0: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1-1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1-2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1-0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3-2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา7:00 น.ต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบกับมาเลเซียในเวลา12:00 น.จากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา7:30 น.ส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง11:30 น.และรุ่น61กิโลกรัมหญิง15:30 น.สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: 8:00 น.กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์ทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ฝนกระหน่ำทั้งคืนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกองทัพบกระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพจน์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการไหนสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะ
0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพมีตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ

0: ามิเรดิโอค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะแทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เป็น
1: ว
0: ร
1: รค
0: เป็นวรรคพักวันหนึ่ง
1: พักวันหนึ่ง
0: ครับไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับช่วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน
0: ่เนเน่รอยัลนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: โอ้ใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะฮะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลย
1: อยากจะย้ายตาม ชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: จะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู
0: ่ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนี่ยอายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัยตามว
1: ัยตามวัย
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวนนะครับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพระชรนะคะที่ขออภัยค่ะพัชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพระชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารคณะสนันทาดีที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุมสำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง25ถึง27กันยายนก็มีดังนี้นะครับ25ถึง26กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
0: ด้านกองทัพบกก็ระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคเฝ้าระวังอุทกภัยฉับพลันพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศพลเอกพนาคล้าวปราทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกพื้นที่นะครับบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: อย่างเช่นที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะ มีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค
1: ์
0: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
1: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรี ล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะ
0: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
1: ใช่คร ับ
0: ซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.ในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
0: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
1: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางหมายท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอัมเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตามเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอ้าวช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณในทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปค่ะ
0: ครับจากนั้นท่านปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนในทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการก็ได้กล่าวอำลานะครับโดยได้แสดงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพแล้วก็มีส่วนในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดูแลความผาสุกของประชาชนพร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกนายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเหล่าทหารราบให้มีความทันสมัยเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอยู่เสมอแม้จะสิ้นสุดชีวิตราชการแต่ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารราบพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไปนี่คือเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ
1: สนามรบ
0: ครับ
1: ค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแต่ไปที่เรื่องของกองทัพบกนะครับมอบบ้านนะครับเรื่องราวของน้องๆทหารกองประจำการที่ได้รับสิ่งดีๆจากกองทัพบกนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แท้เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวสร้างขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก
0: ับ
1: น้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
0: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
0: ยินดีกับน้องติ๊กปริสาแช่มพุทราด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะ
1: ก็
0: แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
0: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
1: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
0: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: โดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
3: 081290 1691
4: 081290 1691

0: วยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะจะเขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆขอบคุณครับแม่

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีทุกคนมาดูโอ้โหรวมส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวสป.711ลพบุรีนะครับวสป.711นี่ก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันกับคลื่นวิทยุของค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนี่ AM 855ดังไกลไปทั่วทิศเลยจสหนึ่งกรุงเทพคุณผู้ฟังที่ฟังรายการลุงช้างทางในกรุงเทพก็จสหนึ่ง AM 657นะฮะอาจจะมาดึกนิดหนึ่งนี่วสป.711เขาออกอากาศ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ส่วนที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีออกอากาศเที่ยงวันถึงเที่ยงครึ่งนี่ส่วนจสหนึ่งนี่2:00 ถึง 2:30 ไม่ใช่ดิ2:30 ถึง 3:00ฝากรายการไว้ด้วยนะและก็ติดตามรับชมรับฟังกันใน Facebook Live ลุงช้างไทยทิพย์ส่วนใครไม่สะดวกที่จะดูใน Facebook ก็สามารถโหลดรายการลุงช้างในโทรศัพท์มือถือทั้งสมาร์ทโฟนแบบ Android ก็ได้ iPhone ก็ได้เข้าไปที่ Google และพิมพ์ภาษาไทยว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยเลยเนี่ยลุงช้างเรดิโอจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยดีกว่าเนาะง่ายดีก็จะได้ฟังกันอย่างนี้เป็นประจำช่วงเวลาดีๆตรงนี้โดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือมีมารวยเร่งดกดึงรวงเม็ดฟู่กรดอะมิโนเป็นผู้สนับสนุนรายการเราแล้วก็ยังมีสมุนไพรต่างๆที่เอามาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ใช้บรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงนะครับแล้วก็ยังมีไทยแคลพัดใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกปวดกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทานไทยแคลพัดทานคู่กับไทยทิพย์โอสถได้เลยครับทานวันละครั้งเดียวนะครับโพรมิกออยล์บำรุงไตทุกระยะนะครับไม่ได้รักษานะถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้ความอร่อยมันเข้าไปในร่างกายเราเป็นประจำโดยเฉพาะรสชาติอาหารที่เรียกว่าเค็มเหลือเกินนี่นะรสเค็มๆเนี่ยเบาๆหน่อยโดยเฉพาะคนนอนดึกทั้งหลายอยากจะเตือนกันหน่อยนะครับก่อนเข้านอนเนี่ยหาอะไรกินแล้วข้าวต้มมั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมั่งไวดีนะครับก็แนะนำว่างดซะก่อนดีกว่าแล้วก็โทรหาลุงช้างเอาโกโก้ลุงช้างไปต้มต้มน้ำแล้วก็ชงเลยดื่มอร่อยด้วยและอิ่มท้องตลอดทั้งคืนไม่ทนทุกข์ไม่ต้องทรมานหิวนะดีกว่าไปกินของเค็มๆไม่ได้ประโยชน์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาทั้งยาย่าบิงและดีแคร์เอามาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ทราบกันวันนี้สาวสวยจากท่ายางเนาะเขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรีนี่ครับขอฟังเพลงสาวเพชรบุรีแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองคุณผู้ส่งขวัญมากน้องทองสุขเทียนชัยครับเข้ามาทักทายใน Facebook แล้วก็ออกไปแล้วไม่อยู่ที่กันนานๆเนี่ยแนะนำงานเพลงครับ081-290-1691ครับ

0: ผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: พี่น้อยในกระดูกเคลื่อนเขาแล้วเนี่ยอยู่โรงพยาบาลค่ายอดิศรเนาะผมเพิ่งผ่านไปเมื่อวานก่อนเองไปส่งปุ๋ยที่บ้านนานครนายกพอลงจากใบพาสเนี่ยพอเลี้ยวผ่านหน้าสถานีวิทยุเสียงอดิศรโอ้โหแถบซ้ายได้วิ่งไม่ได้เลยนะครับน้ำท่วมครึ่งล้อเลยต้องวิ่งชิดขวาตลอดฝนตกตลอดทางเลยจ้าโอ้ขอบคุณมากที่แจ้งเรื่องของดินฟ้าอากาศมาครับแล้วต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนี้ผู้กองนี่เป็นพลขับแล้วนะดีจังเลยสามารถใช้พลขับตำแหน่งไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยขับรถให้นั่งได้สบายสบายปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อไหร่ครับนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับมีจำหน่ายทั่วไปสระบุรีก็มีนะร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบกส.สระบุรีครับสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทนะครับขับรถช้าๆนะครับไม่ต้องรวดเร็วนะฮะทหารม้าขับรถเร็วอยู่แล้วล่ะขับรถถังเดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยไปฟังรังสีเสรีชัยร้องครับชื่อเพลงว่าน้ำกรดแช่เย็นเนี่ยใครเป็นก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะฮะกล่องละ200บาทถ้าเมื่อเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาเอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกละ300บาทครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย

0: ดยประมาณนะฮะหมดเวลาเสียแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะครับในช่วงนี้ลุงช้างขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนพี่น้อยบอกว่าเปิดเพลงเพราะค่ะขอบคุณมากครับสาวเขาย้อยเขาบังคับผมมาสิขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับเดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: จะยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนสใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณจิตารีสายสว่างครับ
4: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนสใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่24ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: คนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

ทร081924 4377โทร081924 4377

0: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดขอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั่วประเทศครับ
1: ทุกสถานีก็สวัสดีกัน
0: มีจังหวัดไหนบ้างเนาะฝนไม่ตก
1: ตกทั่ว
0: ตกทั่วล่ามหานครเลยตกจนกระทั่งหน้าทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ปริ่มขึ้นมาและข้ามถนนแล้ว
1: โอ
0: ้บ้านโชเล่ถึงตะตุ่มแล้ว
1: น้ำท่วม
0: ครับ
1: อืม
0: ที่ชัยนาทเนี่ยเยอะเลยนะ
1: จังหวัดชัยนาทก็มีน้ำเนี่ย
0: อ
1: ยู่ก็น้ำอยู่ก็เขื่อน
0: ชัยนาทเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของแพเหล็กนะครับหลุดลอยไกลไปตั้ง13กิโลนะ
1: โอ้มันไปตามน้ำอ่ะ
0: ไปตามน้ำนะครับ
1: ลามมันไว้ไม่ดีอ่ะที่
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ความเดือดร้อนจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
1: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
0: เกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อแพเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเดิมนี่เขาจอดอยู่หน้าวัดธรรมมูลนะ
1: ที่เมืองชัยนาทเนี่ยนะ
0: หลุดลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดชัยนาทเนี่ย
0: ชัยนาทชัยภูมิเนี่ยนะ
1: ระยะทางตั้ง13กิโล
0: ก่อนจะไปติดขวางอยู่ที่บริเวณสะพานใหม่ฝั่งตำบลท่าชัยครับ
1: อ้าวกับน้ำแหลมไปดูสิแล้วกับนันแหลม
0: กำนันตอนนี้เป็นอบต.แล้วนี
1: ่อ๋อสท.
0: สท.สท.
1: สจ.สจ.
0: สจ.ใช่ไหม
1: สจ.ชัยนาทกับนันแหลมเนี่ย
0: ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
1: เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ต้องรีบเลยครับลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
1: เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์และก็วางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
1: โดยเบื้องต้นเป็นยังไง
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาท
1: ตนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
0: และอาสาสมัครมูลนิธิ
1: จังหวัดชัยนาทนะ
0: ระดมสรรพกำลังดำเนินการกู้และก็ดึงแพเหล็กขนาดใหญ่ออกจากจุดที่ติดค้างอยู
1: ่ที่สะพานโดยเร็วเนี่ยนะ
0: ครับพี่อัมพันธ์สวัสดีครับพี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
2: โอ้น้ำท่วมจะสั่งยาลุงก็ยังส
0: ั่
2: งไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวคุยกัน
2: เดี๋ยวไปซื้อที่หลังน้ำจะลง
0: ลงแล้วเหรอ
2: ลงแล้วโอ้โหแต่ตกทั้งค
0: ื
2: นเลยเม
0: ื่
2: อค
0: ื
2: น
0: โอเคขอบคุณอ
1: ย่าไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะลอยไปกับน้ำเป็นห่วง
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: พี่อัมพันธ์จันทนาฟังอยู่คลองขลุงเนี่ย
1: โอ้นี่คนคลองขลุง
0: คลองขลุงจังหวัด
1: กำแพงเพชรใช่ไหมเนี่ย
0: ข้างบ้านพี่บุญยังไง
1: โอ้บุญยังเพื่อนผมก็มีเจ้าพวงอีกคนชื่อยังอีกคนพวงกำแพงเพชรน่ะ
0: ครับคุณก็จังเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวผมมีจริง
0: ๆวันนี้ทีมงานเราน่าจะไม่ได้ไปไหนอะนะ
1: วันเนี้ยฝนฟ้ามันเยอะนะ
0: ฝนตกขนาดนี้ไม่น่าจะไปไหนก่อนอื่นเราพวกเราคนไทยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันด้วยนะ
1: เนเน่เน
0: ่คว้าแชมป์ AGT
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: ใช่ไหมโชเล่2000บุรีไทยแลนด
1: ์ไม่น่าใช้ยานนี้มาเลยมีแต่ก็จะชวนไปเที่ยวจังหวัดเขาภูเก็ตอย่างเงี้ยภูเก็ตก็จะพูดตลอดนั้นไอ้เนเน่เนี่ยเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: เชิญมาเที่ยวลพบุรีก็มาเที่ยวได้ตอนนี้ผู้การสั่งแล้วอย่ากลับปรับเพิ่ม 2,000
1: คนหากินวันละ300โดนปรับ 2,000 เนี่ย
0: ครับผม
1: โดนที่ไหนไปจ่ายอ่ะเนี่ย
0: โดนก็ไป10วันหมดเลย
1: ไม่มีเงินจะจ่ายเลยต้องติดคุกไปเหอะ
0: ครับรางวัลนี่ก็เท่าไหร่อ่ะกี่ล้านน่ะ
1: มอบคอนโด
0: เลยอ๋อนี่เจ้าสัว
1: มอบคอนโดไง
0: ครับเจ้าสัวเจ้าสัวธนินไงมอบคอนโดมิเนียมสุดหรูให้เนเน
1: ่โอ
0: ้ราคา30ล้านฮะ
1: โอ้
0: ราคาเท่ากับรางวัลที่เขาได้เลย
1: เนเน่เนี่ย
0: คลาผม
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: น้องรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต
1: ์
0: ซีซั่น21ได้สำเร็จความปลื้มใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะครอบครัวเธอนะ คนทั่วประเทศครับ
1: กลุ่มแฟนเพลงทั่วโลกเลย
0: โดยเฉพาะแฟนเพลงชาวร็อกนะทั้งหลายนะครับร็อกในโ
1: ม
0: ไดล็อกไม่มีวันตายเนี่ย
1: ไม่ว่าล็อกไม่ว่าลูกทุ่งนะ
0: ล่าสุดโครงการมาร์เบอรี่กรอฟเดอะฟาเรสเชียคอนโดมิเนียมโดยเจ้าสุวัฒนินเจียรวนนท์นะครับพร้อมด้วยด็อกเตอร์ณัฐวัฒน์พิมพาพร อริยวรารมณ์แล้วก็วันนีเจียรวนานนท์รอสเป็นตัวแทนครอบครัวจิรวนนท์มอบคอนโดมิเนียมให้แก่ณรงค์อำลอยและก็ชวนพิษภูลเกิดค
1: ุ
0: ณพ่อและคุณแม่ของน้องเนเน่รัติการอำลอยเพื่อเป็นบ้านและก็รากฐานในความมั่นคงให้กับครอบครัว
1: เนเน่
0: พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งความฝันไปอย่างอบอุ่นครับว่ากันว่านะราคา30กว่าล้านนะคอนโดเนี้ย
1: คอนโดเนี้ยนะ
0: ครับผม
1: ได้อยู่กันแบบอบอุ่นในครอบครัวของเนเน่เลย
0: แล้วรางวัลเธอก็ได้30กว่าล้านน่ะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้เธอจะเอาก้อนเดียวก็ได้ประมาณสักได้ประมาณไม่กี่ล้านเนี่ยนะไม่เท่าไหร่ละแต
1: ่ว่าเสียภาษีด้วย
0: เสียภาษีด้วยแต่ถ้าเอารางวัลของเขาเนี่ยกี่ล้านน่ะผมจำไม่ได้แล้วรางวัลที่เขาได้10ล้านหรือไงเน
1: ี่
0: ย10ล้านดอลลาร์หรือไงเนี่ยเนาะ1ล้านดอลลาร์หรือ10 1ล้านดอลลาร
1: ์เท่ากับ30ล้านบาทกว่าไทยเนี่ย
0: 30 30ตอนเนี้ยนะวันเนี้ยมัน33บาทกว่า
1: โอ้
0: เธอจะเอาเป็นเงินก้อนเลยก็ได้แต่ว่าได้แค่ประมาณไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับได้ประมาณสักกี่แสนนี่แหละไม่ถึงไม่ถึงล้านดอลลาร์นะ
1: ไม่เยอะไง
0: แต่ถ้าเธอจะผ่อนให้โครงการประกวดเนี่ยผ่อนให้ก็40ปีนะ
1: โหมันก็เยอะอ่ะนะ40ปีนี่นานเหมือนกันนะตอนอายุ16อีก40ปีก็56เออ50 56
0: ก็เหมือนมีเงินเดือนกินทุกวันท
1: ุ
0: กเด
1: ือ
0: น
1: ก็ดีอ่ะแล้วแต่เขาก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เน่ๆ
0: ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกจะเอาแบบไหนนะ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตเกี่ยวกับนักแสดงอีกก็เยอะอ่ะนะ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดมันเราต้องเข้าสัญญาผูกนัดหน่อยสิต้องมีสัญญาเหมือนนางงามจักรวาลที่มาได้ต้องเซ็นสัญญาเป็นระยะทางระยะเวลากี่วันกี่เดือนเนี่ยอ่ะเก่งก็อย่างนี้แล้วก็ไปส่งเสริมกันไป
1: เด็กฉลาดเนี่ยมีความสามารถเนี่ย
0: ครับ
1: เก่ง
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ก
1: ็เอาอย่างเด็กบ้าง
0: ครับ
1: ไม่ต้องอย่างอื่นนะนะ
0: ผู้ใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาชื่นชมโดยเฉพาะนายหัวชวนเนี่ยนะก็ยินดีที่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรัง
1: โอ้คนตรังบ้านในหัวเนี่ย
0: แม่อยู่นคร
1: นครศรีธรรมราชนะ
0: ไม่ใช่นครปฐมนะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วลูกก็อยู่ภูเก็ต
1: เขา
0: จะเป็นคนที่ไหนก็ช่างเขาคือคนไทย
1: คนไทยนะ
0: ไม่ใช่กัมพูชานะ
1: อ้าวเขากัมพูชาเขาบอกก่อนภูเก็ตเป็นเขา
0: เป็นทั่วเหมือนกันนะ
1: ได
0: ้ข่าวว่ามีอะไรนะอรินและอรินนะ
1: จะมาแข่งกันเด็กๆ
0: จะไปฟ้องศาลโลก
1: สบายเจ้านักร้องร่างสวยนะ
0: เออบอกเน่ๆไปเอาท่าทางเรียนแบบเขา
1: ปัดโทษเดี๋ยวตบบังหูเลยแม
0: ่ตบบังหูแบบร้องเจ้าวาดที่ลาดบุรีใช่ไหม
1: แหละพูดไปได้เนี่ย
0: เอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับอย่างพระนครศรีอยุธยาที่ผักไห่ก็ทางสสก็ยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแต่เมื่อคืนนี้ก็ท่วมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: อ้าวแล้วท่วมไปแล้วไง
0: ครับ
1: ยืนยันยังไงเนอะ
0: ปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วม
1: อ
0: ะไรที่ไม่รู้อย่าไปรับปากกับชาวบ้านเขาไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกแต่เช้า
0: โอ้ขอโทษไม่ได้เรียกติดปาก
1: เห็นเขามีเอาปงกับปี๊บมาพูดอะไรกันน่ะยุทธยาน่ะ
0: พวกช่างติ่งเขาอะดิ
1: อ๋อพวกติ่งอะนะ
0: พวกติ่งเสนาเขานั่นแหละ
1: บอกไม่ท่วมใช่ไหม
0: ติ่งเจ้าเจ็ดอะภาคเหนือวันนี้ฝนตกร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70ภาคกลางครับ
1: ร้อยละ80ของพื้นที่นะ
0: อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับ
1: แล้วมันจะมีตกหนักที่จังหวัดไหนอะนะ
0: นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: และจังหวัดนครปฐมครับ
1: เมืองหมูเนี่ยนะ
0: ครับส่วนภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่855นะเพลานี
1: ้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: หลายพื้นที่ที่ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้พวกผมอยู่บ้านนาบอกมันตกทั้งคืนเลย
1: ลพบุรีก็ทั้งคืนเหมือนกันนะ
0: ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยมีตกกันที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70นะสาวเขาย้อย
1: อกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: เพชรบุรีสิ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
0: และสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้าน้องปลาบอกวันนี้อากาศแจ่มใสนะ
1: น้องปลา
0: น้องปลาอยู่เจ้าหน้าที่1449เรา
1: ฝนตกใช่ไหม
0: ฝนตกไม่ตกแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ตก
1: อ๋อนึกว่าจะไปตามน้ำซะแล้วปลาเนี่ย
0: ยังไม่ไปอ้าวสาวเขาย้อยวันนี้ฟังสาวเพชรบุรีนะชั่วโมงตอนเที่ยงอ่ะ
1: โอ้
0: ภาคใต้ฟังตะวันตกฝนตกร้อยละ60ครับ
1: ก็มีตกที่จังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงา
0: อ้าวสตูลไม่ตกแน่กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
1: 80ของพื้นที่นะ
0: กรุงเทพก็ทำนากันนะ
1: น้ำท่วม
0: นะน้ำรอการระบายครับดื่มยังในโกโก้
1: โกโก้ดีเนี่ยนะกล่องหนึ่งก็300บาทซื้อ2กล่อง500บาทเนี่ย
0: ครับจริงๆผมตั้งใจจะขาย2กล่อง500แหละ
1: ก็2กล่อง500อ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่กล่องเดียวมันก็ต้องเสียค่าจัดส่งอ่ะนะ
0: ใช่
1: ก็เอา2กล่อง500
0: 2กล่องสิเป็นไรไปแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมล่ะพวกกันเองเนี่ยนะครับวันนี้ทีมงานเราน่าจะอยู่ที่เขื่อนป่าสักนะถ้าตอนเย็นฝนไม่ตกอ่ะเนาะ
1: โอ้จะไปเหลือหรือ
0: ไม่น่าจะเหลือแล้วยังมีส่งข่าวสงสัยนอนเสียตัวกันละมั้ง
1: ไม่ได้แช่งนะฝนอย่างเงี้ย
0: วันนี้ไม่ยอมส่งข่าวเลย
1: สบายใจไปแล้วละมั้ง
0: เด็กแปลงเรียนหมดนะไอ้ผมไม่ห้าวพุ่งเบิกไปด้วยนี
1: ่โอ้เอามันเป็นโอกาสของเรายามนี้แล้วก็จัดการกัน
0: แหมไม่อยากถึงเสาร์อาทิตย์เลย
1: ขอกัน
0: คราวนี้เขาบอกว่าประหารชีวิต4ผู้ต้องหาคดีวางระเบิดสายบุรีปี65ครับ
1: ชาวบ้านเสียชีวิต1ราย
0: CODสาหัสไป3นายครับช่วงนี้
1: ผู้ต้องหาไง
0: ครับ4ผู้ต้องหาเนี่ยโดนคดีเนี้ยประหารชีวิตครับจำนนด้วยหลักฐานนะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าไม่ตายเดี๋ยวก็ออกมาได
0: ้ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ต้องดีแคร์นะ
0: ถ้าจะเป็นยาย่าบิงมันจะเป็นแคปซูลนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ดูแลเรื่องของดวงตานี
0: ่ทั้ง2สูตรครับ
1: รับประทานกัน
0: ได้บอกอะไรดีกว่ากันดีด้วยกันทั้งคู่แหละครับ
1: ถ้าชอบแบบซอฟเจลก็ดีแคร
0: ์ถ้าชอบแบบแคปซูลก
1: ็ดันยาย่าบิง
0: 800บาทครับ
1: 2กระปุกก็ 1,500
0: ถ้าเป็นดีแคร์ก็2กระปุกเลย
1: สองกระปุกก็650บาท
0: ครับผมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษา
1: คดีหมายเลขดำเนี่ย
0: จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
1: ตั้งแต่วันที่15เมษายนปี65
0: ส่งผลให้นายวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดหรือว่า EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป3นาย
1: มีเจ็บ3นายสำหรับคดีนี้
0: มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดในการก่อการร้ายซ่องโจร
1: ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
0: ร่วมกับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ได้แก
0: ่นายมือลีครับจำเลยที่1
1: คนที่2
0: นายสุไลมานนี่จำเลยที่2
1: คนที่3
0: นายอัชมิงครับจำเลยที่3
1: คนที่4
0: นายอาแวอายุครับ
1: คนที่4
0: นะครับก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
1: จำเลยทั้ง4รายเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษ
1: ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4ราย
0: แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้ความรับสารภาพครับ
1: เอาแล้ว
0: ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงลักกึ่งหนึ่งคงเหลือ
1: จำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
0: จำเลยทั้ง4รายสถานเดียวเลยครับแต่ผ่านชีวิตเป็นตลอดชีวิตนะและอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์เขายังมีอุทธรณ์นี่นะยังมีอุทธรณ์นะยังไม่ได้ฟันธงนะ
1: ประหารชีวิตก็ติดคุกตลอดชีวิต
0: ครับ
1: ตลอดชีวิตก็50ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ออกนะ
0: ก็มีอีกคนนึงเนี่ยอุทธรณ์นี
1: ่อุทธรณ์นี่ภาคตะวันออกเนี่ย
0: ที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับกำลังออกอากาศอยู่ตอนเนี้ย
1: นายกอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนใช่ไหม
0: ครับที่คดียิงสจ.โต้ง
1: ในบ้านเลยเนี่ย
0: ยิงในบ้านเนี่ยพิพากษาประหารชีวิตเหมือนกัน
1: โอ้ประหารเหมือนกันเนี่ย
0: พร้อมพวกเลยนะ
1: โอ้
0: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษห้องพิจารณาที่914
1: ร่วมกันพิจารณา
0: ตอนนั้นฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่
1: าน
0: ายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าอดีตสจ.โต้งครับที่พนักงานอัยการคดีอาญา5
1: เป็นโจทก์ฟ้อง
0: ใน ธนสรัญกรนะครับจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนที่2
1: จำเลยที่2
0: นายธนพัฒน์หรือว่าแนวนี่ครับจำเลยที่3นะครับ
1: นี่เป็นจำเลยที่3แล้วก็
0: นายอภิสิทธิ์หรือว่าบาสจำเลยที่4ครับ
1: คนต่อไป
0: นายสิทธิชัยหรือว่าจิ้มหรือว่าจิ้นเนี่ยเป็นจำเลยที่5
1: คนต่อไป
0: นายพัทรนนท์หรือว่าออฟจำเลยที่6
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับ
1: ส่วนผู้หญิงอ่ะ
0: นางสาวมินชยารัตน์หรือว่าเมย์เป็นจำเลยที่8นะครับ
1: รวมกันเป็นจำเลย
0: 1ถึง8ตามลำดับความฐานความผิด
1: รวมกันฆ่าผู้อื่นและก็พรบ.อาวุธปืนเนี่ยนะ
0: ครับพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่า
1: วันที่11ธันวาคมเนี่ยผู้ตายเนี่ย
0: หรือสจ.โต้งเนี่ยพร้อมพวกอีกประมาณ20คน
1: ได้เดินทางไปที่บ้านของจำเลยที่7น่ะ
0: หรือว่านายสุนทรเนี่ย
1: โกธรเนี่ยนะ
0: โกธรเนี่ยที่จีนปราจีนบุรีนะครับ
1: เพื่อจะพูดคุยกันเนี่ยนะ
0: เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายก
1: องค์การ
0: บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: แล้วก็มีพยานเบิกความว่า
0: ผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้าน
1: แล้วก็ลงมาพูดมาคุยกับผู้ตาย
0: ในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ครับก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่ผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านครับ
1: ระหว่างนั้นเป็นยังไง
0: รถรออยู่ประตูรั้วเปิดผู้ตายเนี่ยเปลี่ยนใจครับตัดสินใจเดินกลับไปในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาที
1: ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณ10นัด
0: มีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงก็มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลครับแม้โจทย์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นกับการกระทำความผิด
1: แต่ก็ได้มีการนำพยานแวดล้อม
0: จากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบวิถีกระสุนปืนและเขม่าวดินปืน
1: ซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มของผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
0: และการที่จำเลยเนี่ยนะการที่มีการจำลองการยิงในที่เกิดเหตุ
1: หลายแบบเนี่ย
0: เพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิง
1: จากผลการจำลองอ่ะ
0: มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1กับ2เนี่ย
1: ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
0: ศาลบอกสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ครับ
1: ประกอบกับทางด้านของ
0: ร่างของผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ในห้องเก็บของ
1: แต่ทางด้านของการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
0: รวมถึงคราบเขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4เชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกัน
1: แล้วก็จำเลยที่4เนี่ย
0: ก็เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าหากผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลย
1: ฟาดมันเลย
0: ทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกระทำความผิดครับ
1: เป็นตัวการร่วมการกระทำความผิด
0: จากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7
1: เป็นไง
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวยิงไป3นัด
1: และทำให้เชื่อได้ว่า
0: ตัวการร่วมกระทำความผิดใช้อาวุธปืนมีจริง
1: และ
0: เจตนาฆ่าผู้ตาย
1: มีเจตนาฆ่าผู้ตายเนี่ย
0: และการกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: เนื่องจาก
0: ไม่ได้มีการประชุมการวางแผน
1: แล้วก็ผู้ตายเนี่ย
0: เป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเอง
1: ประกอบกับ
0: จำเลยที่1ที่2ที่4เนี่ยเป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7
1: แล้วก็ก่อนแล้ว
0: ไม่ได้เรียกมารวมตัวกันไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่ได้บ่งบอกชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้า
1: ส่วนจำเลยที่7ที่อ้างบอกว่า
0: ตนได้ใช้วุฒิปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่ไป3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลัง
1: เพื่อสอดคล้องเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนเนี่ย
0: จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการรับฟังครับโอ้ยาวครับยาวยาวยาว
1: และสรุปก
0: ็สรุปแล้วก็ประหารชีวิต
1: ประหารชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วยังไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาอีกนะ
1: ก็ยังอีกยาวนะ
0: นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องปราจีนบุรีนะคร
1: ับ
0: อย่างนี้พี่ปราจีนบุรีเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
1: เรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็สนใจก็ต้องสั่งซื้อกันนะ
0: รักไตบำรุงไตห่วงใยไตก็ดูแลไตกัน
1: ด้วยโปรมิกออยนะดูแลเรื่องของไตเนี่ย
0: ครับ
1: จะเป็นไตเป็นตับเนี่ยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ
1: โปรมิกออย
0: ย้ำว่าไม่ใช่ยาเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเบาๆหน่อยความเค็ม
1: ม
0: ันไม่ใช่นิสัยนะอันนี้ใสเค็มไปอีกคนนึงนะ ลดความเค็มน้อยความเค็มไม่ทำร้ายไตบางคนจะกินก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้ยหิวเว้ยคนนอนดึกอย่างพวกลิเกเราเนี่ยกลับไปถึงบ้านแล้วต้มมาม่าแล้ว
1: หิวก็ต้องกินกันนะนะ
0: โฆษณามาม่าซะเลยนะ
1: บะหมี่สำเร็จรูป
0: ลูกเลยนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นดื่มโกโก้ร้อน
1: ๆสบายใจกว่ากันเยอะนะ
0: อุ่นสบายใจนะไอ้น้องที่ทุ่งสงได้รับหรือยังครับเนี่ยที่ว่าอยู่ในวัด
1: อ
0: ่ะถ้าฟังรายการอยู่ช่วยบอกหน่อยเน
1: า
0: ะน้องไปขายของที่วัดในวัดที่อำเภอทุ่งสงอ่ะบอกบ้านหนูไม่ได้อยู่นี่แต่หนูนอนที่วัด
1: ไม่รู้อยู
0: ่ไม่รู้ไปสนีทุ่งสงเอาไปให้หรือเปล่า
1: ก็คงจะติดต่อกันแล้วละมั้ง
0: ยังไงช่วยโทรบอกหน่อยเนาะทุ่งสงทุ่งสง
1: แม่ค้าเนี่ยนะ
0: โอ้ฟังถึงสุราษฎร์ธานีเพื่อนผมอยู่บ้านซ่องสุราษฎร์ธานีฟังได้อ่ะน้องเมเน่ครับเปิดใจหลังคว้าแชมป์ AGT 2026ฉันมีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุน
1: แต่ตอนเขาบอกว่าเน่ชนะนี่ถึงกับลมไปกับเวทีเลยนะ
0: ในหัวชวนบอกที่น่ารักที่สุดแต่คนไทยซึ้งที่สุดเธอยกมือไหว้ตลอดเวลาย กมือไหว้ขอบคุณตลอดเวลา
1: เขาคือคนไทยนะอยู่ภูเก็ตนะไม่ได้อยู่ลพบุรี
0: คนไทยภูมิใจเหลือเกินนะคอยลุ้นเธอตลอดนะไม่รู้จักกันด้วยนะเน่เน่เน่เน
1: ่แล้วก็มาเรียกง่ายเหมือนโชเล่งั้นเรียกง่ายน่ารัก
0: คนอะไรวินะไม่รู้จะให้ใครชมเน
1: า
0: ะ
1: หลานผมเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เลย
0: ล่าสุดที่เธอเล่นกับวงผมเรียกเล่นผมแซวกันจนติดปากกันเนี่ยลิงอะไรนะผมเรียกว่าลิงกินผักตลอดนะลิงกินผักวงดังของอเมริกาเขานะครับผมเคยแซวเรียกลิงกินผักลิงกินผักนะ
1: วงดังนะ
0: วงดังเลยนักร้องนำนี่ยอมเลยนะครับยอมน้องเน่เน่เลย
1: นักดนตรีมาเล่นด้วย
0: ครับ
1: สนุกนะ
0: มืออาชีพเลยนะ
1: นั่นสิ
0: คนไทยก็ภาคภูมิใจไปเน
1: า
0: ะ
1: นอกจากกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็ยังมีเน่เน่เนี่ยทำให้คนไทยมีความสุข
0: มีความสุขกันนะ
1: ที่มันมีความทุกข์กับฝนมันตกนี่แหละ
0: มันตกทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนระวังนะให้ดีนะ
1: เป็นไง
0: คุณปีดาแล้วตอนเนี้ยไอ้ห้าวคุณหมดนะคุณไม่มาเบิกอ่ะใช่ไหมล่ะเบิกได้แล้วขายดีขนาดนั้นเนอะถ้าจะดูแลสุขภาพกันนะวันนี้ผมแนะนำไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ได้มีขายเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะครับ
1: ก็ไปซื้อกันได้เนี่ย
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: 4กระปุกแถม1กระปุกครับ
1: นั่นสิ
0: เป็นการสร้างโปรตีนกับร่างกาย
1: ไบโอดีนะ
0: สำหรับคนติดเตียงนะทานอะไรไม่ได้ก็ดื่มน้ำได้ดื่มนมได
1: ้
0: ก็เอาไปผสมกับโกโก้ร้อนๆโกโก้ลุงช้างนะโกโก้คนอื่นผมไม่รู้นะ
1: นะ
0: ต้องโกโก้ลุงช้างนี่แหละ
1: แล้วก็ทางด้านของไบโอดีเขาเราใส่ไป
0: ค
1: นๆก้าว
0: มื้อละ3เม็ดครับเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะนะ
1: นาน
0: ครับโทรหาลุงช้าง081
1: 290 1691 0 8 1 2 90 1 6 91
0: ตอนนี้ปุ๋ยก็ยังส่งอยู่นะครับเราคุมผ้าไปอย่างดีตัวปุ๋ยน้ำก็มีซึมเข้าหรอก
1: สั่งซื้อเราก็ไปส่งให้ดิ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่แล้วก็มีของแถมมาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: คร
0: ับหรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได
1: ้081 924 4377
0: 081 924 4377
1: เนี่ยนะ
0: ส่วนท่านที่อยู่ในเขตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งหนองบัวหรือจะเป็นที่ดอนปูยังไงโทรหาพี่บิดาเขาแล้วกันนะ
1: นาน
0: ก็จะไปได้หรือไม่ได้ที่089 081
1: 5595
0: มือปืนรอบสังหารหมอบอยครับถือว่าอุกอาจเลย
1: เสียชีวิตคาโต๊ะอาหารเนี่ย
0: คาดว่าซุ่มยิงจากสวนยางนะครับ
1: อันนี้โดนยิงคาโต๊ะอาหาร
0: ครับเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มนะ
1: เป็นไง
0: ตำรวจจากสภ.ทะเลน้อยรับแจ้ง มีการยิงเสียชีวิตบริเวณลานหลังบ้านหมู่6บ้านสายกลิ้งตำบลพนาตุงอำเภอควนขนุน
1: จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
0: ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์เวรโรงพยาบาลควนขนุนครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไปพบร่างของใครนะ
0: นายจักริดสุวรรณรัตน์อายุ40ปีหรือว่าหมอบอย
1: หมอพื้นบ้านที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
0: เป็นหมอสมุนไพรนะ
1: แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
0: นอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร
1: โอ้นี่โต๊ะอาหารเลยไง
0: ถูกยิงบริเวณกกหูด้านขวา2แผล
1: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเ
0: จ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ
1: ข้าราชการสอบสวนก็ทราบว่า
0: ก่อนเกิดเหตุนายจักริตได้ชักชวนกลุ่มของเพื่อนทั้งชายทั้งหญิง
1: มานั่งรับประทานอาหารกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำบุญนะ
0: โดยจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายหญิง2โต๊ะ
1: 2โต๊ะด้วยกัน
0: ขณะเกิดเหตุจักริตก็นั่งร่วมรับประทานกับกลุ่มเพื่อนชายประมาณ5คน
1: ระหว่างนั้นเป็นไง
0: กำลังพูดคุยก็ได้ยินเสียงปืนดังกัน2นัด
1: ปังปัง
0: ก่อนที่กระสุนจะถูกนายจักริตจนล้มฟุบลงจากเก้าอี้
1: ทำกลางความตกกระจายของเพื่อนที่อยู่ในวงนะ
0: ซึ่งต่างพากันวิ่งหลบหนีไปคนละทางคนละทิศครับ
1: ปังแลกระลบแล้ว
0: ครับ
1: หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
0: บางส่วนก็มีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ด้วยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจจากรายละเอียดของกล้องเนี่ยนะ
0: เพื่อนำไปใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับ
1: โดยเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า
0: คนร้ายอาจใช้อาวุธปืนติดลำกล้องนะครับซุ่มยิงจากบริเวณสวนยางพาราด้านข้างบ้าน
1: หลังจากนั้นก็หลบหนีออกจากพื้นที่
0: ทำเป็นสไนเปอร์เลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: รวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิต2รายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
1: พร้อมกับตรวจจากกล้องวงจรปิด
0: พยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์เพื่อหาเบาะแสและก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอบอยด้วยนะ
1: โอ้นี่โดนยิงคาโต๊ะอาหารเลย
0: ครับผม
1: ไม่เหมือนกับ
0: หมอพื้นบ้าน
1: ไม่เหมือนยุทธยานะ
0: เป็นไงยุทธยา
1: โต๊ะอาหารเหมือนกันนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวเขาทำอย่างอื่นคุณก็เนาะ
1: นี่ต้องเอาโต๊ะของกลางไปด้วยมั้งเนี่ย
0: ไม่ต้องแล้วครับ
1: โต๊ะอาหารเนี่ย
0: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่องไง
0: แม่เดี๋ยวตีตาย
1: ว่ากันไปนะ
0: ครับผมดื่มกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้ดื่มโกโก้ก็ดีดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวัน
1: นั่น
0: และที่สำคัญไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผส
1: ม
0: ความมันที่เกิดขึ้นในกาแฟลิต้าเอ็มเกิดจากถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาว
0: ความมันที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็คือมะพร้าวครับ
1: มะพร้าวเฮาเนี่ยนะ
0: สำหรับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะก็มีส่วนผสมของส
1: ม
0: ทางเช่า
1: เกากี
0: ้เห็ดหลินจือ
1: แล้วก็กระชายดำ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดขึ้นมาด้วย
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไป
0: เพื่อดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณดูแลกระดูกและข้อต่อนะครับ
1: ใช่เซ
0: กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท
1: 490บาท1
0: ถุง2ถุง900บาท
1: ถูกต้อง
0: รับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: อ
0: ันนี้4ถุง 1,000 บาท
1: นั่น
0: ถุงเดียว380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: เมื่อวานพี่คนหนึ่งสั่ง8ถุงเลยบอกทำไมต้องสั่งเยอะจังอยากได้สบู่สองก้อน
1: ชอบสบู่กลิ่นมันหอม
0: กลิ่นมันหอมสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ครับผม
1: ชื่นใจ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: ไปหาหมอหมอเขาตรวจเขาเช็คแล้วเอาคุณเป็นเบาหวานนะ
0: เอายามารับประทานซะ
1: ยาจากโรงพยาบาลนะ
0: ครับแล้วก็ทานคู่กับ
1: มะระขี้นกของเรานะ
0: ได้เลยครับ
1: ควบคู่กันไป
0: กระปุกหนึ่งก็มี60เม็ดทานได้เดือนหนึ่งนะท
1: ำ
0: มาละครั้งละ2เม็ดนะครับ
1: มาละขี้นก
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: 600บาทเนี่ย
0: 4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: ซื้อ4แถม1นะ
0: แถมเป็นน้ำมันงาดำก็ได
1: ้ราคาก็เดียวกันนี่แหละ
0: เพราะงาดำก็กระปุกละ300 2กระปุกไม่เสียค่าส่งเหมือนกัน
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บรับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกึบกับกึบกับไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันรำคาญต้องกินงาดำนะครับ
1: มันงาดำนี่แหละ
0: สกัดเย็นเลยนะจะบอกให
1: ้บอกเนี่ย
0: 0812901691ครับหนุ่มคนนี้นะ
1: เป็นไง
0: ซิ่งกระบะเสียหลักชนรถที่เขาจอดอยู่2คัน
1: พังยับ
0: แล้วก็พุ่งไปทะลุไปชนกับร้านซักผ้า
1: อ้าว
0: จะผ้าไปซักหรือยังไงวะเนี่ย
1: โอ้นี่เข้าไปในร้านซักผ้าเลยหรือไง
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิปโอสดครับ
1: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ทานสูตรไหนอ่ะ
1: สูตรดั้งเดิมที่มันเป็นกล่องอ่ะกล่องสีเหลืองกล่องนึงก็200บาท
0: ป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะครับ
1: ท่านซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: นะซื้อ5กล่องแล้วแถมฟรีให้กล่องนึง
1: นะอันนี้สูตรดั้งเดิมนะ
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
0: ซื้อวันนี้2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ยนะ
0: แถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: ไอทิปโอสดนะ
0: ครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แคลพัดเนี่ย
0: สองกระปุก500บาททานวันละครั้งนะสองกระปุกได้เดือนนึง
1: ไทยแคลพัด
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 แถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ห้วยราชรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุมีรถเสียหลัก
1: พุ่งเข้าไปในร้านซักเสื้อผ้าหยอดเหรียญ
0: ริมถนนสายห้วยราชบ้านสนวนบริเวณบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับ
1: อันนี้ไปที่เกิดเหตุในร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
0: รถกระบะอีซูซู4ประตูจำนวน2คันแล้วก็รถเก๋งสีดำ1คัน
1: สภาพเป็นยังไง
0: เสียหายอย่างหนักจอดอยู่บริเวณหน้าร้านรับซักผ้านี่แหละ
1: ภายในร้านเป็นยังไง
0: พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายมีอาการฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายประจักษ์แรงกระแทก
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลห้วยราชครับ
1: คดีจากการสอบถาม
0: นางธัญญานันท์อายุ49ปีบอกช่วงเกิดเหตุฝนมันตก
1: ทำให้รถกระบะอิซูซู4ประตูสีขาว
0: ขับมาจากอำเภอห้วยราชด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกับรถเก๋งสีดำของตน
1: ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายส้มตำ
0: จากนั้นรถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งไปชนกับรถกระบะ4ประตูอีกคันนึงของลูกค้า
1: ที่จอดอยู่เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาซักนี่แหละ
0: แล้วก็พุ่งชนกับในร้านซักเสื้อผ้านั่นแหละครับแรงชนทำให้รถพุ่งกับไปกระแทกกับหญิงสาววัย24ปี
1: ซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะซึ่งนั่งอยู่ในร้านเนี่ย
0: จนได้รับบาดเจ็บโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได
1: ้นอกจากนี้ภายในร้านก็ยังพบเสาเนี่ย
0: ได้รับความเสียหาย1ต้นนะ
1: เบื้องต้นหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นยังไง
0: มีบาดแผลบริเวณคางจนแพทย์ต้องเย็บนะ
1: แล้วก็
0: ขาก็มีรอยถลอกตามลำตัวฟกช้ำดำเขียวแพทย์ต้องนอนพักบอกว่านอนพักสังเกตอาการก่อนอย่าเพิ่งกลับ
1: อยู่ที่โรงพยาบาลห้วยราช
0: ทีนี้คนขับรถกระบะอายุ23ปีเนี่ย
1: บอกก่อนเกิดเหตุตนเนี่ย
0: พาตากับหลานไปเยี่ยมยายที่เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลห้วยราช
1: หลังจากเสร็จธุระแล้ว
0: จะกลับบ้านแต่เนื่องจากขณะนั้นมันฝนมันตก
1: ทำให้ขับมาได้ความเร็วด้วย
0: ไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทาง
1: แล้วก็ขับไปในร้านขายซักร้านซักเสื้อผ้าเนี่ยนะ
0: ร้านส้มตำก็เกือบสวยไปกับเขาด้วย
1: ผลสุดท้าย
0: เจ็บ
1: มีเจ็บ
0: พัง
1: ทรัพย์สินเสียหาย
0: เสียตังค์
1: เบื้องต้นทำยังไงนะ
0: ฝนตกขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ
1: ตรวจสอบกันหาได้ความเร็วเปล่า
0: ฝนตกนี่ขับรถเร็วอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะห่างด้วยนะ
1: เดี๋ยวถนนมันลื่นนะ
0: เปิดไฟหน้าด้วยครับเดี๋ยวไฟท้ายมันก็ติดเองแต่แนะนำอย่าว่าไปเปิดไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินไว้เวลาเราจอดดีกว่าเนาะถ้าเผื่อว่าเปิดไฟแบบตับเขาไม่รู้ไงคันหน้าเกิดไฟท้ายเราไอ้ไฟกระพริบด้านหลังมันเสียไปข้างหนึ่ง
1: น่า
0: เขาคิดว่าเราจะเลี้ยวสิใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยฉี่สะดุดรถโอ้ในโป๊ะเท้ารับประทาน
1: ฟอกัสนะแนะนำให้รับประทานฟอกัสกัน
0: กองเขียวเขียวกองเดียว
1: เดียวคลองนี่แหละ
0: ไม่ต้องกินทุกวันด้วยนะพ่อนะ
1: ฟอกัสนะ
0: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึงเม็ดนึงคุ้มมันได้ตั้งหลายวัน
1: ฟอกัสนะ
0: 390บาท2กล่อง700
1: 3กล่องก็ได
0: ้ 1,000 บาทครับ
1: 3กล่องพันนะ
0: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่นะ
1: แนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เขาเป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ดเพื่อระบบการขับถ่ายนะ
1: สายเลื่อมจอย
0: แต่ถ้าต้องการแบบผงชงดื่มใจร้อน อยากให้มันจู๊จี๊จาดก็ต้องทานจอยมิกฟู้ดครับ
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ขายราคาเดียวกันนะนี่ชงน้ำเย็นดื่มนะชงน้ำเย็นดื่ม350บาท2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับราคาเดียวกันห้าวนะ
1: ห้าวและราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องประดายบรรยายสรรพคุณนะไม่งั้นไม่ขายดีที่ขนาดนั้นนะ
1: นาน
0: ขนาดไม่โฆษณานะเนี่ย คนยังห้าวกันนี่เยอะนะใครไปลิ้มที่ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาลิ้มที่ดวงทวารของ
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการลิ้มที่ดวงทวารนี่แหละ
0: ครับ2เม็ดก่อนนอนนะ1กระปุกมี 60เม็ด350บาทครับ3กระปุก 1,000 บาทนะ
1: 3กระปุก 1,000 นะ
0: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะครับวันนี้ฝนตกใครสั่งปุ๋ยลุงช้างยินดีส่งถึงบ้านครับ
1: ส่งให้ถึงบ้าน
0: ครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันวันนี้เลยนะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แถมไม่ตันนึงเลย
0: วิทยุยังมีอยู่นะสั่งมาได้เลย
1: วิทยุทานที่ตะเตอร์นะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: หรือจะเป็นโกโก้
1: โกชูเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: อร่อยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีครับมีกลิ่นหอมจากโกโก้จากอบเชยไม่ใช่อบเชยดิเขาเรียกชะเอมเนาะ
1: ชะเอมนะ
0: อบเชยผงอบเชยผงอบเชยแล้วก็ความมันจากมะพร้าวนะมะพร้าวเราแล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นจากซูคาโลสครับ
1: มีซูคาโลสนะ
0: เดี๋ยวก่อนจะคืนเวลาให้สถานีไปประกาศงานกฐินในทางวัดเขาหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: จ้า
1: จะเป็นกองละ500พันหนึ่งและแต่กำลังศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัด
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอและจังหวัดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบเหรอ
1: วันที่ตรงตัวใบเป็นเจ้าวาดไง
0: เจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้ง
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา14พฤศจิกายนนะส่วนวันที่15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพันทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ไปชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: การ
0: ร่วมอนุโมทนากันแล้วก็ท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของลุงช้างนะราคากระปุกละ300บาทเนี่ยเราจะถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา5บาท295บาทคืนวัด เราจะร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์กันนะครับ
1: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์นะ
0: ก็มีหลายท่านนะโอนเงินเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวซื้อแล้วก็บวกไปโดย500
1: ม
0: ี300มี100มีขออภัยเนี่ยที่ผมไม่ได้อ่านชื่อทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านแล้วท่านละ500 500เนี่ยนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ก็รวมแล้วก็นู่นนะผมตั้งเป้าไว้ประมาณ10,000นึงนะครับตอนนี้มันเกิน10,000แล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันที่1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาขอเรียนเชิญนะเดี๋ยวทีมงานเราก็มีลงทานไปมีชงโกโก้ให้ดื่มชงกาแฟให้ดื่ม
1: มีโกโก้มีกาแฟ
0: แล้วก็ทีมงานของพี่บิดากับพี่เชล่ามก็จะมี
1: ออกลงทานใช่ไหม
0: เป็นขนมจีนน้ำยาช่วงนี้ก็ทำขนมยาถวายวัดบ่อยนะ
1: โอ้เข้าใจบุญนี่
0: เพราะว่าสามีแกไม่มีน้ำยาไง
1: โอ้เลยต้องทำสารเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่ไม่น่าเลย
0: ใครเป็นแฟนรายการทางจอสอนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฟังสดๆกับคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ
1: ฟังการ
0: มีการไลฟ์สดด้วยนะครับ
1: เ
0: พื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักร้องรุ่นใหม
1: ่
0: นักร้องหน้าใหม
1: ่
0: ที่จะได้มีเวทีในการร้องเพลงโชว์เสียงตัวเองถ้าเป็น MV ด้วยเราก็จะเปิด MV ให้ได้ชมกันทางมือถือเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ชื่อ Facebook ลุงช้างไทยทิพย์
1: เอาไปชมกัน
0: มันล่มไปแล้วนะผมก็พยายามไปกู้คืนกลับมาได
1: ้
0: นะครับชื่อลุงช้างเว้นวรรคแล้วก็ไทยทิพย์ยอยักษ์อรันไม่
1: ม
0: ีหรือบางคนนี่ฟังทางแอปพลิเคชันการ์เด้นรีดิโอได้ถ้าโหลดไม่เป็นไม่เป็นไรไปที่ Google พิมพ์คำว่าลุงช้างรีดิโอภาษาไทยอ่ะลุงช้างรีดิโอเท่านี้ก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับก็รายการเราเนี่ยมีตั้งแต่ตีห้าฟังได้ไปเลยนะ
1: ฟังกันไป
0: แต่เรื่องไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไลฟ์อ่ะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยจะไลฟ์สดช่วงกลางคืนนะครับ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะไปฟังข่าวเพาะๆจากทางสถานีฟังสปอตเพาะๆแล้วฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะรอด้วยนะจ๊ะ
3: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ไลน์07
5: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจ้างกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แผ่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีตราดแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง180ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนโรดแมปสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวได้แล้วหลังผู้พิพากษาตัดสินว่าคณะผู้บริหารสหรัฐต้องอนุญาตให้สื่อเหล่านี้กลับเข้าไปได้หลังออกคำ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: เป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือสองแก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: มารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: มานั่งฟังกันต่อ
0: แล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ระบบ FM Stereo Multiplex นะครับ
1: ฟังกัน
0: ฉะนั้น A เป็นลำโพงด้านซ้าย
1: น่า
0: ฉะนั้น B เป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เอาคำพูดของอาจารย์ไพบูลย์ สุภวารีมาพูดนะ
1: นั่น
0: เตะครับผมแล้วก็ปุ๋ยตอนนี้โอดควรกันมาเหลือเกินเลยฝนตกน้ำท่วมอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยในหน้าบ้านเราเนี่ย
1: น้ำท่วมไง
0: โอ้โหเช้านี้แยกนิคมแล้วก็หน้าระโวน้ำท่วมขังขับรถด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะขับเบาๆกันหน่อยสงสัยพวกรถเล็กๆสงสารแกพวกมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกเนี้ย
1: โดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยสงสารเขาหน่อย
1: บางทีป้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับลูกหลานเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำกระเด็นกระเปียกกันนะ
0: สำนักงานป้องกันภัยเตือนน้ำท่วมนะครับวันที่25เนี่ยนะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงไว้เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้ามันจะช็อตด้วยนะดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะฮะหัวหน้าปูก็ส่งข่าวมา
1: เดี๋ยวเพราะน้ำปักที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยต้องระวังนะ
0: เดี๋ยวจัดรายการแล้วเราต้องออกไปสำรวจกันหน่อยนะเนี่ย
1: ไปสำรวจน้ำไง
0: เพราะตอนนี้ฝนมันก็เบาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็รอการระบายอยู่นะวันนี้ครับทีมงานเราถ้าช่วงเย็นถ้าไม่มีฝนนะก็จะไปที่ตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: จะไปซื้อปุ๋ยเนี่ยคงขายไม่ได้แน่วันนี้
1: เพราะว่าฝนมันตก
0: ฝนมันตกกันไม่รู้ไปทำยังไงนะเอาที่ดอนนะที่ดอนก็สั่งซื้อได
1: ้
0: ไม่ใช่ปัญหาสำคัญนะมีความคืบหน้าจากโรงงานปุ๋ยบอกให้ถ่ายรูปน้ำท่วมนาเขาไว้เดี๋ยวก็จะมีพิเศษอะไรให้ก็ไม่รู้นะขอให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็แล้วกัน
1: น้ำมันท่วมเนี่ยนะ
0: อาจจะมีการชดชมชดเชยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หน้าวัดธรรมมูลเนี่ยแพเหล็กลอยไปตั้ง13กิโลพักไฮท่วมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะไปหลงขลมสอสอที่นั่นพอสอสอก็บอกว่าปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมยุทธยา
1: เขาว่าอย่างงั้น
0: เล่นซะแล้วเมื่อวานนี
1: ้โดยเฉพาะบางบานนี่นะ
0: บางบานเสนาเนี่ย
1: น่าสงสารน่าเห็นใจเสนาบ้านแพน
0: สั่งซื้อสินค้าเราแล้วบอกต้องรีบสั่งเลยเดี๋ยวจะมาไม่ได้นะมันจะมากันเยอะอีกแล้ว
1: หลายสนีจะเข้าไปถึงบ้านนะ
0: ครับผม
1: ม
0: าเนี่ยเขาว่าจะมาช่วงนี้อีกช่วงนึงแล้วจะหยุดไปยาวเลยนะแล้วจะมาอีกทีก็ถึงวันที่6ตุลาค
1: ม
0: เลยวันที่6ตุลาคมไปแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวแล้ว
1: ฝนเนี่ยนะ
0: ไม่เหมือนทางภาคใต้ฝน8แดด4เนี่ย
1: โอ
0: ้ฝน8เดือนแดด4เดือนเนี่ยนะในสสก็ในสภาก็ไปคิดเป็นอย่างอื่นไปได
1: ้ คิดมากก็สิว่ากันไป
0: แหมไม่รู้4รู้8เอาไปคิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ก็แล้วแต่เขาจะคิดกันนะ
0: คือไม่รู้4รู้8ก็คือหมายความว่าไม่รู้ดินฟ้าอากาศ
1: อ๋อเขาเรียกดินฟ้าอากาศเนี่ยนะ
0: ทางภาคใต้ก็มีฝนตกใน8เดือนมีแดดออก4เดือนเขาไม่มีหน้าหนาวนะไม่มีหน้าหนาวคนใต
1: ้มีแต่ฝนก็ร้อนใช่ไหม
0: คนตายรักจริงนี่แหละครับอาจารย์โรมศรีธรรมราชตอนนี้ก็อยู่นครศรีธรรมราชมั้งตั้งแผงพระขายอยู่ครับผ
1: ม
0: คนดังในอดีตเนี่ยมีเพลงฮิตเยอะ
1: ครับ
0: นะอ่ะมาถึงชั่วโมงนี
1: ้
0: ก็มาบอกเล่า90กันในเรื่องของข่าวๆกันซะหน่อย
1: มีเรื่องมีข่าวเนี่ย
0: เกิดเหตุพลุระเบิดบ้านพังทั้งหลังเสียหายอีกกว่า30หลัง
1: มีอาการบาดเจ็บสาหัส1รายด้วย
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับใครปวดเกาปวดรุมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดจากนิ้วล็อกปวดมากๆรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ครับซื้อสั่งซื้อกับทีมงานเราเนี่ย3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
0: ครับผมถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาน
1: ั่นสิ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ครับสำหรับท่านที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกก๊อบกระดูกแก๊บและกระปวดรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไข่แคลพลัส
1: ไอแคลพัดใน2กระปุกก็500บาทเนี่ย
0: 4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: รับประทานพร้อมกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะ
1: นั่นสิ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและเป็นยาสามัญประจำบ้าน มีจำหน่ายมากว่า20ปีครับ
1: ใช
0: ่เมื่อคืนนี้ตอนทักทุ่มครึ่งนะครับท่านนายอำเภอชุมพวงท่านเพทายจอนกระโทกครับรับแจ้งเหตุเกิดระเบิดในพื้นที่บ้านท่า
1: ที่หมู่8บ้านชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
0: ท่านก็เดินทางไปตรวจสอบครับพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลชุมพวงครับ
1: ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีด
0: เพื่อระงับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านต้นเหตุซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังนะ
1: แล้วก็บ้านข้างเคียงก็ได้รับความเสียหายไป30หลังคา
0: โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายทราบชื่อก็นายหทัยพัฒน์อายุอนาม47ปี
1: พลเมืองดีก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชุมพวงเนี่ย
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสภ.ชุมพวงอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รวมทั้งเทศบาลตำบลชุมพวงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสำรวจเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: เห็นหัวข่าวปุ๊บหนึกว่าสุพรรณนี่แล้ว
1: เป็นไง
0: ดีนะเมื่อก่อนสุพรรณทำพลุกันเยอะไงตอนนี้สุพรรณไม่มีแล้วเขาทำกันเรียบร้อยอย่างดีนะ
1: ก็ทำนี่มาต้องไปอยู่ที่ไม่มีชุมชนนะนู่น
0: ต้องไปอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าก
1: ลางทุ่ง
0: กลางทุ่งท่าด้วยนะ
1: นาน
0: ครับผ
1: ม
0: ที่สัตหีบครับอ่วมอรไทยเลย
1: เพราะอะไร
0: ฝนตกหนัก2ชั่วโมงทำให้หลายจุดน้ำท่วมสูงครับ
1: ตอนนี้ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ฝนตกนะ
0: แต่ตะหีบนี่ท่วมเลยถึงเอวนะนะ
1: ถึงเอวเลยหรือไงครับ
0: บนถนนหลวงเลยนะ
1: โอ้
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถครับ
1: ปลุกหนึ่งก็300บาทเนี่ยนะ
0: 60เม็ดแน่
1: 10เม็ด
0: กินวันละครั้งก็ได้เดือนนึงนะถ้าซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: 600บาทนะ
0: ถ้าซื้อ4กระปุก
1: แถมให้1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผมมีขายทั่วไปตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่เราประกาศไปแต่ละวันละวันแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองแน่นอนที่สุดครับ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% ก็ซื้อก็ได้อะ
0: ซื้อได้เลยโอ้ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะในภาคกลางนะ
1: ภาคกลางเนี่ย
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีนะ
1: ไม่มีก็สั่งซื้อกัน
0: ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราสตูลหรือว่าที่เป็นที่ทุ่งสงนครนายกไม่มี
1: กาญจนบุรีเงี้ย
0: ยังไม่มีครับไปสั่งซื้อเถอะดีที่สุด
1: ซื้อการสั่งซื้อการ
0: เราส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินไปทางอย่าโอนเงินมานะไม่เอานะไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
1: นั่นสิ
0: เมื่อคืนนี้4ทุ่มครับ
1: 4ทุ่มง่าย
0: 4ทุ่มมีรายงานว่าที่สัตหีบชลบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20:00 นนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนและก็บ้านเรือนประชาชนในซอยที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ
1: เนี่ย
0: ทำให้การจราจรติดขัดและก็ประชาชนได้รับผลกระทบครับ
1: ได้รับผลกระทบกัน
0: ครับนายอำเภอสัตหีบครับท่านณัฐวุฒิอนุโยธาพร้อมด้วย
1: นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเนี่ย
0: ท่านวสันเสี่ยงฉีครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0: สบันเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
1: ลงการช่วยเหลือ
0: ครับจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทต่างๆช่วงแยกสัตหีบ
1: แล้วก็แยกปลาหมึก
0: เขาเรียกแยกสัตหีบเขาเรียกแยกปลาหมึก
1: แยกประมึกเนี่ยนะ
0: ไปจนถึงแยกกม.1ระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ย
1: มีน้ำท่วมขังระดับสูงด้วย
0: ส่งผลให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังครับ
1: โดยรถบางคันเป็นยังไง
0: ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้เครื่องยนต์นี่ดับ
1: ขณะที่ประชาชนในส่วน
0: บางส่วนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
1: ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเนี่ยนะ
0: ทุกจังหวัดซะละมั้งตอนนี้เนาะ
1: ทั่วถึงมันตกเยอะ
0: ก็ลพบุรีก็ประกาศเตือนแล้วเนี่ย
1: เห็นว่าจะตกถึง27เนี่ย
0: ครับเห็นไหมที่วงเวียนจากแก้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: หน้าสารประการตรงปางสามยอดใช่ไหม
1: โอ้มันหลายที่หลายจุดเนี่ย
0: น้ำรอการระบายหน้ามินิแบร
1: ์
0: หน้าบริษัทมินิแบร
1: ์นี่ถนนนิคมสร้างตนเองเนี่ยนะ
0: แยกนิคมสร้างตนเอง
1: แถวนั้นนะนะ
0: ครับนั้นท่วมเรียกว่าท่วมซ้ำซากอ่ะจราจรนี่เหนื่อยเลยนะเอ้า
1: เหนื่อยยังไง
0: ต้องมาดูความสะดวกเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยนะ
1: อ้าวถึงเวลาทำงานก็ทำบ้างดิ
0: ท่านน่าจะมีผู้ช่วยด้วยล่ะครับ
1: ผู้ช่วยไหนอ่ะ
0: ผู้ช่วยจราจรไงช่วยจราจรนี่ก็อาสาสมัครกันเนาะบ้านตัวเองก็ต้องดูแลโดนด้วยนะความปรารถนาดีจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนะ
0: คุณผู้ชายที่ฉี่สะดุดรถหัวไม่เท้าเป็นประจำนะจ๊ะ
1: นี่แหละปัญหาของลูกผู้ชาย
0: นะครับสะดุดนะปัญหาเนี่ยเยี่ยวบ่อย
1: ผู้สูงวัยทั้งหลายนี่แหละ
0: พระด้วยเนี่ย
1: พระด้วยไง
0: ครับมันเกิดจากต่อมลูกหมากเนี่ยที่มันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งผลิตแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันก็รวมตัวมันเยอะขึ้นมันก็น้ำหนักมันก็เยอะดิน
1: าน
0: เกิดการอักเสบกดทับท่อปัสสาวะ
1: นาน
0: ทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่ง
1: ไม่พุ่งอะนะ
0: ไม่พุ่งไม่ว่าดิ
1: เป็นไง
0: รถหัวในโป้เท้าอีตาหากเนี่ย
1: เลอะเทอะเหม็นไปอีตาหากเนี่ย
0: ฉี่ได้ป๊อปเดียวมาเดินออกมาจากห้องน้ำอ้าวปวดฉี่อีกแล้ว
1: ปวดอีกแล้ว
0: เอาโฟกัสไปจัดการซะ
1: รับประทานโฟกัสกันนะ
0: เม็ดหนึ่งในคุ้มไปได้ตั้ง4วัน5วันไม่ต้องกินทุกวันวันละ1ครั้งครั้งละ1แคปซูล390บาท2กล่อง700 3กล่อง
1: 1,000 บาทนะ
0: เท่านั้นเอง
1: โฟกัส
0: ตัวแทนจำหน่ายก็มีเยอะแยะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: ร้านสยามฟาร์มาซีสั่งมาผมยังไม่ได้ไปให้เลยเนี่ย
1: โฟกัสมีที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านนะมีแทบทุกร้าน
1: อ๋อไปซื้อกันดิ
0: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ลพบุรีเนี่ยไปซื้อกันเนี่ยนะครับเจหมูป่าโมกอย่างเงี้ย
1: มีขาย
0: น้ำเวทโอสถน้องม่วงสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทหรือจะเป็นหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกหรือมันจะเป็นร้านสุภไม่ใช่สุภชัยประกาศไปแล้วร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทแล้วก็คลังยาเภสัชตลาดลำนารายลพบุรีนู่นแหละครับ
1: ก็ใกล้ไหนไปซื้อที่นั่น
0: ถ้าไม่มีก็โทรมา0812901691 0812901691
1: เ
0: ดี๋ยวส่งให้ถึงมือถึงบ้าน
1: ส่งให
0: ้เก็บเงินปลายทางนะครับ
1: ตามนั้นเลย
0: อย่าโอนเงินมาก่อนนะไม่เอานะ
1: นั่นสิ
0: ขนาดไม่โอนเงินมาก่อนยังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้สักทีนะนี่ครับรวบแล้วครับมือฟันหนุ่มใหญ่เสียชีวิตคาวงเล่า
1: แค้นแค้น
0: ผมแค้นเหลือเกินครับมันถูกท้าทาย
1: ไล่แทงก่อน
0: ถ่ายแทงผมก่อนนะผมก็ฟันที
1: ่ฟันกัน
0: ตายเลยนะครับความคืบหน้ากรณีนายบุญมีอายุ54ปีถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าจนเสียชีวิตคาที่
1: เหตุเกิดที่ห้องพักภายในซากกันนะซอยในซาก
0: ซอยในซากก็เรียกกันซอยในซาก
1: ที่ไหน
0: ตำบลซากบกอำเภอบ้านค่าย
1: โอ้จังหวัดระยองที
0: ่เวลา6นาฬิกาเมื่อวานเนี่ยแหละครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ครับผมล่าสุดครับ
1: เป็นไง
0: 18นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้
1: ก่อนทุ่มเนี่ยนะ
0: ผมกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังจับกุมตัว
1: ใครนะ
0: นายธนศักดิ์รั่วในเอิญ
1: อายุ38ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ย
0: พร้อมเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับโดยสามารถรวบตัวได้ที่บ้านญาติในละแวกจุดที่เกิดเหตุ
1: พร้อมในของกลางก็อาวุธมีด หนึ่งเล่มนะมียาวเนี่ย
0: ยาวซะด้วยนะ
1: และจากการสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ย
0: จากการสอบสวนในธนศักดิ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์ผ่านมาเจอผู้ตายกำลังนั่งรำสุราอยู่หน้าห้องเขานั่นแหละ
1: ผู้ตายก็เรียกจอดรถในเสียเล่า
0: อ้างว่าเคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
1: จากนั้น
0: ผู้ตายพยายามใช้มีดไล่แทงตน
1: แล้วไง
0: ตนก็ขี่รถหนีตัวรอดครับ
1: แต่ด้วยความแค้นเนี่ย
0: ด้วยความแค้นที่สุมอยู่ในอกสร้างท่าทรหดให้เขาสู้เลือดแลกเลือดชีวิตแลกเอ๊ะเมื่อก่อนอยู่โรงหนังแล้วผมนะ
1: เคยภาคหนังไงแล้วถูกท้าทาย
0: พยายามจะทำร้ายตน
1: ตนก็ทำไง
0: ขับรถกลับไปหยิบมีดยาวที่บ้านมาสิครับ
1: หลังจากนั้น
0: สอนท้ายเพื่อนย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็ลงปลายปีก
0: ็ปีก็ไม่ได้ฝันในหัวเลยครับ
1: ฝันหัวผู้ตายไปหลายครั้ง
0: ไม่ได้นับ
1: ล้มฟุบตายคาที่
0: แม่แค่ฝันหัวไกลหัวใจตั้งเยอะไม่น่าใจสอบตายจะได
1: ้ก็โดนฟันอย่างหนักกันนะ
0: ตอนตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักเลยทีเนี้ย
1: ควบคุมตัวในธนศักดิ์ไป
0: พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสภ.บันค่าย
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ไปกินขนมน้าต่อไปนะคนเก่งก็ต้องไปอยู่ในคุกกันแหละครับ
1: อยู่ในคุกกันนะ
0: สบายใจไหม
1: อึ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไตเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: อันนี้แคปซูลนะ
0: ถ้าอยากจะชงน้ำเย็นดื่มสบายๆอร่อยๆก็ต้องจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดแบบผงชงน้ำนะ
0: 350บาท2กล่อง700แถมเป็นกล่องนึง
1: แถมให้
0: นะครับราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวไอ้ห้าวมันคืออะไรไม่บอกถ้าใครห้าวโทรมานะครับนี่ก็350เหมือนกันนะยาบรรเทาฤทธิ์ที่ดวงทวารน่ะ
1: 350บาท
0: แต่ซื้อ3กล่องถึงจะได้พันหนึ่งนะรับประทานเพื่อ
1: เนี่ยบรรเทาอาการฤทธิ์ที่ดวงทวารนี่แหละ
0: ครับกระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้ได
0: ้ครับผม
1: จ
0: ับหนุ่มอายุ27ปีฆาตกรรมลุงวัย67ปี
1: โมโหโมโห
0: โมโหคนเสียชีวิตเนี่ยชอบขโมยฟักทองไปสามลูกแล้วเนี่ยขโมยฟักทองผมไปสามลูกอ่ะ
1: เอาปลูกเอาไว้แล้วขโมยของเขาไปสามลูก
0: เออนู่นสภ.แม่แตงตำรวจได้รับแจ้ง
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
0: มีคนถูกฆาตกรรมบริเวณทุ่งนาใกล้กับป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตง
1: เอาไปเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุพบร่างของนายสมเกียรติเนี่ย
0: อายุอนาม67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งกระติดศีรษะ
1: แล้วก็ใบหน้าถูกของมีคมกรีด
0: ครับส่วนคนร้ายไม่อยู่แล้วครับไปแล้วตามระเบียบไปแล้ว
1: ปะแป้งลอยนวลไปแล้ว
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนนี้เกือบ2ทุ่มแล้ว
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบสวนจับกลุ่มฆาตกรได้ทั้งหมดคือ
1: นายกฤษดาอายุ27ปี
0: กฤษดารับสารภาพว่าที่ผ่านมาตนทำสวนฟักทองใกล้ที่เกิดเหตุของพ
1: ่ออ๋อทำสวนฟักทองอยู
0: ่ฟักทองออกลูกบ้างแล้ว
1: ปรากฏว่า
0: ขโมยฟักทองไปหลายครั้งมีคนขโมยไป
1: ทำให้ตนโมโหดิ
0: ตัดสินใจ
1: ไปนอนเฝ้าสวนฟักทองเนี่ย
0: คนเหนือเขาไม่เรียกฟักทองนะ
1: เขาเรียกอะไร
0: เรียกอะไรนะปลาแก้วปากแก้ว
1: โอ้
0: คนอีสานเรียกปากอื้อ
1: โอ
0: ้
1: เรียกกันแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: คนใต้เรียกอะไรคนใต
1: ้คนใต้ไม่หวานเด้
0: ใครก็ได้อยู่เนาะมาลากเชาเล่ไปหน่อย
1: คนใต้ไม่หวานเด้คนใต้ไม่หวาน
0: เอาใครฟังอยู่ทางใต้บอกหน่อยฟักทองเรียกว่าอะไร
1: ส่งข่าวมาบ้าง
0: ครับดั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงนั้นเห็นลุงคนหนึ่งกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนของตน
1: ตนก็ถามไปว่า
0: เฮ้ขโมยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: ลุงไม่ยอมตอบเนี่ย
0: ลุงไม่ตอบไงแต่ในมือลุงฟักทองเต็มมือเลยนะ
1: ถือไว้3ลูก
0: เนี่ยโมโหจัดที่เข้าไปแย่งมีดแล้วก็เอามีดที่พกมาเนี่ยฟันเข้าไปเลย
1: ฟันไป3ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ลุงนี่ล้มลงไปสลบแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ตายซะแล้ว
1: ฟันลุงก็ตายเลย
0: ใครจะโทรมาบอกผมเนี่ยโทรมาที
1: ่
0: โทรมาแล้วก็บอกสิว่ามันคืออะไร
1: ฟักทองเนี่ยนะ
0: ช่วยบอกหน่อยสิ
1: คนใต้เนี่ยเขาเรียกอะไรฟักทองเนี่ยนะ
0: คนใต้ไม่หวานจะตีตายคุณเนี่ยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลยยาหญ้าบิง2เม็ด
1: บำรุงเส้นตาดวงตารับประทานยาหญ้าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานดีแคร์
0: ครับดีและดูแลสายตาได้ทั้ง2แบบอะไรจะเอาแบบไหนก็ว่ากันไป
1: ชอบแบบแคปซูลก็ต้องดีต้องทางด้านของยาหญ้าบิง
0: ชอบดีแคร์ก็เป็นซอฟต์เยล
1: ซอฟต์เยล
0: ใครที่สั่งไว้แล้วไม่ได้สักทีเนี่ยส่งไปแล้วนะเมื่อวานนี้รู้สึกจะส่งไปแล้วดีไอยาหญ้าบิง
1: ม
0: าเมื่อวานมาไม่เยอะนะฮะมาไม่เยอะมาแค่30 ก็กระปุกแค่นั้นเอง
1: ต่างมาก็ส่งกันไป
0: ครับเดี๋ยวนี้เขาจะเสริมมาให้โฟกัสก็เช่นเดียวกันนะโฟกัสก็เช่นเดียวกันวิทยุนี่มีอยู่แล้วว
1: ิทยุ
0: แล้วก็โกโก้มาแล้วจ้ะ
1: โกโก้ชู
0: คุณแม่จากสามชุกหิวแล้วเนี่ยอยากกินเนี่ยแกฟังแกคุยโกโก้อร่อยเมื่อไรจะส่งมาทักทีแกสั่งให้ตอนหมดไง
1: ได้ยินผู้ก็อยากรับประทานนะดีเดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับผม
1: ส่งไปแล้วใจไหมเล่า
0: ส่งไปแล้วหลายคนบอกมาดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วมันสดชื่นกลางคืนก่อนนอนนี่จวบไปเลยยิ่งร้อนยิ่งดีเป่าไปอะไรไปเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อร่อยนะสองซื้อสองกล่องเลย500บาทกินได้เดือนหนึ่งอ่ะ
1: สองกล่อง500
0: ครับผ
1: ม
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคนเป็นเบาหวานกินได
1: ้รับประทานได้
0: ใช้สูงกับรสคันเป็นไขมันดื่มได้เพราะเขาใช้มะพร้าวนะครับสร้างความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของโกโก้ผงโกโก้ 100% มีโกจิเบอรี่ด้วยนะมีเห็ดลิ้นจือ
1: มี
0: คนที่แพ้เห็ดกินไม่ได้คนไม่แพ้กินได
1: ้
0: บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงกระดูกนะครับแต่ไม่ได้รักษาอะไรนะ
1: นาน
0: แต่ความจำดีเลิศประเสริฐสีอร่อยแบบนี้ต้องโกโก้ชู
1: โกโก้ชูนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ถ้าจะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งไตโปรมิกออยครับ
1: โปรมิกออย
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออย
0: 650บาทได้2กระปุกครับ
1: เหมือนกันกับดีแคร์นี่แหละ
0: ใช่4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะจ๊ะสุดรันทดครับพี่ชายเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีมาแต่ตกงาน
1: และพาน้องชายเพิ่งจบม.6เนี่ย
0: ไปคุยถังขยะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หาอาหารประทังชีวิตสามแม่ลูกครับ
1: เอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: จบปริญญาตรีแล้วไปหางานทำ
0: ไปหางานทำที่ลูกเอ้ยงานมีเยอะแยะถ้าไม่เลือกงานนะ
1: เลือกทำนี่
0: ป่ะงานบริสุทธิ์งานงานที่เรียกว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปจี้ไปปล้นไปก็มีเยอะแยะเนี่ยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาก็อาจจะได้เอาของเก่าไปขายแล้วบ้าง
0: ก็ได้แต่นี่ไปคุยขยะมันก็ได้มันก็เป็นอาชีพสุจริตอีกอาชีพหนึ่งนะแต่นี่ก็ไปหาอาหารเนี่ยสิ
1: ประทังชีวิตสามแม่ลูกเนี่ยและเป็นยังไง
0: ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบครอบครัวสามชีวิตที่น่ารันทดพี่ชายซึ่งจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ด้วย
1: โอ้ตกงาน
0: โอ้เนี่ยไปหาสำนักงานทนายความสิไปทำงานอยู่กับเขาน
1: ิติศาสตร์เนี่ยนะ
0: หางานใหม่ไม่ได้พาน้องชายวัย19น้องชายเพิ่งเรียนจบม.6
1: ไปไหนกันล่ะ
0: ตระเวนหาคุยถังขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
1: เดี๋ยวก็หาอาหารเอา
0: ไว้ประทังชีวิตสามแม่ลูก
1: เนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีรายได้และยังถูกตัดน้ำตัดไฟมาประมาณ2เดือนแล้ว
1: ยังมีแบบนี้
0: ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากครับ
1: และล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้นี่แถวนนบุรีนี่เอง
0: ไงไปพบในบี
1: ในบีอายุ19ปี
0: เป็นนักเรียนชั้นม.6ผู้เป็นน้องชายเปิดเผยเรื่องราวสุดรันทดวันที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ตนอาศัยอยู่ในบ้านใน3คนแม่
0: พี่แล้วก็ตน
1: 3คน
0: สาเหตุที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาเนื่องจากพี่ชายเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวเกิดตกงานครับ
1: ตกงานแล้วก็หางานใหม่ยังไม่ได้
0: ส่วนแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุครับถูกรถชนนะไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดมา2เดือนแล้ว
1: น่าสงสาร
0: แถมครอบครัวก็ไม่มีรายได
1: ้และทำไง
0: พี่ชายต้องตัดสินใจพาตนไปช่วยกันคุ้ยถังขยะตามร้านอาหาร
1: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
0: ซึ่งก็พอได้อาหารมาประทังชีวิตอยู่รอดไปแต่ภาวะที่เนี่ยครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตอย่างนี
1: ้โอ้น่าเห็นใจนะ
0: นะครับแม้ชีวิตครอบครัวจะยากแค้นแบบนี
1: ้เป็นยังไง
0: แต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได
1: ้แล้วไง
0: มันเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวพอดี
1: โอ้จังหวะพอดีเนี่ยนะ
0: ทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุยขยะกันซึ่ง
1: มันก็
0: เพิ่งจะทำกันได้ไม่หนึ่งไม่เกิน
1: ทำกัน
0: เพิ่งในอาทิตย์นึงอ่ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้ล่ะ
0: ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้นะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ที่ทำไปก็เพื่อหาอาหารยังชีพเพื่อรอให้มีงานทำ
1: ตอนนี้ยังไม่มีงานทำ
0: ซึ่งตนกับพี่ชายก็พยายามหางานทำอยู่นะ
1: เออเอา
0: สู้ๆนะ
1: ดีแล้วไปเก็บขยะดีกว่าไปทำอย่างอ
0: ื่
1: น
0: นะดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะอ้าวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
1: ก็ดูแลกัน
0: ครับนายกมาใหม่นี่ไม่ใช่เหร
1: อ
0: นายกของ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะ
0: ได้แล้วเนี่ย
1: คนเก่าอ่ะนะ
0: ไปดูหน่อยสิ
1: อ้าวดูกัน
0: นี่คือคำสั่ง
1: คำสั่งของใคร
0: นั่นน่ะสิ นายกสิน
1: ายกกันนะ
0: นายกสมาคมลิเกลพบุรีเนี่ย เดี๋ยวให้พงศักดิ์สนศรีไปอีกคนนึง
1: พงศักดิ์ไง
0: นายกอ่างทองอ่ะนั่นน่ะน้ำจะท่วมฟ้าอยู่แล้วน่ะ
1: ลาจะกินดาวแล้วนะ
0: ไบโอดีนะแม่นะรับประทานไป
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: นี่เอามาผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋วเลย
1: โดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น
0: ะกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงดึงร่วงดึงเร็ว
1: แล้วก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟูกกรดอะมิโน
1: เม็ดฟูกเราก็มีนะ
0: มาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก
1: ๋โอเล่ชาติรักพงนรินโชคดีมีสุขไปเลย
0: ติดต่อกันที่081 290 1691
1: ถ
0: ูกแล้วโทรหาลิเกโทรหาผมนี่แหละ
1: ด้าน
0: เหลือเวลาอีกน้อยนิดนะก่อนที่จะจบรายการเราจะย้ายสถานีจากวสป.ไปยทล.นี่งานกฐินก็ซะหน่อยนึง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: จ้า
1: แล้วก็จะออกลงทานติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดบ้านคอยวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกตัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่อยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจงอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านทีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคม วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
0: เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ไว้จนล้นไป
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานียกระดับเตือนภัยธงส้มหลังระดับน้ำคลองรังสิตแตะ1เมตร55เซนติเมตรเตือนประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาครับ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
9: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่า

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอา
1: จาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 นาทีระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรนะครับจากเดิมที่1เมตร55เซนติเมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
7: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง3โรคหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคเบาหวานชนิดที่26โรคกระดูกพุนหรือปัญหาเกี่ยวกับเข่า7โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลกรมอนามัยเผยว่าสถานการณ์พฤติกรรมของคน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่าถ้าเรามีศีลนะครับแล้วก็มีทานแล้วก็ภาวนาด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานำพาให้มีความสุขมากนะครับแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับลองทำกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ฝึกทำฝึกปฏิบัตินะครับก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขมากจะเหลือความทุกข์แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นนะครับแต่ความสุขเนี่ยจะมีมากเปรียบเทียบกับดินมหาปัตตภีนะครับเทียบกันไม่ได้แต่ฉะนั้นที่เรายังไม่มีความสุขมากนั้นเราได้ทำแล้วหรือยังนะครับพระที่สอนจึงมาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับได้มาทำกันแล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสร้างบุญนะครับบุญกิริยาที่มันจะเกิดนะครับกับเรานะครับแต่ถ้าเรายังไม่ก้าวทำไม่ก้าวเดินนะครับยังคิดว่ายังมีมิจฉาทิฐิอยู่ยังเชื่อว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีบาปบุญก็ไม่มีจริงนะครับทำกรรมอย่างไรก็ไม่ได้รับไม่ได้ส่งผลหรอกเห็นทั่วไปเลยคนทำดีก็ยังไม่เห็นได้ดีเลยคนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ผิดนะครับฉะนั้นทำไมวันเมื่อวานมีแล้ววันนี้มีปัจจุบันมีวันพรุ่งนี้ก็มีฉะนั้นชาติ

นำสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังคิดเครือบแคลงใจไม่แปลกอะไรครับเพราะว่าในอดีตเพชรอดิสรก็มีความคิดเหมือนกับใครหลายๆคนเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีจริงเหรอนรกเนี่ยสวรรค์เนี่ยมีจริงเหรอบาปบุญมีจริงไหมกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยจริงหรือเปล่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นจริงหรือไม่ฉะนั้นถ้าเรามีความคิดเห็นที่มันเห็นผิดแบบนี้แสดงว่าเราก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ฉะนั้นเราจะต้องปรับเคลียร์ความเห็นผิดก่อนนะครับในโลกใบนี้ว่าเราเกิดมาเราดูได้นะครับว่าทำไมมีสัตว์เดรัจฉานทำไมบางตัวแหมหมาสุนัขอยู่บ้านเศรษฐีมีกินดีอยู่อาศัยอย่างดีบางตัวหมาขี้เรื้อนต้องนอนข้างทางตายข้างถนนแมวก็บางบ้านก็เลี้ยงอย่างดีอยู่ในกรงทองติดแอร์ให้นอนสบายมีอาหารให้กินอิ่มหนำสำราญแต่บางทีแมวต้องเล่ร่อนพเนจรอยู่ไปโดนปล่อยวัดบ้างอยู่ตามธรรมาต้องหากินด้วยตัวเองบ้างโดนหมาสุนัขไล่กัดเสียชีวิตบ้างพิการก็มีคนก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็เหมือนกันลำบากส่งกรรมส่งผลไปเกิดในดินแดนที่คับแค้นยากไร้หากินยากอาหารไม่ค่อยจะมีกินนะอย่างประเทศที่ยังด้อยพัฒนาใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็เป็นปัจจัยที่มันส่งผลทุกสิ่งเป็นเหตุและเป็นปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะทำให้เราเกิดในแดนไหนเขาเรียกว่ากรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นทำไมคนเราเกิดมารูปหล่อขี้เลรูปสวยไม่สวยพิกลพิการผิวพรรณสะอาดหมดจดขาวนวลชวนชมแหมบางคนผิวดูไม่สะอาดเลยดูซกมกดูสกปรกอย่างไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยส่งผลทั้งนั้นนะครับบางคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดนะครับปัญญาอ่อนบ้างก็เพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นครับทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องเริ่มมองให้เห็นก่อนใช่ไหมครับและทำไมเราต้องเจอปัญหาชีวิตเข้ามารุมเร้าในครอบครัวบางทีเจอปัญหาเศรษฐกิจบางทีเจอปัญหาครอบครัวมีปัญหานะครับต่างๆนานาบางทีทำไมเกิดอัคคีภัยบ้านเราโดนไฟไหม้บางทีทำไมสามีของเราไปมีชู้บางทีภรรยาของเราไปมีกิ๊กนี่นะครับมีเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นว่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับและทำไมลูกติดยาเสพติดบางคนลูกคนอื่นเขาไม่เห็นติดยาเสพติดเลยทำไมลูกเราติดยาเสพติดทำไมลูกคนอื่นเขาดีจังเลยขนาดเขาไม่ได้อยู่ด้วยทำไมลูกเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นนะครับมาส่งผลหมดนะครับเราเคยทำกรรมมาอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นลูกเราเคยเกิดมาอยู่ในอดีตเคยเป็นคนที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาก็กลับมาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็เป็นไปได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่ากรรมที่ส่งผลน้อยที่สุดนะครับที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับทำให้เราอายุสั้นนะครับอันนี้คือผลน้อยที่สุดนะครับแต่ผลใหญ่นั้นคือส่งผลให้เราตกไปอยู่อบายภูมิทุคติวิบัตินรกเป็นสัตว์นรกต้องไปรับผลกรรมอย่างยิ่งเลยนะครับและกรรมที่เราเนี่ยลักทรัพย์บ่อยๆนะครับเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลให้เราได้รับกรรมเป็นส่วนน้อยที่สุดในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะคือทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์ครับแต่กรรมที่หนักส่งผลก็คือทุคติวิบัตินรกลงนรกอยู่แล้วนะครับและกรรมของการ

0: ประพฤติผิดในกามเนี่ยส่งผลน้อยที่สุดอยู่ในเหตุปัจจุบันก็คือทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็มีศัตรูเยอะนะครับแต่ถ้ากรรมส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนะครับและกรรมที่เราได้ชอบพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะครับยุแยงตะแคงด้วยเขาทะเลาะกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันที่จะทำเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อถือพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังเราแต่กรรมที่ส่งผลมากก็นะสู่อบายถ้าเรายิ่งโกหกเป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันทุกนาทีอะไรชีวิตนี้ก็มีแต่โกหกไปหมดมันก็จะทำให้เราลงนรกได้เช่นกันนะครับและกรรมที่ทำให้เราดื่มสุราเมรัยติดยาเสพติดนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลในน้อยที่สุดในปัจจุบันของเราก็จะทำให้เราเสียสตินะครับมีสติไม่ดีมีมันสมองที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยเช่นกันแต่กรรมที่ส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนั่นเองนะครับเนี่ยแหละนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดำเนินชีวิตกันพระพุทธองค์บอกว่าเราอย่าประมาทนะครับเราต้องรีบเร่งเรียนรู้อริยสัจ4แล้วก็ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลานะครับไม่ว่าจะผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนของพุทธองค์ยังสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าไปศึกษาเข้าไปใส่ใจแล้วก็ไปพิสูจน์เพ่งพิสูจน์ดูนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วค่อยเชื่อนะครับว่าเห็นผลแล้วหรือยังพอเห็นผลแล้วเราค่อยศรัทธาเราค่อยเชื่อว่าเนี่ยมันจะเกิดจริงๆแต่ทุกๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยเกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเราอาจจะเกิดมาอยู่อ่ะเห็นพ่อเห็นแม่เข้าวัดเข้าว่าเอาไปถึงทำบุญใส่บาตรเสร็จก็รับพรปะพรมน้ำมนต์กลับแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยและพระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ย4อสงไขย 100,000 มหากัปเนี่ยเพื่ออะไรพระพุทธองค์เห็นหมดทั้ง3โลกธาตุเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นหมดนะครับนรกสวรรค์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมต่างๆเห็นไปถึง3โลกธาตุหมดว่าการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันยาวนานไกลเหลือเกินนะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเราก็จะยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างหรือจะเป็นถ้าทำสร้างกุศลดีก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์นะครับก็ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่สิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสและอยากให้ทุกคนเนี่ยออกจากสังสารวัฏหรือว่านำสัตว์เนี่ยออกจากกองทุกข์นี่คือเหตุปัจจัยเลยนะครับทำไมพระภิกษุนะครับถึงไปบวชก็มีมากมายนะครับที่ไปบวชไปเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิต่างๆนะครับแต่ก็ยังอาจที่จะไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระองค์เนี่ยทรงอยากให้การบวชหรือว่าการเป็นสาวกสมณะสักยะพุทธิยะของพระภิกษุหรือว่าผู้เรียนรู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะครับอยากให้เดินออกจากกองทุกข์กันนะครับแต่ถ้าเราเดินออกจากกองทุกข์ยังไม่ได้อย่างน้อยก็ยังมีติดนะครับทรัพย์สมบัตินี้สติปัญญานี้ก็จะติดของเราไปนะครับทำไมถึงบางคนเกิดมาเห็นไหมฮะตั้งแต่เด็กเลยก็เริ่มใฝ่ธรรมอยากเรียนรู้อ อยากศึกษาในธรรมบวชเป็นสมณเณรบวชเป็นภิกษุแล้วก็บวชไปตลอดชีวิตเลยเพราะจิตเขาปรารถนามาตั้งแต่อดีตนะครับเป็นการปรารถนานะครับบางคนปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพุทธภูมินะครับเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปบางคนก็ปรารถนาที่จะสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพพานนะครับไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็มากมายแล้วแต่เจตนาแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะส่งผลให้เราเกิดเป็นอะไรนะครับและทำให้เราพบเจออะไรทำไมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยบางคนยากจนยากแค้นต้องไปเป็นโจรปล้นจี้เขานะครับก็ส่งผลทั้งนั้นที่เราเคยกระทำมาทั้งนั้นในการกระทำมันส่งผลนะครับวันนี้เพชรอดิศรจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาต่างๆเนี่ยเริ่มเคลียร์ก่อนเคลียร์ความเห็นผิดก่อนว่าเราเกิดมาเนี่ยทั้งทีเนี่ยเราอย่าทิ้งโอกาสเราอย่าทิ้งโอกาสที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมันยากเหลือเกินที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันยากเหลือเกินที่จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอุบัติขึ้นแล้วก็มันยากเหลือเกินครับกว่าศาสนาพุทธจะเจริญนะครับไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยแหละนะครับความยากของ3อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับ1ยากที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ยากที่2ก็คือยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติและประกาศศาสนานะครับยากที่3เนี่ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยมันเจริญนะครับไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยวันนี้เราได้เจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วแล้วเราจะทิ้งความยากนี้ไปทำไมล่ะครับเราต้องเอาความยากเนี้ยสักคนสักส่วนหนึ่งที่เราจะไปอยู่ในความยากนี้ให้ได้เราเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดก่อนเราจะไม่เกิดมาแค่ในนามว่าเราเกิดอยู่ในเป็นนับถือศาสนาพุทธในสัมมโนครัวในบัญชีสัมมโนครัวเท่านั้นเราจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้เห็นธรรมของพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้แล้วเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีโอกาสอีกไหมที่เราจะมาเจอพระพุทธศาสนาแบบนี้เพราะยากยิ่งนักการที่เราจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมาถึงเราแล้วเราได้มาฟังธรรมคำสอนของพระองค์แบบนี้ฉะนั้นวันนี้รีบคว้าไว้ครับรีบจับรีบต้องรีบเอาทรัพย์เนี่ยอริยทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เราจะต้องรีบขวนขวายรีบนำติดตัวให้ได้มากที่สุดนะครับการสร้างบุญก็ต้องรีบทำนะครับการสร้างกรรมดีก็ต้องรีบสร้างรีบทำนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือการที่เราจะเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้เมื่อไหร่เราเห็นทุกข์เราก็เห็นธรรมเห็นคำสอนของพุทธองค์ก็คือเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะปรินิพพานได้นะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ให้มากเจริญให้มากนะครับแล้ววันนี้เพชรอดิศรอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยเคลียร์ความเห็นผิดกันก่อนนะครับในเรื่องของยังไม่เชื่อว่านรกมีจริงเหรอสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่มีหรอกมั้งแบบนี้ไม่ตัดไปเลยครับเชื่อไปเลยและศรัทธาพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นเหมือนเสา16ศอกปักลงในดิน8ศอกสูงขึ้นมาบนฟ้าอีก8ศอกแม้กระทั่งพายุลมแรงใดๆมาพัดโหมกระหน่ำเสาต้นนี้ก็จะปักหลักมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและจะไม่ศรัทธาสิ่งอื่นใด เพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งอื่นใดนั้นไม่เห็นมีคำสอนอะไรเลยครับมีแต่เขาเล่าว่าแม่เห็นเขาเล่าว่าเทพองค์นั้นเนี่ยแสดงปฏิหาริย์ทำให้คนนั้นรวยทำให้คนนั้นหายโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนนั้นมั่งมีสีสุขเป็นเพียงเขาเล่าว่าเท่านั้นเพชรอดิศรบอกว่าอย่างนั้นลองเอาคน100คนไปเลยครับไปนั่งเรียงตรงเทพที่คุณบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาไปนั่งเรียงแล้วไปกราบไหว้เลยได้ทุกคนไหมครับ100คนเป็นไปไม่ได้กล้าท้ากล้าพิสูจน์แล้วก็กล้าแล้วก็ท้าเชิญเพชรอดิศรไปด้วยนะเพชรอดิศรจะได้ไปขอ1ใน100คนนั้นเหมือนกันว่าตรงไหนในโลกใบเนี้ยที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มหาเทพมหาพรหมอินพรมยมยักษ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เอาเพชรอดิศรไปด้วยนะครับแล้วก็1ใน100เนี่ยเอามา100คนเลยครับแล้วบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราเชื่อมาแบบนี้ในรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราบอกว่านั่นแหละพอไปไหว้พระภูมิก็เอาข้าวแกงไปไหว้แล้วเอาไปดิเอาไปไหว้เช้ามาเอาข้าวไปถวายหน่อยก็ไปกันสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการสะสมผูกจิตผูกใจมาแต่เราไม่เคยได้รับฟังคำสอนไหนแล้วครับความจริงอยู่ตรงไหนแต่ความจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีให้เพ่งพิสูจน์เพราะเป็นธรรมะเป็นพระสูตรเป็นพระไตรปิฎกซึ่งให้เราได้สดับฟังแล้วพิจารณาธรรมว่าเนี่ยแหละเป็นคำสอนจริงและถูกต้องตรงจริงเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยครับว่าคำสอนของพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งแล้วพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากจะสมปรารถนาอะไรนะครับก็ให้สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระพุทธองค์บอกลองมาทำกันดูนะครับใครอยากได้สมความปรารถนาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความร่ำรวยพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำแบบนี้ครับ1เลยให้ศรัทธาพระพุทธองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนี่ต้องศรัทธาก่อนนะครับศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนะครับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับศรัทธาแล้วใช่ไหมครับและพระองค์ข้อที่2ให้เราไปรักษาศีลศีล5ข้อเท่านั้นครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเนี่ยแหละครับ5ข้อเนี่ยศีล5นี่พระพุทธองค์บอกผ่านมาแล้วใช่ไหมครับรับรองว่าสมปรารถนาแน่นอนทำไม่เกิน1ปี2ปี3ปีรับรองว่าเริ่มทำเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเห็นผลสังเกตนะครับว่าใครที่จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีสิ่งดีๆจะปรากฏเกิดขึ้นนะครับและ3สุตตะครับสะสมสุตตะก็คืออาวุธติดอาวุธทางปัญญาเราเนี่ยแหละก็คือคำสอนของพุทธองค์เนี่ยพระสูตรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมหรือจะเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือจะเป็นบทอิทัปปัจจยตานะครับพระสูตรต่างๆเนี่ยเราก็สะสมนะครับให้มากๆนะครับเรียนรู้ให้เยอะๆรักละสัญโยชน์5เบื้องต่ำสัญโยชน์5เบื้องสูงนะครับทั้งหมดละสัญโยชน์ให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบทสัมโพชฌงค์7นะครับต่างๆเนี่ยก็สะสมพระสูตรเป็นคำสอนของพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้ นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดไว้แล้วพูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดฉะนั้นพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เป็นคำสอนซึ่งเป็นอากาลิโกแล้วเพ่งพิสูจน์ได้ถูกต้องตรงจริงนะครับใครฟังแล้วนำไปใคร่ควรนำไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นผลถึงเชื่อพระพุทธองค์ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและเป็นมหาบุรุษนะครับเป็นมหาบรมครูฝึกบุรุษให้รู้และฝึกบุรุษให้ออกจากสังสารวัฏนะครับขนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดินออกจากกองทุกข์นี้โดยที่ให้เห็นอริยสัจ4มรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรเรียนรู้กันนะครับก็คือสุตตะสะสมสุตตะยิ่งสะสมมากก็ยิ่งทำให้เรารอบรู้ในคำสอนของพระพุทธองค์และจะเห็นเลยว่าพระพุทธองค์นั้นเก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆนะครับมีบุคคลที่เป็นศาสดาเอกในโลกนี้ซึ่งนำพาให้เราได้รู้ถึงการเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้เป็นอมตะธรรมได้นะครับและ4ก็คือจาคะจาคะเนี่ยก็คือการที่ให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ขี้ตนีทีเหนียวละความตนีทีเหนียวในใจของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำทานแล้วคิดว่าทำทานแล้วดีนะทำทานแล้วทำตามประเพณีผู้ใหญ่ทำทานแล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับมากมายคิดว่าทานเนี้ยทำแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เรามีสุขเนี่ยแหละนะครับก็คือหวังผลในทานฉะนั้นเราต้องคิดแบบนี้เลยว่าไม่หวังผลละความตนีขี้เหนียวในใจและออกไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าจาคะสัมปทาเป็นทานที่เป็นมหาทานเป็นอย่างยิ่งอันนี้ได้ผลมากนะครับได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยนะครับเป็นอริยบุคคลได้ด้วยถ้าทำจาคะสัมปทานสามารถบรรลุโสดาบันได้ด้วยเช่นกันนะครับและ5นี่ข้อที่5นะครับก็คือปัญญาต้องเรียนรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ให้เล็งเห็นถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราครับทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้เราเกิดเหตุสมปรารถนาอย่างแน่นอนจะได้ทำอัน4ประการทำอันน่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาทำอันหาได้ยากจะเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องแน่นอนอย่าลืมทำกันนะครับใน5ข้อนี้นะครับรับรองว่าถ้าทำแล้วจะเกิดส่งผลที่ดีและได้เอกราชปัจจัย1ได้ทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์มากมาย2มีกัลยาณมิตรมีเกียรติยศอำนาจวาสนาเฟื่องฟู3จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืน4จะมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนครับนี่อะไรนะครับรีบทำรีบสร้างแล้วพอเราเล็งเห็นเคลียร์ความเห็นผิดของเราแล้วพอเราได้สร้างเอกราชปัจจัยแล้วเราก็เดินมรรคครับรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์เมื่อไหร่เรายังไม่อยากออกจากกองทุกข์เราก็ยังเดินไปไม่สุดทางแต่เรายังคิดว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเราก็ยังต้องตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝั่งกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางอกุศลก็เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราก็ยังไม่พ้นอยู่ในสังสารวัฏแบบนี้แต่ถ้าเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เมื่อไหร่เราเบื่อจากการที่เราอยู่และเห็นว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆแล้วเราก็จะต้องการดับทุกข์ก็คือนิโรธ เราก็ต้องหาสิ่งที่จะมาดับทุกข์ได้ก็คือวิชาก็คือมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการความสุขมากนะครับความทุกข์น้อยเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิบัติเจริญนะครับเราก็จะมีความสุขที่มากแล้วก็จะมีความทุกข์ที่น้อยนะครับด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับสิ่งตรงนี้สนับสนุนของเรานะครับขอขอบพระคุณน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับผสมผสานทั้งวิตามินและสมุนไพรมากมายนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีเห็ดลิ้นจื้อแดงจากประเทศจีนนะครับตังถังเช่าจากทิเบตนะครับแล้วก็จะเป็นชะเอมเทศจากประเทศอินเดียนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับผมโกจิเบอร์รี่นะครับจากประเทศจีนหรือว่าจะเป็นประเทศไทยก็มีขมิ้นชันนะครับแล้วก็กระชายดำแล้วก็สารสกัดจากภูคาวนะครับแล้วก็สารสกัดจากมะขามป้อมสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากอัญชันใบบกอีกมากมายจริงๆนะครับที่รวบรวมอยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกและแคปซูลพลังชีวิตครับ1ชุดเราขายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ชุดครับ 1,500 บาทคุณจะได้น้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกเนี่ย2ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก2กระปุกแล้วผมแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดเลย 1,500 บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกไปเลยครับนี่เลยครับซื้อ2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดทันทีคุ้มแบบนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าสั่งซื้อนะครับนี่เลยครับ3ชุดครับ3ชุดวันนี้นะครับ3ชุดกับโปรโมชั่นใหญ่ไปเลยครับผมแถมฟรีอีก2ชุดในราคา 1,999 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด5ชุดไปเลยครับเต็มๆได้น้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกเนี่ย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกไปรับประทานครับใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะสามารถรับประทานได้เลยนะครับไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดครับในราคาแค่800บาทแต่วันนี้คุณสั่ง2ชุดนะครับผมแถมฟรีอีก1ชุดเป็น3ชุดในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้ครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลย5ชุดครับ5ชุดไปเลย 1,999 บาทเพิ่มอีกแค่499บาทคุณได้ไปเลยถึง5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับแล้ววันนี้ครับบำรุงสายตาด้วยดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใหญ่ๆวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนวันนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าครับถ้ามีรีบเอาดีสตาร์ไปดูแลและวันนี้มีคำตอบอย่างมากมายเพราะคนใช้จริงรับประทานจริงสายตาเห็นชัดแจ่มแจ้งจริงและปกป้องเพราะมีสารสกัดจากไมริโกสารสกัดจากดอกดาวเรืองวิตามิน A เบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็สารสกัดจากบิวเบอรี่ซึ่งเป็นราชาสมุนไพรของดวงตาไปช่วยปกป้องฟื้นฟูต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมเวลาขับรถยามกลางคืนมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะอย่างลุงแป๊วแพงเดี๋ยวนี้มองชัดขึ้นมองเห็นหน้าคนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทสั่งซื้อวันนี้1กระปุก650บาทแถมฟรีอีก1กระปุกแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุกผมลดไปเลยครับ 1,200 บาทแถมฟรีอีก2กระปุกวันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลยครับจัดหนักเต็ม7กระปุกครับ7กระปุก 1,999 บาทกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลนะครับและวันนี้น้องชายของคุณดื้อหรือเปล่าครับแหมไม่ว่านอนสอนง่ายเลยเดี๋ยวนี้ต้องรับประทานตัวนี้ครับเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาเป็นเด็กดีเป็นน้องชายที่ดีที่แสนน่ารักแน่ถ้าคิดจะทำอะไรก็ทำได้สั่งได้แบบนี้ต้องคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาแข็งแรงด้วยเคลุกดี1กระปุก650บาท2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกแต่วันนี้โปรใหญ่ครับราคาเดียวโปรเดียวกับ D-Star 7กระปุกก็ 1,999 บาทครับจะเป็นอาหารเสริมของลูเซียคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับก็ต้องรับประทานลูเซียราคาเดียวโปรเดียวกันนะครับและวันนี้กาแฟที่หลงไหลกันไปแล้วไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจประทับใจกันไปแล้วนะครับอยู่ในความประทับใจนะครับเป็นเรียกว่าเป็น FC ของกาแฟเทวโดของเบติสอนไปเรียบร้อยเพราะว่าเป็นกาแฟที่หลงรักไปเรียบร้อยรับประทานและอร่อยสดชื่นจริงๆต้องกาแฟเทวโดนะครับ1ห่อใหญ่50ซอง550บาทแล้วก็100ซองครับ2ห่อใหญ่ลดทันทีเหลือ999บาทครับช้าช้าชัดชัดกับผลิตภัณฑ์ของเพชรสอนนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับย้ำอีกครั้งนะครับกับหมายเลขนี้โทรได้เลยทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะขอเลิกเราก็มาหยุดตลอด24ชั่วโมงว่างเวลาไหนสะดวกตอนใดโทรได้เลยนะครับเพชรสอนรอรับสายตรงนี้ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับย้ำนะครับ089-413-1313อยากจะมีสุขภาพดีโทรมาสั่งได้ที่2หมายเลขนี้นะครับสวัสดีครับป้าครับอันนี้ป้าบุญเสริมใช่ไหมครับ
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อป้าบุญเสริมนามสกุลอะไรนะครับ
1: อุดมผลจ้ะ
0: อุดมผลอายุเท่าไหร่แล้วครับป้าครับ
1: ปีนี้75ค่ะ
0: 75ปีแล้วเนาะครับอยู่จังหวัดอะไรจ้ะป้า
1: สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการอำเภออะไรครับ
1: บางบ่ออ
0: ำเภอบางบ่อนะครับผมและเป็นคนสมุทรปราการตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือเปล่าครับ
1: จ
0: ้าอยู่ตำบลอะไรอะครับป้า
1: ตำบลคลองด่านจ้ะ
0: ครับทราบว่าคุณป้าเนี่ยโอ้โหเป็นอาการเจ็บป่วยมาตอนนั้นเดินไม่ไหวเลยเหรอจ้าป้าสมัยก่อน
1: จ้าตอนก่อนเนี่ยมันเดินไม่ไหวมันตันหัวเข่าแล้วก็กินยาคุณเพชรแล้วก็เลยหายดิ้นเรื่อยมาเลยอะ
0: มันเป็นอะไรนะป้ามันเป็นอะไรที่ว่ามันตันมันคุกเข่ายังไงครับมัน
1: ปวดแล้วมันตำเดินแล้วก็มันเสียวไม่มีแรงเดิน
0: อ๋อมันปวดมากเลยเหรอตรงหัวเข่าเนี่ยเหรอครับผม
1: จ้าแล้วจังกับกินของคุณเพชรก็หายเรื่อยมาแล้วก็มาเป็นอีกตอนที่ไปฉีดโควิดแล้วโดนข้างเคียงโดนข้างเคียงโควิดมาไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนให้น้ำเกลือไปจนบวมหมดก็ไม่ได้กินยาคุณเพชรช่วงนั้นหยุด
0: ครับ
1: ก็มันก็เลยเดินไม่ได้พอหายมาแล้วขามันเลยไม่มีแรง
0: อ๋อขาไม่มีแรงนะครับ
1: จ้าแล้วก็มันก็ขามันก็บวมใช่ไหม
0: ครับ
1: ขามันบวมแล้วทีนี้พอหายดีแล้วค่อยชั่วแล้วฉันก็รวมตังสั่งซื้อคุณเพชรมากินอีก
0: ครับ
1: ก็เลยหายบวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ทีนี้แบบกระดูกหลังตอนนี้มันเสื่อมอ่ะมันจะเป็นที่หลังเข่าขาดีหมดแล้วอ่ะ
0: ขาเขอดีเลยโหแต่ก่อนนี่เดินกันไม่ไหวเลยนะป้าเนาะเสียวแป๊บ
1: ใช่ใช่เดินร้องไห้เลยอ่ะ
0: ที่ว่าคุณป้าเหมือนมีอะไรมาตำเลยเหรอจ๊ะป้า
1: ใช่ใช่เหมือนมีอะไรมาตำเลยตอนนั้นอ่ะ
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมป้าที่ว่าตำแป๊บเสียวแป๊บแป๊บ
1: มันไม่ตำแล้วมันไม่ปวดเข่าหรอกแต่มันมาเป็นที่หลังอ่ะเพราะกระดูกหลังมันทรุดเสื่อม
0: พอเลิกอายุ
1: เสียว
0: อายุเริ่มมากขึ้นนะเนาะป้าเนาะแต่โหตอนนั้น ที่จากฉีดวัคซีนมาหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ขาไม่มีแรงเลยนะป้านะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อตอนนี้ก็กลับมากินต่อแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยเหรอครับ
1: พอกินแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็มันดีตรงไหนไหมคุมไอเนี่ยไตดีมาก
0: อ๋อไตไปเจาะเลือดมาเหรอจ๊ะป้า
1: เจาะเลือดไตระยะ3แล้วเขาบอกว่าไปตอนนั้นหยุดใช่ไหมหยุดมันไประยะ4
0: โอ้ไประยะ4เลย
1: แล้วเขาบอกว่าจะล้างไตฉันบอกว่าฉันไม่ล้างฉันไม่กินเงินล้างก็ตายไม่ล้างตายหมอก็ยอมตายบอกยอมตาย
0: แ
1: ล้วฉันมากินยาคุณเพชรอีก
0: ครับ
1: กินยาคุณเพชรก็เลยไม่ต้องล้างแล้วไต
0: โอ้โหดีจังเลยครับดีใจด้วยจริงๆครับเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางคนเนาะก็อาจจะฟังดูเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีภาวะมีปัญหาในเรื่องไตแต่ก็ว่ากลัวกินแล้วมีส่งผลเรื่องไตแต่คุณป้ากินแล้วไตดีขึ้นเลยนะครับผมจากที่คุณหมอสั่งให
1: ้
0: คุณหมอสั่ง
1: ก็ดีนะแค่ร้อยเดียวอ่ะ
0: คุณหมอสั่งให้ล้างไตเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ไม่ต้องแล้ว
0: โอ้ดีใจด้วยครับผมแล้วก็เบาหวานเท่าไหร่นะป้าตอนนี้คุมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเบาหวานเหลือเท่าไหร่นะครับ
1: ร้อยเดียว
0: ร้อยเดียว
1: มันสองปีแล้วนะ
0: โอ้โหคุมดีมากๆเลยนะป้าเนาะดี
1: ฉันกินทุกอย่างแต่มันดีที่ยาคุณเพชร
0: จ้ะดีมากเลยนะครับผมป้ากินตัวน้ำสมุนไพรเนาะแล้วก็กินตัวแคปซูลพลังชีวิตคู่ด้วยนะครับครับผมกินคู่กันเนี่ยดีมากๆเลย
1: คนที่อยู่ปทุมที่บอกคุณเพชรนะ
0: ครับ
1: เขาไอ้เนี่ยตอนนี้ตาลเขาอ่ะเขากินก่อนนอนด้วยกินเขาอยากกินแล้วก็กินไม่มีมากไป
0: ครับ
1: เหลือน้ำตาล70
0: โอ้โห
1: ยาเบาหวานแล้ว
0: โอ้โหคุมเบาหวานด้วยแบบดีเยี่ยมเลยนะครับผมดีมากมากเลย
1: โทรมาบอกเขาหมอไม่ให้กินยาเบาหวานแล้วเพราะว่าน้ำตาล
0: ดีใจด้วยกันจริงๆเลยครับเนี่ยก็ทานดีบอกต่อนะแต่แนะนำให้ทานเป็นชุดเนาะมีน้ำด้วยแล้วก็มีแคปซูลเหมือนป้าเนี่ยเนาะแล้ววันนี
1: ้
0: ไปที่สอนเนี่ยจัดโปรโมชั่น1ชุด800สั่งซื้อ2ชุด 1,500 เนี่ยแถมฟรีอีก1ชุดด้วยได้น้ำ3ขวดได้แคปซูลมาริมิตอีก3กระปุกนะครับ
1: ถูกกันตอนนี้เมื่อก่อนนี่มา 5-6 ปีแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับยิ่งนานพัฒนาสูตรมากแล้วก็ทำให้เราได้กินกันช่วยเหลือกันเนาะป้าเนาะคนเรามันอยู่ไม่เกิน100ปีนะจะต้องจากกันนะป้ายังไง
1: เนี่ยฉันพยายามนะพ่อไม่มีใครให้เก็บเงินเดือนที่50 60พอหมดพอรวมได้ฉันก็สั่งรวมได้ก็สั่งฉันกินไม่ขาดหรอก
0: รักษาสุขภาพไว้เนาะป้าเนาะ
1: ใช่มันคุมน้ำตาลได้ดีอ่ะ
0: คุมดีครับแล้วก็ป้าได้กินบำรุงสายตาด้วยหรือเปล่าครับครับแล้วตามองชัด
1: สว่าง
0: มองสว่างดีนะป้านะ
1: จ้า
0: โอ้ดีครับผม
1: ผิวก็ขาวด้วยนะ
0: โอ้ผิวพันขาวด้วยนะ ครับกินนี่คุณป้า
1: ก่อนนี้มันตกกะอ่ะเดี๋ยวนี้
0: จ้าแล้วอายุ75แล้วนะป้าเนาะครับผม
1: จ้า
0: เนี่ยถ้าเขามีปัญหาเหมือนป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับป้าครับถ้าเป็นเหมือนป้าเลยเนี่ยเป็นทั้งปวดหลังปวดขาเบาหวานโรคไต
1: ครับมันไม่แพงหรอกแล้วกินแล้วมันกินได้ดีนะถ้าเราไม่จุกจิกเกินไปนะตัวนี้คุ้มอยู่มากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฉันก็กินทุกอย่างอ่ะทุลงทุเรียนฉันกินแต่ฉันกินไม่มากไง
0: ก็กินพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อดหรอกใช่พอดีคำสองคำแล้วก็เราก็มันคิดว่ามันคุมน้ำตาลได้ดีมากอ่ะ
0: ครับผมคุมได้แล้วก็
1: ดูนะฉันสังเกตดูนะคุณเพชร
0: ครับ
1: พอหยุดตอนหยุดช่วงเงินขาดไม่ได้กินนะน้ำตาลขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำตาลขึ้นเลยเพราะว่าหยุดไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่เพราะ
1: มันขึ้นไม่มากมันขึ้นมาร้อยยี่สิบกว่า
0: แต่พอกลับมากินก็คุมได้ใช่ไหมป้า
1: ใช่ถ้ากินแล้วมันก็คุมอยู
0: ่ดีใจด้วยครับป้า
1: หมอเขาลดหมดแล้วอ่ะยาเหลือข้าวเม็ดเดียว
0: ใช่ดีใจด้วยแล้วก็เนี่ยแหละครับเรื่องที่ดีมากๆก็คือเรื่องไตด้วยนะป้าเนาะจากคุณหมอสั่งให้ล้างไตแล้วนะ ตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ที่ว่าคุณใจดีอ่ะ
0: ดีใจด้วยแล้วการเหินการเดินก็มีเรี่ยวมีแรงดีนะป้านะ
1: ก็ยังเดินได้จ้ะ
0: เดินได้สะดวกดีเน
1: า
0: ะใส
1: ่เพราะว่าแต่ทีนี้แบบเวลาเราอยู่เฉยไม่เป็นไรถ้าเดินแล้วมันปวดตรงก้นกบ
0: อ๋อจ้ะ
1: มันซุดลงไปต่ำ
0: อ่ะอายุมากขึ้นนะป้าเนาะแล้วบำรุงสายตาก็กินทุกก่อนนอนหรือเปล่าจ๊ะป้าก
1: ินก่อนนอน
0: ครับตานี่75นี่ยังมองสว่างมองชัดดูทีวีนี
1: ่มองเห็นชัดชัดมองได้ไกล
0: แจ๋วเลยนะป้าเนาะเอาละครับ อย่างนั้นขอบพระคุณคุณป้ามากๆขอชื่ออีกครั้งครับป้า
1: ชื่อบุญเสริมบุญดมผล
0: อายุครับ
1: 75จ้ะ
0: ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะป้า
1: 222ทับ1
0: หมู่ครับหมู่อะไรนะครับป้า
1: หมู่3
0: หมู่3ตำบลครับคลองด่านเหรอฮะ
1: จ้าคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
0: จ้านี่แหละเนาะป้าบุญเสริมนะครับเบอร์โทรก็081นะป้าเนาะเผื่อมีคนโทรไปหาป้า583 1194นะป้าเนาะขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็คนที่รับประทานมาด้วยกันนี่ก็โทรคุยกันเป็นประจำนะป้านะป้าป้าปัชรีเสียงลอยใช่ไหม
1: เขาติดเตียง10 ปีแล้วฉันบอกให้เขาพิงแล้วเขาหายเดินได้อยู่ทุกวันนี้ไง
0: โอ้โหดีใจด้วยต้องติดเตียงมา10 ปีใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเขาโทรมาหาแล้วฉันบอกให้เขาลองขวดหนึ่งเขาลุกขึ้นนั่งได้เขานอนหยอดข้าวแล้วนะ
0: จ้าโหดีใจจังเลยครับเขาชื่ออะไรนะป้า
1: อื
0: มดีใจกับเขาด้วยจริงๆเน
1: า
0: ะจ้ะ
1: เขายังบอกเลยคุณเพชรโทรไปเพราะว่าลูกเขาสั่งให้เขาสั่งที่4 ขวด
0: ดีใจมากๆเขาเดินได้จากติดเตียงมา10 ปีเนาะป้าเนาะอ่ะแข็งแรงกันดีวันดีคืนก็บอกต่อกันนะครับป้าเนาะจ้ะให้ป้าโชคดีนะครับขอบพระคุณมากๆครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: ครับก็ผ่านไปนะครับกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสูตรภัยชีวาโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกกันนะครับ1ชุดเนี่ย800 บาทจะได้น้ำวิตามินสูตรภัยชีวาโก1ขวดแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแต่วันนี้สั่งซื้อ2ชุดครับ 1,500 บาทได้ไปเลยครับแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้น้ำวิตามินสูตรภัย3ขวดและแคปซูลพลังชีวิต3กระปุกครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งซื้อไปเลยครับ 1,999 บาทจะได้ไปทั้งหมด5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับ 2,000 นะครับมีทอน1บาทด้วยนะ 1,999 บาทแบงค์พัน2ใบมีทอนครับผมได้ไปเลย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกนะครับต้องกินคู่กันนะน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโก1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแบบนี้ดีแน่นอนครับและเคลุกดีครับคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใยหุ่นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นกาแฟเทวโดเป็นกาแฟที่ประทับจิตประทับใจใครหลายๆคนอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโด100ซองห่อใหญ่ไปเลย999บาทเท่านั้นครับเอาละครับวันนี้โทรสั่งเลยครับที่เบอร์โทรนี้ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818 18ครับทบทวนโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครที่ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับ1ชุด800บาทวันนี้สั่งซื้อ2ชุดลดไปเลยครับเหลือ 1,500 บาทและยังไม่พอเท่านั้นผมแถมฟรีให้อีก1ชุดครับจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกครับแต่วันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งไปเลยครับวันนี้5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกจ่ายเพียงแบงค์พัน2ใบมีทอนครับ1,999บาทได้ไปเลยครับ5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุก1,999บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับกับโปรโมชั่นบำรุงสายตาครับดีสตาร์ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีทางด้านสายตาอย่างมากๆนะครับกำลังมีปัญหาอย่ารอช้ารีบทานดีสตาร์กัน1กระปุก650บาทแต่วันนี้สั่งซื้อ1แถม1แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก 1,200 บาทผมแถมฟรีอีก2กระปุกแต่โปรใหญ่ไฟกระพริบครับ7กระปุกไปเลยครับเฉลี่ยแล้วไม่ถึงกระปุกละ300นะครับตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นนะครับ 1,999 บาท 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้รับบำรุงสายตาดีสตาร์ไปเลยครับ7กระปุกครับหรือว่าจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเคลุกดีเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงแข็งแข็งแข็งแรงแรงแรงอะรับประทานกันนะครับกับเครุกดีครับและกาแฟเทวโดครับยามเช้าๆตื่นมาจิบกาแฟทั้งทีต้องให้มันหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟที่โปรดปานกาแฟที่ประทับใจต้องกาแฟเทวโดครับกับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำ0894181818ครับถ้าใครอยากสั่งรีบสั่งได้เลยนะครับแล้ววันนี้รายการเดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับสิ่งดีๆจากธรรมะของพุทธองค์พรุ่งนี้พบกันนะครับกับเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา 3:00 น.นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วยโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดตะกูขนย้ายเวชภัณฑ์และสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับการสัญจรและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสะพานทางเดินในตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: 1390815341394139
9: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
8: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตซาน
10: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่คุ้มเลย

0: แล้วมาแล้วสูตร2เปอร์มาสจันกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไทโตซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139
2: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
2: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโอ0818534139 0818534139
3: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ 2. น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาปลาทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆอร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติ3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งลุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้าน้ำพริกเผาเมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างแมงดา ซึ่งมีส่วนประกอบของ

โปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเครือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิบชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปลือกมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ0818535

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันทางคลื่นสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและ KCS Radio โดย DJ ตะวันจันทาครับ1ชั่วโมงต่อไปนี้นะครับเราก็แบบสบายๆ สไตล์กวนอิม0812801939เบอร์ของคุณจันทาเบอร์ของคุณตะวันก็จะเป็น0818534139ท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยครับก็เลือกถ้าเบอร์ของจันทาก็0812801939ถ้าเบอร์ของดีเจตะวันก็0818534139ทั้ง2เบอร์นี้ปรากฏในปฏิทินนะครับใครที่ได้รับปฏิทินไปในปี69นะครับก็จะมีเบอร์ของคุณตะวันแล้วก็จันทาอยู่ที่ใต้รูปถ่ายนะที่ปฏิทินใบปกนะใบปกใบฉีกก็ฉีกแล้วก็ทิ้งไปเพราะนั้นเมื่อปี69หมดเนี่ยท่านก็เก็บใบปกไว้นะครับปี70ปฏิทินเรากำลังดำเนินการจัดทำอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับจะเริ่มแจกให้กับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รอปฏิทินก็ต้องรอเดือนพฤศจิกายนนะอีก 2-3 เดือนปฏิทินจะออกมาได้ครบทุกคนครับท่านใดที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจะได้ปฏิทินแจกไปในช่วงนั้นครบทุกคนถือว่าเป็นการขอบคุณครอบครัวของเราที่ให้การสนับสนุนบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสถานที่ตั้งคือที่จังหวัดลพบุรีนะครับตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเขตติดต่อกับท่าแคกันแล้วกันหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแต่เราออกอากาศไปยังจังหวัดนะพิษณุโลกลำพูนขอนแก่นอุบลราชธานีระยองภูเก็ตนครศรีธรรมราชชุมพรปราจีนบุรีนครสวรรค์กรุงเทพมหานครแล้วก็ลพบุรีนะครับในย่านภาคกลางวันนี้เปิดความสุขด้วยเสียงเพลงนะตามเขาเรียกว่าตามสไตล์ของดีเจตะวันก็จะมีเสียงเพลงขึ้นมาก่อน1เพลงก่อนที่จะเข้าสู่รายการกันนะครับบทเพลงที่เปิดไปคือหนุ่มเรือนแพกระเหว่าเสียงทองนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของกึ่งลูกทุ่งศตวรรษนะครับที่เขาทำเวอร์ชั่นใหม่มาแต่นานแล้วนะแต่เอาละฟังแล้วก็มีความไพเราะนะครับโดยเฉพาะหีบเพลงที่นำเพลงนี้มาเปิดเนื่องจากว่า นะช่วงนี้ฝนตก 2-3 วันนี้ฝนตกแล้วก็มีการเตือนจากข้อความในเมสเสจนะครับว่าภาคกลางเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมนาน้ำป่าไหลหลากหรือใครที่อยู่ใกล้ภูเขาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังดินจะถล่มมาเนี่ยนะตอนนี้ก็มีบางจุดเริ่มมีปัญหานะครับที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะที่มีเรื่องมีราวกันอยู่ว่าปล่อยน้ำมาเยอะมากเกินไปอะไรพวกนี้นะครับก็เอาละก็ติดตามสถานการณ์วันนี้หนุ่มเรือนแพกระเหว่าเสียงทองเป็นบทเพลงที่โด่งดังมากนะในอดีตความเป็นเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยท่านฟังครับมันไม่ตายเหมือนกับวันนี้ที่น้องเนเน่นะถือว่าเป็นสาวน้อยที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยส่งเข้าประกวดนะอเมริกันเขาเรียกว่าเป็นเวทีระดับโลกนะอเมริกันคอนเทนต์เนี่ยนะครับท่านฟังปรากฏว่าชนะเลิศแล้วกลับกลายเป็นบุคคลระดับโลกไปละนะเป็นราชินีแห่งล็อกรุ่นใหม่นะครับอายุ16ปีนะทำได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับลองติดตามผลงานของเธอดูในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากมายเหมือนกับนะหนึ่งสาวนะที่โด่งดังมากในขณะนี้ลิซ่านะครับสไตล์ของลิซ่าก็สไตล์หนึ่งสไตล์ของตัวเนเน่กอีกสไตล์หนึ่งแต่แน่นอนจะสไตล์ไหนก็แล้วแต่สองท่านนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากมายนะครับเราก็คนไทยก็ส่งแรงใจเป็นกำลังใจให้ในเส้นทางของน้องทั้งสองคนที่สร้างชื่อเสียงถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ส่งต่อไปทั่วโลกนะครับว่านี่มาจาก คนไทยแล้วทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะตอนนี้เนี่ยอาจจะโด่งดังมากในช่วงนี้แต่ว่าลิซ่านี่ดังมาก่อนนะครับทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นทูตของประเทศไทยที่สื่อไปทั่วโลกและแน่นอนสองคนนี้มีเสน่ห์รอยยิ้มนะแล้วก็สร้างความเอกลักษณ์เป็นไทยคือเรียกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะส่งไปทั่วโลกเลยนะเราเป็นคนไทยก็แสดงความดีใจด้วยนะครับกับสองท่านแน่นอนที่จริงแล้วเมืองไทยมีอะไรดีมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรนะที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือจะเป็นนิสัยคนไทยแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้จังหวัดภูเก็ตนี่ดังไปทั่วโลกเลยและคณะกรรมการก็ทาเล้นเนี่ยครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาประเทศไทยเพราะว่าโดยเฉพาะคณะกรรมการที่เป็นแม่ใหญ่เลยว่างั้นเถอะนะชื่นชอบจังหวัดภูเก็ตมากนะขนาดออกอากาศไปทั่วโลกเลยนี่คือความเป็นคนไทยก็อยากให้พวกเราได้ภาคภูมิใจครับ0818534139ท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วสงสัยวิธีการใช้วิธีการดื่มเป็นอย่างไรคุณภาพสรรพคุณเอ๊ะฉันมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างนี้แล้วจะดื่มตัวนี้ได้ไหมจะกินตัวนี้ได้ไหมนะครับสอบถามได้ถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาของสุขภาพโทรมาที่ดีเจตะวัน0818534139นะแล้วข้อมูลที่ท่านส่งให้เรามาสะท้อนกลับมาเช่นครีมกลางวันครีมกลางคืนล็อตใหม่ที่ออกไปแล้วเนาะหลายท่านที่สั่งซื้อไปไม่ว่าจะเป็นสบู่รังไหมทองคำแล้วก็สบู่บัวหิมะนะครีมกลางวันครีมกลางคืนทั้งหมดนี่เป็นสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมารวมทั้งแปรงสีฟันนะถือว่าเป็นแปรงสีฟันที่มีคุณภาพหลายๆท่านเนี่ย2เดือนเปลี่ยนที3เดือนเปลี่ยนทีนึงก็เริ่มทยอยสั่งมาโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะควบคุมน้ำตาลไม่อยู่ควบคุมความดันไม่อยู่ควบคุมเบาหวานควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลไม่ได้อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่ประจำตัวเราที่เราไปหาหมอหรือว่าปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านนี้นะครับบางทีบางอย่างนี่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นรายการผมเนี่ยจึงนำคลิปต่างๆที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะอาหารการกินว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพยังไงซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตในอดีตนั้นท่านฟังครับเราจะไม่สามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาพได้เลยนอกจากไปพบคุณหมอเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้โซเชียลมันทันสมัยมาก AI ทันสมัยมากเราอยากรู้เรื่องอะไรนี่สามารถกดเข้าไปแล้วรู้ได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาพโดยเราเนี่ยเป็นคุณหมอเราเรียนรู้เองคุณหมอในโรงพยาบาลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราแต่การดูแลสุขภาพต้องตัวของเราเป็นหลักอันนี้สำคัญเลยเพราะนั้นถ้าใครที่คุมน้ำตาลไม่อยู่ความดันไม่อยู่ไขมันสูงนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพปวดข้อปวดเข่าปวดนู่นปวดนี่ชาตามมือตามเท้ามึนงงเวียนศีรษะอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเสื่อมของร่างกายนะแล้วที่สำคัญก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซาโคปีเนียเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหายไปมวลกล้ามเนื้อมันจะหายไปสำคัญคือเราทำยังไงถึงจะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเมื่ออายุมากขึ้นไป70 80แล้วเราต้องไม่เป็นภาระกับลูกหลานนี่สำคัญหรือไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมโรคนี้อันตรายนะสมมติถ้าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์ท่านฟังครับแค่แปรงสีฟันเอามาวางไว้ก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะตักข้าวมาไม่รู้จะทำอะไรคือทำอะไรไม่ได้เลยมันลืมไปหมดกลับย้อนไปเป็นเด็กแรกเกิดเลยนี่แหละครับอันตรายสวัสดีครับพี่ลาวาน
1: ค่ะเด็กๆสบายในแบบนี้ขอสบู่บัวหิมะสาม
0: อันนี้ไม่สบายไม่สบายใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะขอสบู่
0: เคยใช้หรือยังโบฮิมาเนี่ย
1: ย
0: ัง
1: ไม่ใช้ได้แต่ฟังอย่างเดียวนะคะก็ขอชี้แจ แกลนาดีเหนือ1กวด
0: 300นะอ๋อ390นาดิน390
1: สุดแล้วก็ครีมกลางคืนอ่ะหนึ่ง
0: จ้า
1: คือแล้วก็สบู่อยากได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่จะไปให้ของฝันเขายังมีไหมคะ
0: อ๋อเป็นกล่องมีครับสบู่ตอนนี้เป็นกล่องแล้วสบู่รังไหนทองคำจะเป็นกล่องครับ
1: เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบของเขาก่อนใช่ไหมคะ
0: เป็นสี่เหลี่ยมไม่อันนี้เป็นสูตรปรับปรุงเป็นกล่องมีกล่องเป็นกล่องไม่ได้กล่องแบบลิ้นชักแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วครับอันนี้มันแพงมากแต่อันนี้เป็นกล่องอย่างดีครับ
1: นะคะ
0: ก็ไปเป็นของขวัญของฝากได้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้เอาครีมกลางวันหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็สบู่รังไหมแบบมีกล่อง
1: แถมไอ้สบู่รังไหมแบบมีกล่องเอามาสี่ด้วยกันค่ะ
0: เอาสี่นะ
1: มีสี่กล่องแล้วก็บัวหิมะสาม
0: บัวหิมะสาม
1: อนาดีนหนึ่งแค่นั้นค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ
0: เดี๋ยวสบู่รังไหมสี่เนา
1: ะ
0: ก็400ก็ละ100ครับ400นะเดี๋ยวผมโทรกลับไปได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
0: เนาะหรืออยากรู้ราคาเลยอ้าวเดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรโทรกลับได้ไม่รีบไปไหน
0: ไม่ได้รีบใช่ไหม
1: ไม่รีบค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รีบนะ
1: ค่ะเดี๋ยวโทรกลับมาจะได้คุยค
0: ่
1: ะ
0: ได้คุยครับ
1: ผม
0: พอ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็จะมีของแถมให้จังหวัดภูเก็ตนะคุณพี่ลาวันแซ่เตี่ยวนะครับจังหวัดภูเก็ตฟังชัดเจนเนาะภูเก็ตพูดถึงจังหวัดภูเก็ตแม่คิดถึงเน่ๆนะก็โด่งดังนะแล้วความสามารถนี่ถ้าใครเมื่อวานนี้นี่หลายคนที่ผมเปิดคลิปที่เน่ๆประกวดรอบสุดท้ายด้วยเพลง Seven Nation Army นะครับเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมากเป็นบทเพลงสุดท้ายที่เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศแล้วก็แสดงพลังของความเป็นเด็กสาวน้อยจังหวัดภูเก็ตนะพี่ระวังโทรมาก็แสดงความยินดีด้วยเนาะแล้วถ้าใครได้ติดตามเบื้องหลังของเนนี่เนี่ยเมื่ออายุ7ขวบเนี่ยเขาเริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็ไปเปิดหมวกนะตลาดหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะร้องเพลงในตลาดนัดแล้วเปิดหมวกก็คือใครจะมาช่วยเท่าไหร่ก็ได้หาเงินเรียนด้วยแล้วก็ร้องเพลงช่วยครอบครัวด้วยเราได้ข่าวว่าพ่อแม่ก็ไปช่วยแบกเครื่องทรงเครื่องเสียงไปทุกวันหนึ่ง4ชั่วโมงและเฉพาะเสาร์ที่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งคอนเซปต์เนี่ยเขาบอกไว้สร้างเป็นหนังได้เลยนะเป็นหนังได้เลยแน่ๆในโคตรไม่แน่นะอาจจะมีคนไปสร้างเป็นหนังจากเด็กอายุ7ขวบเปิดหมวกนะครับแล้วก็เด็กกีตาร์ร้องเพลงสากลนะฝึกเรียนภาษาโรงเรียนนานาชาติจังหวัดภูเก็ตถ้าใครได้ติดตามเบื้องหลังของเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์มากนะระดับโลกโดยเฉพาะนักดนตรีระดับโลกยังบอกยังไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนอ่ะไหนพูดถึงเนเน่ครั้งนึงเนาะผมมีคลิปนะไปเจอคลิปนึงซึ่งเนเน่บรรเลงกีตาร์ผมดูแล้วน่าจะมาหลายปี 3-4 ปีที่แล้วป่ะบรรเลงกีตาร์เป็นเพลงไทยแต่ไม่ได้ร้องนะสวยเพราะมากนะสั้นๆนะผมจะเปิดให้ฟังนี่คือความสามารถของเด็กไทยที่ไปชนะเลิศก็ทาเลนต์อเมริกาก็ทาเลนต์เรียกว่าเป็นเวทีระดับโลกและเป็นคนไทยคนแรกนะที่ชนะเลิศนะครับลองฟังน้องเนเน่ดีดกีตาร์คู่ใจนะครับนะสั้นๆนะเป็นเพลงไทยนะครับ

0: เนาะอ่ะให้ฟังนี่คือความสามารถของน้องเนเน่นะครับผมเสียดายมันคลิปมันมาสั้นขนาดนี้นะพอฟังแล้วก็โอ้มีความสุขนะครับกับความสามารถของน้องเนเน่นะครับ0818534139เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปต่อจากเมื่อวานนี้ให้หมดนะครับก็คนอายุ80นะอีกคนนึงเนี่ยสามารถที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะรดน้ำต้นไม้ช่วยเหลือตัวเองได้หาอาหารการกินประกอบภารกิจประจำวันได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำอะไรได้แต่อีกคนนึงป่วยติดเตียงนะครับนี่เขาเปรียบเทียบให้ฟังทั้งที่อายุเท่ากันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่คลิปที่เปิดไปเนาะสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากว่าการใช้ชีวิตในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันใช้ชีวิตที่แตกต่างกันโดยเฉพาะใครที่เคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อไม่รีบสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองโดยทำให้กำลังขาแข็งแรงกำลังแขนแข็งแรงคือทำงานมาตลอดกับคนที่กินเสร็จนอนพักผ่อนไม่ได้ค่อยออกกำลังกายพอ10ปีหลังจากนั้นนะคนที่สบายสบายตอนแรกเนี่ยจะป่วยติดเตียงแต่คนที่ทำงานหนักเนี่ยนะสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายลุกเดินตลอดเวลาเนี่ยและคนเหล่านี้จะแข็งแรงและจะอายุยืนนี่คือความแตกต่างที่เขาบอกมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดต่อนะครับเปิดต่อจากเมื่อวานนี้นะก็จะทบทวนไปสักนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะมีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังนะครับไม่ได้ฟังเมื่อครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับเบื้องหลังที่เกิดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะนั้นการป่วยติดเตียงเนี่ยไม่ใช่ทำเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ป่วยไม่ใช่นะนอกจากเราไปเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าละการใช้ชีวิตของเราคือเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเราไม่ได้สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายมาย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วอันนี้คือคลิปที่เขาบอกมานะครับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปส่วนนึงนะครับแต่ว่าเพื่อให้จบในวันนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปเรื่องของอย่างอื่นต่อนะผมจะย้อนเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ท่านจะได้ที่มาใหม่ๆนะทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากเราไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อโดยเฉพาะข้อขาให้มันแข็งแรงมาเมื่อสมัย 10-20 ปีที่แล้วนะมันจะเกิดเหตุการณ์ป่วยติดเตียงอันนี้ข้อที่1ที่เขาบอกมาเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวผมย้อนให้นะครับแล้วเราก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ0818534139 0812801939อ่ะสายนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรนะครับนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับผม
1: เดี๋ยว
0: จ้างงั้นเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เนาะถ้ายังกึกกักนี่เนาะท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะระบบขับถ่ายไม่ทำงานเนี่ยผมบอกว่าท่านยังไม่ต้องไปทำอะไรท่านจะต้องแก้ปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายให้ทำงานก่อนหรือคนที่คุมน้ำตาลไม่อยู่ท่านยังไม่ต้องไปทำอะไรครับมีหน้าที่คุมน้ำตาลให้อยู่ก่อนนะถ้าท่านคุมน้ำตาลไม่อยู่ในนาข้างหน้าเนี่ยเซลล์มันจะอักเสบมันจะมีปัญหาตามมามากมายเช่นเดียวกับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะพอระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยของเสียยังอยู่ในร่างกายซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อเรากินเข้าไปเราต้องเอาออกเอาของเสียออกถ้าไม่เอาออกมันก็จะย้อนกลับไปแล้วมันก็จะไปทำร้ายร่างกายเราสร้างปัญหาให้กับร่างกายเรามากมายเหลือเกินดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือระบบขับถ่ายไม่ทำงานสองนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคความดันไขมันสูงเบาหวานอันนี้หลักๆเนี่ยท่านต้องคุมให้อยู่วิธีการคุมผมก็บอกว่ามีหลายวิธีนะครับโดยเฉพาะวิธีที่ดีที่สุดเลิศที่สุดไม่ใช่ยาแต่เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะโดยเฉพาะอาหารการกินการออกกำลังกายห้าอ่ะพูดกันง่ายๆนะอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอย่างเงี้ยอุจจาระเนี่ยห้าอ่อนี่สำคัญและจะขาดอใดอหนึ่งไม่ได้นะท่านอดนอนก็ไม่ได้ไม่กินอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ไม่ต้องพูดถึงเลยร่างกายมันรวนไปหมดนะเพราะร่างกายเราต้องเติบโตต้องใช้พลังงาน ปเจออากาศเสียอากาศไม่บริสุทธิ์บ่อยๆร่างกายก็ผังเหมือนกันนะโดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะคุณหมอหนุ่มๆที่เชียงใหม่ยังเสียชีวิตจากโรคปอดเพราะว่าได้รับสารพิษจากมวลอากาศต่างๆที่มันเป็นพิษคือค่าฝุ่นละอองเห็นไหมนะระบบขับถ่ายอุจจาระนี่สำคัญถ้าไม่ทำงานนี่จบเลยนะหลายคนต้องมีปัญหาเกิดโรคร้ายกับตัวเองมันก็จะบ่งบอกจากระบบขับถ่ายก่อนคือพูดง่ายพูดกันตรงๆคือหลายคนเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาจากระบบขับถ่ายก่อนพอเริ่มจะท้องผูกท้องผูกเดือน2เดือน5เดือนปี2ปีไม่แก้ไขเดี๋ยวตามมาเลยครับโรคพวกนี้จะตามมาจะเป็นมะเร็งตัวไหนก็แล้วแต่มันจะตามมาหรือขับถ่ายออกมาแล้วมันมีเลือดออกมาสดๆบ่อยๆอันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอหรือร่างกายเตือนเราเตือนจากการที่1มีอาการชามีอาการมึนงงเวียนศีรษะนอนไม่หลับนะคือร่างกายมันเตือนเรามีการชาตามตัวปวดโน่นปวดนี่แขนขามึนงงเวียนศีรษะนะหน้ามืดจะเป็นลมบ่อยๆไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหายใจขัดอ่อนแรงอันนี้ร่างกายเตือนแล้วเราจะต้องรู้ว่าร่างกายเตือนเราแล้วนะเราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจากอะไรนี่คือปัญหาเลยนะที่เราจะต้องรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเปิดต่อไปนี้คือต้นเหตุแห่งการที่คนอายุเท่ากันแล้วทำไมคนหนึ่งป่วยติดเตียงทำไมคนหนึ่งยังเขาเรียกว่ายังแข็งแรงอยู่ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะอ่ะเรามาฟังกันนะครับต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วส่วนท่านใดจะสั่งสินค้ากับเราเนาะนะครับท่านใดจะสั่งสินค้ากับผมนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจบรายการนะครับอ่ะเราฟังคลิปต่อเลย
1: ของเราก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะ sedentary behavior หรือพฤติกรรมแน่นิ่งเป็นเวลานานอยู่ดีค่ะเพราะพิษของการนั่งนิ่งๆ10ชั่วโมงมันลบล้างประโยชน์ของการออกกำลังกาย30นาทีไปจนเกือบหมดในทางกลับกันคนที่ลุกขึ้นบ่อยๆระหว่างวันขยับตัวทีละเล็กทีละน้อยเดินไปหยิบน้ำดื่มเองเดินไปรับโทรศัพท์ลุกไปเปิดประตูเดินไปรดน้ำต้นไม้ลุกไปจัดของหรือแม้กระทั่งการฝึกลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้วันละหลายๆรอบกิจกรรมพวกนี้ทางการแพทย์เรามีชื่อเรียกเฉพาะว่า NEAT หรือ Non Exercise Activity Thermogenesis แปลไทยง่ายๆกิจกรรมเผาผลาญพลังงานที่ไม่ใช่การออกกำลังกายและเชื่อไหมคะว่าผลรวมของเจ้า NEAT หรือการลุกขยับตัวเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันนี้แหละมีผลต่อการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระบบมวลกระดูกและระบบหลอดเลือดมากกว่าการไปวิ่งเหนื่อยหอบในฟิตเนสวันละครั้งเสียอีกและนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายทั้งหมดเพียงแค่คุณตัดสินใจลุกขึ้นยืนแค่ครั้งเดียวค่ะ 1. ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อได้รับการปกป้องทันทีการลุกยืนช่วยส่งสัญญาณรักษามวลกล้ามเนื้อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อฝ่อและภาวะกล้ามเนื้อน้อยตามวัยซาโคพีเนียแถมแรงกดจากการลงน้ำหนักยังช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกลดความเสี่ยงกระดูกบางออสติโอพีเนียและช่วยให้น้ำเลี้ยงข้อต่อไหลเวียนพยุงข้อเข่าและข้อสะโพกไม่ให้เสื่อมก่อนวัย 2. ระบบประสาทสมองและการทรงตัวถูกรีเซ็ตตอนที่คุณลุกขึ้นยืนกล้ามเนื้อต้นขาออสติเซ็ตและสะโพกกลูเทียสแม็กซิมัสต้องทำงานอย่างแรงระบบประสาทส่วนกลางต้องทำงานร่วมกับหูชั้นในเวสติบูลาร์ซิสเต็มและสายตาเพื่อรักษาสมดุลนี่คือการฝึกระบบการทรงตัวชั้นดีช่วยให้เราก้าวขาพยุงตัวเองได้ทันเวลาเสียหลักลดความเสี่ยงการหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุแถมยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้เซลล์ประสาทตื่นตัวทันที 3. ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบเผาผลาญตื่นตัวการหดตัวของกล้ามเนื้อขาขณะลุกยืนจะช่วยบีบอัดเลือดที่ตกค้างอยู่บริเวณขาท่อนล่างส่งกลับขึ้นไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้สะดวกยิ่งขึ้นและผลรวมของนี้ตลอดทั้งวันยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดการดื้ออินซูลินและตัดวงจรพฤติกรรมแน่งนิ่งที่เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.
2: Imagine a future where the health span stretches indefinitely. We are rapidly approaching a breakthrough symbolized by this dramatic...
1: เริ่มจากขยับน้อยลงท้ายด้วยกล้ามเนื้อหายแล้วจบลงที่การนอนติดเตียงช่วยให้เรายังคงพึ่งพาตัวเองได้ลุกนั่งเดินทำกิจกรรมที่รักและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพจนถึงวัย80ปีเห็นไหมคะแค่การลุกขึ้นยืนหนึ่งครั้งระบบในร่างกายต้องตื่นตัวและทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีมหาศาลแล้วนี่แหละคือการออกกำลังกายแบบซ่อนรูปที่ธรรมชาติมอบให้กับเราในชีวิตประจำวันลองนึกย้อนไปดูเด็กเล็กๆสิวัดกันชัดๆเลยเด็กตัวน้อยๆแทบไม่เคยนั่งนิ่งๆได้เกิน5นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวยืนเคลื่อนไหวคลานวิ่งหมุนตัวล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ร่างกายของเด็กจึงได้รับความแข็งแรงและการฝึกฝนระบบประสาทอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เรากลับทำสิ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่งประชุม3ชั่วโมงนั่งทำงาน8ชั่วโมงนั่งกินข้าวนั่งดูซีรีส์นั่งไถโซเชียลมีเดียรวมๆแล้ววันนึงเรานั่งกันมากกว่า12ชั่วโมงหมออยากจะบอกตรงนี้เลยค่ะว่าเราไม่ได้แก่เพราะตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชีวิตประจำวันของเราแทบไม่เปิดโอกาสให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเลยต่างหากแล้วในที่สุดวันที่เราล้มเพียงครั้งเดียวทุกอย่างก็จบลงงานวิจัยทางชีวแพทย์ทั่วโลกยืนยันตรงกันค่ะว่าการหกล้มในผู้สูงอายุคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตชีวิตการล้มทำให้เกิดกระดูกสะโพกหักหรือ fracture of femoral neck ซึ่งพอสะโพกหักผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและต้องนอนพักฟื้นบนเตียงนิ่งๆเป็นเวลานานและความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวกระดูกหักค่ะแต่อยู่ที่การนอนนิ่งๆบนเตียงหลังล้มต่างหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าเมื่อมนุษย์เรานอนนิ่งๆบนเตียงโดยไม่ขยับเลยเพียงแค่10วันมวลกล้ามเนื้อขาจะหายไปมากถึง1กิโลกรัมสำหรับผู้สูงอายุมวลกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมที่สูญเสียไปนั้นเปรียบเสมือนการเร่งอายุของระบบกล้ามเนื้อไปข้างหน้าถึง10ปีและการจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่หายไปให้กลับคืนมานั้นยากลำบากแสนสาหัสหรือบางคนอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินด้วยตัวเองได้อีกเลยตลอดชีวิตต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปโดยปริยายฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวใช่ไหมคะหมอเฉลิมพรไม่ได้มาพูดเพื่อให้ทุกคนตกใจหรือบอกให้ทุกคนในวัย50 60หรือ70ปีต้องออกไปวิ่งมาราธอนหรือไปยกเวทหนักๆในฟิตเนสพรุ่งนี้เช้านะคะไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่หมออยากมาชวนทุกคนทำในวันนี้คือการปรับวิถีชีวิตแบบง่ายๆที่ทุกคนทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวทางออกที่ทำได้จริงเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เพิ่มการออกกำลังกายมักแนะนำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน lifestyle modification เพื่อสร้างเกราะป้องกันการติดเตียงโดยไม่ต้องรอให้แก่เท่าหรือรอให้เกิดโรคก่อนวิธีการเหล่านี้ทำได้ง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวันของทุกคน 1. เปลี่ยนการคุยโทรศัพท์เป็นการเดินเวลาที่มีคนโทรเข้ามาหรือต้องคุยธุระทางโทรศัพท์ที่ใช้เวลานานลองลุกขึ้นยืนและเดินไปเดินมาภายในบ้านแทนที่จะนั่งคุยอยู่กับที่2. ใช้ช่วงเวลาพักโฆษณาหรือช่วงเปลี่ยนผ่านขยับตัวหากกำลังนั่งดูโทรทัศน์หรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อถึงช่วงพักหรือโฆษณาให้ฝึกนิสัยลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจเดินยืดเส้นยืดสายรอบห้องอย่างน้อยสม่ำเสมอ 3. ทำงานบ้านด้วยตัวเองตามกำลังงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นกวาดบ้านเช็ดบ้านรดน้ำต้นไม้หรือจัดเก็บสิ่งของถือเป็นการออกกำลังกายตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี 4. ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆชั่วโมงตั้งนาฬิกาเตือนตัวเองให้ลุกขึ้นยืนและเดินยืดเส้นยืดสายทุกๆ60นาทีเพื่อตัดวงจรการนั่งแช่นานเกินไปในมุมมองของหมอคนส่วนใหญ่มักจะวิ่งเข้าหาหมอแล้วถามว่าหมอคะกินอาหารเสริมตัวไหนดีถึงจะอายุยืนกินวิตามินอะไรถึงจะไม่แก่แต่หมอคิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราควรถามตัวเองในทุกๆเย็นก่อนนอนคือวันนี้เราลุกขึ้นจากเก้าอี้กี่ครั้งแล้วเพราะเซลล์ในร่างกายไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่ตามทะเบียนบ้าน แต่เซลล์ในร่างกายรับรู้ตลอดเวลาว่าเราใช้งานร่างกายมากแค่ไหนการเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนจดหมายที่เราส่งไปบอกเซลล์ทุกเซลล์ว่าระบบนี้ยังจำเป็นอยู่นะอย่าเพิ่งปิดการทำงานอย่าเพิ่งลดความแข็งแรงลงสรุปสุดท้ายที่หมออยากฝากไว้ในวันนี้การที่เราจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนอายุ80มันไม่ได้เริ่มจากการไปรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนแก่ค่ะแต่มันเริ่มต้นจากการสร้างพฤติกรรมเล็กๆตั้งแต่วันนี้ตอนที่เรายังมีแรงลุกขึ้นยืนทุกครั้งที่คุณตัดสินใจดันตัวลุกขึ้นยืนคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนท่ายืนจากนั่งเป็นยืนแต่คุณกำลังส่งสัญญาณแห่งชีวิตไปบอกกล้ามเนื้อหัวใจสมองกระดูกและระบบประสาทของคุณว่าฉันยังต้องการให้พวกเธอทำงานต่อไปและฉันยังไม่ยอมแพ้และอนาคตที่คุณจะยังคงเป็นคนที่เดินไปเปิดประตูบ้านรับหลานๆได้ด้วยตัวเองตอนอายุ80ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ในกำมือของคุณอยู่ที่การตัดสินใจเล็กๆในวันนี้ว่าคุณจะลุกขึ้นยืนหรือจะนั่งต่อ
3: ถ้าชอบเนื้อหาการดูแลสุขภาพชะลอวั
0: ยฟังครับจบเรียบร้อยนะครบถ้วนนะครับก็สรุปแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายส่งผลต่อมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยรับน้ำหนักใครที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยต้องดูแลเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่ขาให้ดีนะใครที่หนักได้น้อยยังพอไหวแต่สังเกตถ้าใครน้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องออกกำลังกายเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้ระบบสมองสั่งการไปที่กล้ามเนื้อต่างๆว่าเอ้ยร่างกายเรายังต้องใช้พลังงานยังต้องทำงานอยู่นะเราต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อมาเพื่อรองรับกิจวัตรประจำวันแต่ถ้าใคร
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชนูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์ครับ
5: เวลา 9:40 นาทีของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ River House นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับ Jeffrey Group LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของJeffrey Group LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
6: ที่ด่านผ่านแดนทาวอนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สิมผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่นพับให้คำแนะนำเร่งให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของกระบวนการมิจฉาชีพข้ามชาตินอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีรายงานว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมช่องทางเดินรถด้านซ้ายบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีนะครับทำให้เสียช่องการจราจรไปบางส่วนหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีควรเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นครับ
7: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
8: ก็ขออนุญาตฝากอย่างนี้นะคะถ้ามีกลุ่มผู้ประกอบการหรือแม้แต่สมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีอะไรต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาจากภูมิปัญญาแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะคะก็อยากให้ท่านมาลงทะเบียนลงทะเบียนโอท็อปเพราะว่าเมื่อท่านมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะได้มีการช่วยท่านพัฒนาทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะการตลาดการบรรจุภัณฑ์เพราะว่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยเราจะมีโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ
9: ครอบคลุมทุกข้อมูลข่าวสาร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะออกอากาศผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกค่ะผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 10:30 นส่วนอีก1ช่องทางผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กมค่ะซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เช่นเดียวกันในเวลาเที่ยงตรงนะคะโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่พาทุกท่านค่ะไปพบกับเรื่องราวของจังหวัดลพบุรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องการท่องเที่ยวและเรื่องอื่นๆของจังหวัดลพบุรีรวมไปถึงเรื่องนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มากมายเลยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนและในท้องที่ของจังหวัดลพบุรีได้รังสรรค์นำมาเพื่อผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเผยแพร่ให้กับทุกคนนะคะได้มาลองจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ลองซื้อลองหาลองไปใช้กันวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดลพบุรีค่ะท่านบัณฑิตาหมื่น

0: เราต้องบอกว่าเราเริ่มต้นจากโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะคะการดำเนินงานโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้นะคะของจังหวัดลพบุรีเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 1,000 กว่ารายมีผลิตภัณฑ์นะที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มาลงทะเบียนกับเรา 2,000 กว่ารายค่ะทีนี้เพื่อมาลงทะเบียนขนาดนี้นะคะเราอยากจะคัดสรรหรือจัดสรรลำดับของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ออกมาว่าเขาจะอยู่ในระดับไหนของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะส่งต่อแล้วก็มีการพัฒนาต่อ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก1ผลิตภัณฑ์1ชุมชนแล้วก็พอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการคัดสรรเพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมีระดับขึ้นไปโดยการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกนะคะในส่วนของคนที่ไม่ได้รับการคัดสรรล่ะคะ
0: ที่ไม่ได้รับการคัดสรรเนี่ยจะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เพราะว่าการคัดสรรเนี่ยเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานทั้งอย.จากพวกอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกเนี่ยค่ะก็จะต้องมีมคช.หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านตรงนี้ก็จะเราจะอยู่ในระดับต้องพัฒนาค่ะเราก็จะมีส่วนของการพัฒนาต่างๆในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้อะไรต่างๆนะคะจากทุกภาคส่วนที่เรามีคณะกรรมการในอยู่ในคณะกรรมการดำเนินการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ
0: วัตถุประสงค์ของโครงการก็เราต้องการที่จะคัดสรรคัดเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่มีระดับที่สามารถที่จะส่งต่อหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรายังต้องการพัฒนาอีกนะคะก็การคัดสรรเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านนะคะมาแล้วก็เราก็จะให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปอะค่ะสมัครเข้ามาในการคัดสรรเสร็จแล้วเราก็มีการของลพบุรีปีนี้นะคะมา200ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาคัดสรรค่ะเราก็ต้องการที่จะแยกผลิตภัณฑ์หรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่อันไหนที่ต้องพัฒนาอันไหนที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานอันไหนที่จะต้องส่งต่อด้านการตลาดหรือเทรนด์ต่างๆนะคะที่จะให้กับผู้ที่เข้ามาคัดสรรนะคะทั้ง200คนเนี่ยนะคะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาในระดับไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราคัดเลือกของจังหวัดลพบุรีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะส่งต่อไปในระดับประเทศเพราะว่าการคัดสรรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีเด่นจุดดีจุดแข็งหรือจุดด้อยอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อเราคัดสรรในระดับจังหวัดเนี่ยเราส่งต่อไปในระดับประเทศระดับประเทศก็จะให้ดาวอะค่ะให้ดาว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะคะเราไม่ได้ให้เองนะคะเพราะว่าในส่วนของจังหวัดลพบุรีจะกรองก่อนในขั้นต้นในการคัดสรรแล้วก็ส่งไปในระดับประเทศค
1: ่ะในปีนี้เราได้มีการคัดสรรมากี่ผลิตภัณฑ์คะที่ส่งต่อไปยังประเทศ
0: เราส่งต่อไปในระดับประเทศก็200ผลิตภัณฑ์200ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยที่เขาส่งเข้ามาเพราะว่าเรากรองแล้วว่าผ่านมาตรฐานต่างๆมาแล้วแล้วก็มาในระดับจังหวัดเราก็มาแนะนำมาอาจจะมีการแนะนำแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์นิดนึงเพื่อที่จะส่งไปในระดับประเทศตอนนี้ในระดับประเทศนะคะยังผลการคัดสรรยังไม่ออกนะคะแต่ว่าในราวๆเดือนตุลาเนี่ยค่ะน่าจะออกเพราะว่าการคัดสรรครั้งนี้เราจะต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะต้องไปจำหน่ายในงานโอท็อปซิตี้ที่เมืองทองธานีตอนสิ้นปีอะค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดของงานโอท็อปเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้3ถึง5ดาวเนี่ยจะได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีค่ะ
1: แล้วความแตกต่างล่ะคะสำหรับปี2567ที่มีการคัดสรรเนี่ยค่ะกับปีนี้มีความแตกต่างยังไงบ้างคะ
0: ความจากที่ดูนะคะผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเราเนี่ยค่ะมีการพัฒนาเยอะค่ะมีการพัฒนาแล้วก็รูปลักษณ์เทรนด์หรือการตลาดเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราคัดสรรเมื่อปี67ปี68แล้วก็69ต้นปีเนี่ยเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะท่านมีระพงศ์ฤทธิ์รอดเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับการนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเนี่ยท่านก็จะให้มีการจัดระดับผลิตภัณฑ์แล้วก็

0: มีการให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะไปดูว่าผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีการพัฒนาอย่างไรก่อนที่จะส่งเข้ามาคัดสรรค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการของเราอะนะคะที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งเข้ามาคัดสรรตรงนี
1: ้ค่ะในส่วนของหลักการในการคัดสรรค่ะมีหลักการยังไงบ้างในการคัดสรรแล้วก็ปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าแล้วปี71ค่ะเพราะว่ามันจะเว้น1ปีใช่ไหมคะปี71เนี่ยคนที่อยากเตรียมตัวเข้ามาคัดสรรเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างคะในการคัดสรรในครั้งนี
0: ้อันดับแรกเลยเมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์นะคะคุณมีผลิตภัณฑ์คุณต้องมาลงทะเบียน OTOP ก่อนค่ะการลงทะเบียน OTOP เนี่ยลงได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออนไลน์มาที่จังหวัดที่กรมเองนะคะไปลงทะเบียนก่อนผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆการผลิตภัณฑ์เก่าใหม่อะไรต่างๆค่ะให้มาลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมี5ประเภทนะคะ5ประเภทก็คืออันดับแรกเลยคืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ของใช้ของที่ลึกของตกแต่งแล้วก็สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะก็จะมี5ประเภทนี้แล้วก็5ประเภทนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาค่ะอาทิเช่นอาหารเครื่องดื่มคุณต้องได้รับมาตรฐานของอาหารเครื่องดื่มก็คืออย.รวมถึงสมุนไพรด้วยค่ะอย.นี่เราก็มาจากไหนก็มาจากการพัฒนาแล้วก็การไปขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะแล้วก็ผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ของที่ระลึกของใช้เนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานเช่นกันก่อนจะเข้าคัดสรรได
1: ้ค่ะ
0: มาตรฐานอันนี้ก็เราเรียกว่ามผช.ค่ะหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งได้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะท่านเป็นผู้ออก
1: ก็เรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการเมื่อสักครู่ที่ต้องไปขอออย.หรือมสช.เนี่ยมผช.เนี่ยยากไหมคะดำเนินการยากไหม
0: ไม่ยากอะค่ะเพราะว่าทางท่านอุตสาหกรรมทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลพบุรีอยู่แล้วเป็นการสนับสนุนอยู่เนี่ยแล้วก็หากทำกระบวนการต่างๆให้ได้เข้าตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะทางผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอเนี่ยจะลงไปให้รายละเอียดก่อนว่าการจะผ่านอย.เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะคะควรจะมีอะไรบ้างเขาจะมีหน่วยสนับสนุนทีมสนับสนุนอยู่ค่ะเสร็จแล้วเมื่อผ่านกระบวนการตรงนี้ก็มาขอมาตรฐานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฝ่ายอย.
1: ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้เลยค่ะท่านคะอันนี้คือเป็นการผ่านกระบวนการมาแล้วถูกต้องไหมคะ
0: อันนี้เป็นการผ่านกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ปี68 69ต้นปีแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดสรรแล้วด้วยค่ะ
1: ก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะอันนี้จะเป็นของปีไหนคะเนี่ยเครื่องชงผงกล้วยน้ำว้าผงโกโก้
0: ของปีนี้อันนี้เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก KBO ก่อนนะคะ KBO หมายถึงว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะเข้าไปพัฒนาแล้วทั้งตัวผู้เชี่ยวชาญด้วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วพอมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมาลงทะเบียนคัดสรร
1: เรียกได้ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเอ๊ะกล้วยธรรมดากล้วยน้ำว้าธรรมดามาผสมกับโกโก้ได้ยังไงวันนี้นะคะในผลิตภัณฑ์โอท็อปมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้แบบสามารถเลือกซื้อเลือกจำหน่ายและเลือกไปรับประทานแล้วก็เลือกไปอุปโภคบริโภคได้เลยอันนี้เป็นน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกตนเองนี่โอ้โหน่าทานมากเลยทุกคนค่ะ
0: อันนี้น้ำพริกตนเองเนี่ยเขาพัฒนามาอันนี้เหมือนคนสมัยก่อนจะทานพริก
1: แบบ
0: เทนนี้เด็กเจนใหม่เนี่ยนะคะก็จะมาพัฒนาเป็นผงโรยข้าวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะทำให้รูปลักษณ์ดีขึ้นแล้วสามารถหยิบทานได้ไม่ต้องไปเปิดกระปุกเหมือนสมัยแม่โบราณนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นผงโรยข้าวแบบเหมือนแนวสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: คะ
1: โอ้น่าทานมากนะคะจริงๆแล้วยังมีหลากหลายอย่างเลยและนี่เลยค่ะที่อยากนำเสนออีกอย่างนึงคือเสื้อผ้าวันนี้ค่ะที่ท่านสวมใส่มาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นผ้าทอมัดกีของกลุ่มสตรีอาสาไทยควรที่บ้านหมี่นะคะแล้วก็ผ่านการคัดสรรมาเมื่อปี67ได้5ดาวนะคะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้กลุ่มไทยควรนี่ก็มีลายใหม่ที่มาคัดสรรด้วย
1: ค่ะตอนนี้ชุดไทยกำลังผ้าไทยกำลังเป็นเทรนด์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากเอานะต้องมาเลยนะคะที่จังหวัดลพบุรีของเรามีสินค้าโอท็อปเยอะมากนะคะ ข้างหน้านี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ายังไงคะ
0: อันนี้ก็เป็นผ้าทอค่ะผ้าทออันนี้ลายพระราชทานที่พระองค์หญิงท่านพระราชทานให้แล้วก็ผ่านกระบวนการประกวดผ้าแล้วด้วยนะคะเนี่ยมีประกวดผ้าไปส่งไปในระดับประเทศแล้วนะคะอันนี้จะเป็น
1: ผ้าดินดำนะคะ
0: เสือกมาจากเสือกตะกอดน่ะเป็นผลิตภัณฑ์กกที่เราจะมาทำเสืออย่างด้านหลังนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นกกทีนี้มาเส้นกกถ้าเขาก็เอามาต่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ
1: ์
0: มาทำเป็นหมวกบ้างเป็นกระเป๋าบ้าง
1: ค่ะ
0: อันนี้แค่เดียวนะคะรูปทรงเยอะๆมากของผลิตภัณฑ์ของเสือกกเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เสือกกเนี่ยธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวเสือแล้วก็ตาการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็เป็นกลุ่มที่พัฒนารูปลักษณ์ได้ดีมาก
1: ค่ะก็เป็น EP แรกๆเลยนะคะที่เราเอามาหยิบให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในส่วนของน่าจะเป็นวันศุกร์ที่แล้วนะคะที่เอาวิสาหกิจชุมชนของเสือกกเนี่ยได้มาออกให้วันนี้นะคะก็อย่างที่ท่านเรียนแจ้งไปว่าได้ขึ้นเป็นระดับกี่ดาวคะนี
0: ้คัดสรรปีแรกนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ดาว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ส่งไปประกวดงานผ้าและงานหัตถกรรมของระดับภาคแล้วค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจมากเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนามาจากกลุ่มเกษตรกรแล้วก็แปรรูปมาแล้วก็พัฒนารูปลักษณ์อะไรต่างๆมาเยอะ
1: ค่ะอันนี้ค่ะด้านหน้าเราใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ย
0: อันนี้เป็นเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นงานปั้นลิงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนเขาเริ่มต้นเลยเขาจะปั้นเป็นตุ๊กตาลิงเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรต่างๆตอนเนี้ยนะคะเขาก็จะเอามาทำเป็นเซตนะคะเป
1: ็
0: นเซตในการกล้วยนี่ก็เป็นผลผลิตของจังหวัดลพบุรีก็เยอะนะคะแล้วก็มาทำเป็นเซตให้นะคะพัฒนามาเยอะนะคะ
1: เป็นการปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะเป
0: ็
1: นดินน้ำมันญี่ปุ่นที่มันแข็งเลยนะคะซึ่งสามารถเอาไปเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าจังหวัดเราเองเนี่ยต้องขึ้นชื่อเลยว่าเป็นถ้าใครนึกถึงลพบุรีเนี่ยเขาคนนึกถึงลิงเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้ก็สามารถนำเป็นของฝากได้นะคะส่วนอีกหนึ่งที่นึกถึงเลยนั่นก็คือผ้าทอมัดหมี
0: ่ใช่ค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เวลาพูดถึงลพบุรีเนี่ยจะพูดถึงมากๆเลยและวันนี้นะคะเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากลิงผ้าทอมัดหมี่ของปั้นอย่างอื่นเรายังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เยอะมากๆที่รังสรรค์มาให้สำหรับผู้ค้าผู้ซื้อผู้ขายที่อยากจะเอาไปขายเอาไปอยากไปจำหน่ายหรืออยากเอาไปจับจ่ายใช้สอยกันเองนะคะก็ได้เลยวันนี้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวลพบุรีที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ค่ะ
0: ก็ขออนุญาตฝากอย่างนี้นะคะถ้ามีกลุ่มผู้ประกอบการหรือแม้แต่สมาชิกชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีอะไรต่างๆที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาจากภูมิปัญญาแล้วก็ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะคะก็อยากให้ท่านมาลงทะเบียนโอท็อปเพราะว่าเมื่อท่านมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะได้มีการช่วยท่านพัฒนาทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะการตลาดการบรรจุภัณฑ์เพราะว่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยเราจะมีโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอยากให้มาลงทะเบียนเริ่มต้นเนี่ยมาลงทะเบียนก่อนค่ะลงทะเบียนโอท็อปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะจัดกลุ่มระดับให้ว่าท่านจะต้องเข้าไปพัฒนาในระดับไหนเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่นำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยการเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยค่ะมาจำหน่ายมาพัฒนานะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยอยากให้เมื่อท่านทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเนี่ยให้มาลงทะเบียนก่อนค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะซึ่งจริงๆแล้วของเหล่านี้ค่ะมันเป็นของที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็อยู่ใกล้ตัวของเรามากๆเพียงแต่เราเนี่ยจะหยิบมันมาใช้ยังไงใช้ด้วยวิธีไหนวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาทางพัฒนาการ ชุมชนได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านได้เลยวันนี้นะคะรายการต้องขอขอบคุณนะคะท่านพัฒนาการเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะรวมไปถึงขอบคุณหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะที่ให้เกียรติออกอากาศมาเป็นอย่างดีค่ะและท่านสวามินีอิสระทัศน์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะผู้อำนวยการผลิตรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จะเจอกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้เรามีคุณมารินีน้อยสะอาดนะครับมาเป็นทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในห้องส่งห้องอัดของเราด้วยครับ
1: นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับก็เป็นวันเรียกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ
2: ที
1: น
2: ี้
1: ก็จะได้พักผ่อนก็เราจะได้พูดถึงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายน2519ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
2: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีนี้นะครับบอกว่าวันในวันที่28กันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทานธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับณที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2019นี้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาก็มีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการฐานบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญยฤทธิ
1: ์ครับตีสอง
2: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่เนี้ยเพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ด้านขึ้นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
2: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทันนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
2: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
1: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ก็ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสด้านะครับ ก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 นาทีก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสด้าเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
1: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
2: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสด้าเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
1: จิตต้านะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
2: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
1: กลับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
2: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ยนะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่น ะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
1: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
2: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักใดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุขคนทรัตน์ชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
2: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
1: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักใดนะครับตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้องเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
2: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยก บ้านรุ่นตำบลบักไดก็ร่วม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็ร่วม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
2: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับกองทหารอาสาพลทหารอาสานะครับพวกยังสมัครกันได้จนถึงวันที
3: ่10กว่าวันนี้10,000กว่าแล้วครับ
2: โอ้10,000กว่าแล้ว
3: นะครับ
2: ถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
3: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงษ์เผ่าแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
2: กับทางนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
2: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ลำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
3: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอลและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรโตรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอลระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอลและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบาลีไฮเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนะแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบจาพรปานปิ่นครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผลให้ตะกร้อทีมหญิงของไทยป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5และนับเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนแบดมินตันคู่ผสมรอบแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช่นกันบาสเดชาพลพวลานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พานคู่ผสมมือ5ของโลกแพ้ให้กับมายะทากุชิและยูตะวาตานาเบะคู่มือ13ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด16-21และ12-21คะแนนทำให้บาสและเฟรมต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: รับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: ความชุ่มฉ่ำนะคะฉ่ำกันตั้งแต่เมื่อวานยันตอนนี้เลยโอ้โหนะคะเกือบจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะฝนฟ้าไม่ปราณีปราศรัยนะคะมาเบาบ้างหนักบ้างนะคะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะมาตลอดทั้งวี่ทั้งวันกันเลยทีเดียวครับก็ที่อื่นก็คงจะไม่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าจะตกมากตกน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะตกทั่วถึงนะวันนี้นะแล้วเขาก็เตือนกันไปจนถึงวันที่27นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็อย่าได้ชะล่าใจนะคะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้นะคะด้วยความรักและห่วงใยเนาะจากแอนและรายการแอนข่าวบ่ายนะคะช่วงบ่าย2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรกก็จะอยู่ที่711กับ855ชั่วโมงที่2ก็จะอยู่ที่693กับ855นะคะ693ก็เสียงอดิสรสระบุรีนะ711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์855เนาะปราจีนบุรีนะคะเห็นเมื่อเช้านี้นะคะคุณอะไรอ่ะคุณเดี๋ยวนะคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์จาก693ส่งรูปมาให้พี่แอนดูนะคะบอกว่ารอซึมอยู่ขำเขามีแต่รอการระบายอ่ะนะคุณอนันต์บอกรอซึมอยู่นี่มันยังไงไม่มีทางระบายเล่นใช้ซึมเอาเหรอแล้วก็แบบว่าโอ้โหนะคะท่วมขังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนะที่693เนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้ช่วงนี้นะคะจะอะไรยังไงกันต่อเพราะว่าฝนฟ้าก็ยังไม่ได้หยุดตกเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดฟังแอนอยู่แล้วสถานีเขาเงียบกริบไปเฉยๆเสียงแซ่อย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเขาปิดเครื่องนะคะนะเขาปิดเครื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟังได้เรื่อยๆก็ฟังไปติดๆดับๆก็แสดงว่าเขายังอยู่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นสภาพอากาศคลื่นสัญญาณอะไรมันอาจจะไม่ดีฝนฟ้าขณะนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเนาะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปนะคะจากเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์มติชนออนไลน์คมชัดลึกใดๆก็ว่ากันไปเนาะพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะและสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะแล้วก็เรายังมีกาแฟแอนด์คอฟฟี่มีปาการมณีซับพันมีหมออนันต์สุวรรณโอสถแต่ว่าสำหรับอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวเท่านั้นนะคะที่มีโปรโมชั่นนี้ก็คือซื้อนะคะรวมกันโปรโมชั่นที่1ซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีนอกจากจะแถม CE COVID แล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยอีก1ขวดนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1หรือซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะของแถมเปลี่ยนเป็นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรงี้ไม่ได้นะคะซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นซื้อ4ได้5นะคะโปรโมชั่นเรามีทั้งหมด3โปรของเดือนกันยายนแล้วก็จะหมดเขตวันที่30วันนี้25แล้วเนาะเหลืออีก5วันถ้าใครชอบโปรนี้ก็แจ้งได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะได้รับของช้าบ้างนะคะอันนี้ทางไปรษณีย์เขาแจ้งมาเนาะเพราะว่าฝนฟ้ามันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะเอาของไปส่งเคยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้แล้วแหมไวทันกินทันใช้แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นในพื้นที่ที่ฝนฟ้าตกนะคะขอให้เข้าใจทางไปรษณีย์ด้วยเนาะก็ถ้าใครรอได้ก็รอก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวไม่ทันโปรนี้ก็ลองสอบถามกันดูนะคะว่าเอ๊ะเขาไปรษณีย์เขาไปส่งได้ไหมสะดวกสบายหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะคะแอนนะพร้อมส่งเพราะว่าบ้านแอนก็คิดว่าในเขตอำเภอเมืองบ้านแอนนะคงจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมอาจจะมีน้ำขังเป็นจุดๆไปนะคะเมื่อเช้าดูข่าวของลพบุรีก็หลายที่อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าน้ำท่วมเยอะแยะมันเหมือนเป็นน้ำขังนะคะเดี๋ยวสักพักท่านถ้าฝนมันไม่ตกลงมาซ้ำเนี่ยก็คงจะพอระบายออกได้บ้างส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดน้ำท่วมน้ำขังถึงหน้าคงหน้าแข้งอะไรใดๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามหมู่บ้านนะคะถนนเข้าซอยมาแต่ว่าถนนใหญ่อะไรนี้เขาก็ยังโอเคกันอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกแห่งทุกที่นะคะที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมขังเนาะคือลำบากยังไงเนี่ยแอนรู้ดิบนะคะอาจจะไม่รู้มากเท่าแต่ก็เพราะว่าบ้านเคยท่วมมานะเคยท่วมแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้อยู่เนาะ ตอนท่วมนี่ก็ลำบากอย่างนึงหลังท่วมก็ยังไม่สบายก็ยังลำบากต่อนะคะนะคะแล้วก็ลำบากแหละนะน้ำไฟจะกินจะอยู่เข้าห้องน้ำห้องท่านะคะทรัพย์สมบัติขนกองพเนินเทินทึกเอาไว้ไอตอนมันจะท่วมมันก็ตื่นเต้นนะคะอะดรีนาลีนหลั่งพลังมาขนปับพอน้ำยุบเท่านั้นแหละจะขนลงมาที่เก่านี่โอ้ยหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนะคะแถมยังมีต้องทำความสะอาดบ้านอีกอะไรอีกขี้โคลนใดๆโอ้ยเนาะสารพัดทีเดียวนะคะก็แต่ว่าทำยังไงได้มันท่วมแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้มันยุบไวๆก็แล้วกันให้มันเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะคะผลกระทบให้น้อยที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันแอนเห็นแวบๆเขาเตือนมาแล้วฉบับที่8เมื่อเช้านี้เขายังเป็นคำเตือนฉบับที่7อยู่เลยเนาะพอช่วงนี้ก็จะเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเดี๋ยวเตือนกันว่ายังไงแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วบ่ายโมง 21 นาทีนะคะบ่ายโมง 21 นาทีค่ะมาเริ่มกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนดีไหมคะทางด้านไทยรัฐเนาะมีอะไรกันบ้างนะคะเขาก็บอกวันศุกร์ชุ่มฉ่ำทั้งกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง80%นะกทมนะคนกทมวันนี้วันศุกร์เนี่ยบางทีวันเย็นวันศุกร์ต้องออกเดินทางไปนั่นมานี่น้องๆเรียนหนังสืออาจจะกลับบ้านกลับช่องต่างจังหวัดยังไงก็เช็คกันดีๆจุดน้ำท่วมน้ำขังอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฝนฟ้าคะนองการเดินทางก็ลำบากลำบนขอให้มีน้ำจิตน้ำใจให้กันถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนทุกคันเลยทีเดียวนะคะมีภาพถ่ายดาวเทียมด้วยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังจากที่ฝนฟ้ามันตกหนักสะสมนะคะเปิดภาพถ่ายดาวเทียมไหนดูดิมันอย่างกับจังหวัดลพบุรีอยู่ตรงนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยล้อมรอบเนี่ยอยุธยาใดๆอ่ะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะก็แฟนเพจจิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เปิดภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเช้านี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหลายจังหวัดหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมโดยระบุว่าจิสด้าเนี่ยได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเช็คน้ำนะคะข้อมูลล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดวันที่25ตอนเมื่อเช้าเนี่ย8:38เขาก็ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะคะวิเคราะห์เนี่ยเห็นเลยว่าปกคลุมหลายจังหวัดมากไล่มาเลยที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพบางส่วนนะคะส่วนทางภาคอีสานตอนล่างนะคะก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ชี้ให้เห็นพื้นที่กลุ่มที่เสี่ยงมากแบบว่าเป็นสีแดงหนาแน่นเลยนะคะแถวภาคอีสานตอนล่างก็จะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์101ค่ะเนี่ยนะคะคือจังหวัดที่เขาเตือนมาว่าเห็นภาพแล้วมันเหมือนกับเสี่ยงหนักนะคะเสี่ยงหนักแล้วก็ส่วนทางด้านจังหวัดอื่นเนี่ยก็ยังไม่เสี่ยงเท่าที่เอ่ยมานะคะก็คือภาคกลางนะคะกรุงเทพบางส่วนเหนือนิดไล่ลงมาภาคกลางแล้วก็อีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนาะแล้วก็อีสานย้ำอีกทีแล้วกันนะคะไล่มามีนครสวรรค์เนี่ยนะพิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีนะคะแล้วก็กรุงเทพบางส่วนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีสานตอนล่างก็สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็101ค่ะอ่ะนะจังหวัดที่อยู่ในข่ายก็เตรียมพร้อมระมัดระวังก็ถึงว่าดูภาพเนี่ยแผนที่เขาตรงกลางภาคกลางเลยนะแดงเถือกเลยเนาะนะคะ ได้แต่ถอนใจเฮือกๆอ่ะสู้กันต่อไปค่ะแล้วก็มีภาพนะคะภาพข่าวของน้ำท่วมที่ถนนแจ้งวัฒนะมอเตอร์ไซค์ขี่ลุยน้ำเครื่องดับกันนะคะก็ขนาดรถยนต์นี่ก็ในภาพเนี่ยนะคะรถปิกอัพเนี่ยก็น้ำปาเข้าไปครึ่งล้อแล้วนะมอเตอร์ไซค์ก็ดับเขาก็ช่วยกันเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ข่าวนี้ก็มาตั้งแต่ช่วง10โมงนะคะอ่วมหนักน้ำท่วมแจ้งวัฒนะตั้งแต่แยกคลองประปาไปจนถึง5แยกปากเกร็ดระยะทางที่ท่วมเนี่ย5กิโลกว่าทีเดียวนะคะก็ฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะเขาก็เร่งสูบแต่ฝนมันก็ไม่หยุดตกอ่ะเนาะมันก็อย่างนั้นวนกันอยู่อย่างนั้นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามาถึงเวลานี้จะแบบไหนอย่างไรนะคะทางผู้ว่าชัดชาติก็จับตาบอกเย็นนี้ฝนจะถล่มอีกนะแต่ก็ไม่กังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพยืนยันว่าปล่อยน้ำเหนือมาเนี่ยไม่ได้กระทบถึงกรุงเทพนะคะขอยืนยันว่าปล่อยน้ำเหนือไม่กระทบกทม.ค่ะแต่ว่าเย็นนี้ฝนถล่มอีก นะไม่กระทบแต่ก็ต้องระวังกันต่อไปนะคะที่จังหวัดที่อรัญญประเทศนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งช่วยเหลือเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะเขามีโฆษณาขั้นนะมีดนตรีขั้นซะด้วยหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐก็สำหรับวันนี้ฝนถล่มทั้งวันทั้งคืนนะคะก็ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่อรัญญประเทศสถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงค่ะน้ำในคลองพรมโหดเพิ่มระดับแล้วก็ล้นแล้วก็น้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระบายได้ทันก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ชุมชนหลายจุดนะคะแล้วน้ำมันเพิ่มอย่างไวเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือด่วนเลยเร่งนำกำลังอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะต้องเข้าไปให้ถึงแล้วก็เอาตัวผู้ป่วยเคลื่อนย้ายกันออกมาโดยเร็วเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางระดับน้ำที่มันก็ล้นเข้ามาในพื้นที่การช่วยเหลือผู้ป่วยออกจากบ้านเอาไปอยู่ในจุดปลอดภัยก่อนป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายถ้าหากว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็บอกตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจบ้านเรือนใกล้เคียงมีใครที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงนะคะการที่น้ำเข้ามาไวเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะคะหลายครัวเรือนก็ต้องเร่งขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้บนที่สูงคือบางบ้านเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมตรงนี้มาก่อนว่าอย่างนั้นนะคะอย่างอำเภอบ้านโคกอรัญญประเทศเนี่ยชาวบ้านบางส่วนนะคะเขาไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนก็ไม่ได้เตรียมขนย้ายของอะไรเลยนะคะพอฝนตกหนักน้ำไหลเข้าบ้านเท่านั้นแหละนะคะก็มันก็เก็บไม่ทันตกอกตกใจกันแล้วเพราะฉะนั้นต้องฟังข่าวนะเขาเตือนมาเนี่ยก็ต้องรีบนะคะรีบดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าพอถึงจังหวะที่น้ำมาแล้วจะไปหาความช่วยเหลือเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันยิ่งบ้านไหนมีผู้ป่วยผู้สูงอายุมีเด็กผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยอย่าได้ชะล่าใจทีเดียวนะคะเขาเตือนมาเนี่ยเราอาจจะเอ๊ะมันไม่เคยแต่ว่าเขาเตือนหนักขนาดนี้เราก็ต้องระมัดระวังกันเนาะที่ปราจีนบุรีก็น้ำหลาน้ำป่าเข้าทั่วหมู่บ้านกลางดึกนะคะแล้วก็มี5ชีวิตติดอยู่ในบ้านค่ะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อเช้าตี4ตี5น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน1หลังค่ะที่เขาไปสร้างอยู่ใกล้ๆกับลำคลองโนนสมบูรณ์นะคะที่บ้านหลังนั้นมีทั้งหมด5คนกู้ภัยก็บอกว่ายังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะในช่วงเวลาตี4ที่เป็นข่าวแล้วก็ทางด้านกำนันตำบลวังท่าช้างก็บอกว่าตรงเนี้ย ือหมู่6ตำบลวังท่าช้างน้ำป่าหลากเข้าท่วมถนนบ้านโนนสมบูรณ์หนองใหญ่เพราะว่าฝนตกหนักทั้งคืนก็ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรถนนเส้นนี้ได้แล้วผู้ประสบภัยติดอยู่ในบ้าน5รายของนายสำรวยชาญธนูผู้ใหญ่2เด็ก3นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ยังไม่สามารถเมื่อเช้านะเขายังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากรุนแรงมากและฝนก็ตกตลอดอย่างต่อเนื่องกำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านให้ออกมาด้านนอกอันนี้คือเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะคะขออภัยก็เป็นข่าวที่เข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอนเช้าและข่าวเนี่ยเข้ามาตอน10โมงครึ่งแต่ตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าน่าจะช่วยเหลือได้แล้วไหมนะผ่านมาอีก3ชั่วโมงนะคะถ้าฝนฟ้ามันไม่ตกยังไม่ตกหนักอยู่อะไรอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวไปอยู่หลังเดียวตรงนั้นนะคะโอ้5ชีวิตผู้ใหญ่2เด็ก3ค่ะหวังว่าจะช่วยเหลือมาได้แล้วแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะยังไม่มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมนะตรงนี้นะคะส่วนที่ศรีราชาค่ะศรีราชาฝนกระหน่ำคลื่นลมก็แรงงดเดินเรือข้ามฟากไปเกาะสีชังนะคะแล้วส่วนที่ศรีราชาน้ำก็ท่วมหลายจุดเลยทีเดียวค่ะที่ท่าเรือนะคะบริเวณท่าเรือเกาะลอยอำเภอศรีราชาชลบุรีฝนฟ้าคะนองนะคะจนทำให้เรือโดยสารข้ามฟากที่จะข้ามไปเกาะสีชังเนี่ยประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะคลื่นทะเลสูงเกินพอดีเนาะผู้ประกอบการก็กลัวจะเกิดอันตรายต่อประชาชนก็เลยนะคะงดชั่วคราวค่ะนะไม่เสี่ยงดีกว่านะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะก็พบว่าทะเลบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารเกาะลอยศรีราชาชลบุรีคลื่นสูงเรือโดยสารข้ามฟากก็จอดทอดสมออยู่ที่ท่าเทียบเรือนอกจากนี้ก็มีชาวประมงในพื้นที่ทอดสมอแล้วก็งดออกเรือเช่นกันบรรยากาศในอำเภอศรีราชาเส้นทางวัดนาพร้าวเก่าเส้นทางโค้งหนองน้ำดำนะคะถนนศรีราชาหนองคอเส้นทางซากคอหนองขามเส้นทางวัดบ่อหินเขาบอกว่าน้ำท่วมขังผิวจราจรสูงประมาณครึ่งล้อแต่ว่าเส้นทางวัดบ่อหินนะมีกระแสน้ำเชี่ยวกรากรถเล็กเนี่ยไม่สามารถไปได้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะแต่ว่าในภาพนี่ก็เห็นโอ้พี่แกร็บใช่ไหมไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยนะทำงานกันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนสงสัยจะงานหนักกว่าเดิมนะคนไม่ได้ออกไปเองก็ใช้บริการรถส่งของนะคะน่าเห็นใจขอให้ทำงานส่งอาหารอะไรก็ไม่รู้อะลุล่วงปลอดภัยนะคะรถใหญ่อย่าลืมเห็นใจรถแกร็บรถไรเดอร์ส่งอาหารอะไรพวกนี้ด้วยเนาะมีขนของขนอาหารอยู่หลังรถเต็มเลยนะคะน้ำสาดน้ำกระเซ็นเอาเห็นใจกันในช่วงที่ฝนฟ้าตกหนักลำบากลำบนกันแบบนี้เนาะน้ำเยอะน้ำแยะนะคะที่ไหนก็มีแต่น้ำค่ะในภาพข่าวอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะส่วนคอลัมน์ในกระแสค่ะมีอะไรกันบ้างของไทยรัฐในกระแสบ่ายวันนี้นะคะเนี่ยค่ะวันศุกร์ชุ่มช่ำกทมและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองกันร้อยละ80เช็คจุดน้ำท่วมน้ำขังกันให้ดีก่อนที่จะเดินทางเนาะแล้วก็กรมอุตุเนี่ยค่ะเตือนมาฉบับที่8นะคะรายชื่อของจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะคือเขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยนะคะว่ายังไงสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบฝนจากฝนตกหนักมีแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมเนี่ยแอนดูซิภาคเหนือก็จะมีเมื่อเช้านี้ไม่มีเหนือนะพอมาถึงช่วงบ่ายนี่มีภาคเหนือแล้วนะฉบับที่8มีภาคเหนือละแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะคะอีสานก็จะมีเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางมีอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาอันนี้คือผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆนะคะแต่ถ้าหนักมากมาทางนี้หนักมากเนี่ยภาคเหนือก็เพชรบูรณ์เลยค่ะภาคอีสานก็โคราชจังหวัดเดียวเลยเหมือนกันส่วนภาคกลางก็จะมีนะคะอย่างที่เขาเตือนไว้แล้วแหละนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อสักครู่นี้เนาะเนี่ยนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีก็ที่จิสด้าเขาเตือนเห็นภาพจากทางด้านบนเนี่ยนะคะมองทางอากาศลงมาเนี่ยแดงเถือกหมดเลยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกก็คือนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดนะคะอันนี้คือหนักมากนะทั้งหนักเฉยๆทั้งหนักมากก็หลายจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นระวังกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวขอให้ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะฝนฟ้าขนาดนี้ลองไปดูที่ราคาทองจะขนาดไหนนะคะจะเกี่ยวกันไหม ตั้งแต่เช้ามาจนถึงณเวลานี้นะคะปรับราคากันไปทั้งหมด16ครั้งค่ะปรับกันไป16ครั้งเป็นผลบวกอยู่ที่150นะคะตอนนี้นะทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 67,650 ทองรูปพรรณ 68,450 นะคะถ้าเรามีทองสัก1บาท1เส้นจะเอาไปขายเขาวันนี้ร้านทองเขารับซื้อเราในราคาบาทละ 67,450 67,450 นะเวลานี้นะคะตามฐานการคำนวณหักภาษีอะไรใดๆเรียบร้อยแล้วของเขานะคะค่ารับซื้ออะไรใดๆเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 67,450 บาทนะคะณเวลานี้คือบ่ายโมง36นาทีเนี่ยค่ะนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมทางด้านไทยรัฐนะคะแล้วลองไปดูที่ข่าวอาชญากรรมกันต่อค่ะข่าวอาชญากรรมนะคะมีอะไรบ้างหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีภาพของลูกชายเป็นตำรวจค่ะเอาปืนมาตรวจสอบปืนลั่นค่ะกระสุนเจาะเข้าหัวแม่เรียบร้อยเลยอะไรจะขนาดนั้นนะคะลูกเป็นตำรวจเอาปืนมาตรวจสอบแล้วตรวจอีท่าไหนปืนพุ่งไปเจาะหัวแม่ตายเลยค่ะเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆจากตอนแรกยังไม่ตายนะคะสาหัสก่อนแต่ตอนหลังคุณแม่ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะพันตำรวจโทสากลไกรนราสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตได้รับแจ้งมีคนเจ็บสาหัสจากปืนลั่นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวในห้องนอนมีคราบเลือดกระเด็นติดฝาผนังและบนเตียงนอนในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนมีปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติยี่ห้อกล็อกนะคะพร้อมกับแมกกาซีนภายในมีกระสุนปืนบรรจุเต็มแม็กวางอยู่พิสูจน์หลักฐานก็เอาออกมาตรวจสอบเขม่าวดินปืนแล้วก็มีพบปลอกกระสุนปืน9มม.ตกอยู่ที่พื้น1ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเก็บหลักฐานเขม่าวดินปืนที่มือของ10ตำรวจโทชนนทีไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากผู้ตายคือนางสาวสรทัศน์รัศมีวัย49ปีเป็นแม่ของ10ตำรวจโทชนนทีนั่นเองแล้วก็เชิญตัว10ตำรวจโทชนนทีไปสอบปากคำด้วยจากการสอบถาม10ตำรวจโทชนนทีบอกว่าตนได้นำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติกล็อกนะคะกล็อก19อ่านอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะ19เนี่ยนะคะเป็นอาวุธปืนของทางราชการมาตรวจสอบขณะที่ขึ้นสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุน9มม.มันค้างอยู่ในลังเพลิง1นัดทำให้เกิดปืนลั่นกระสุนพุ่งไปเจาะหัวแม่ที่อยู่ในห้องพักบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจก็จะได้สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหากับ10ตำรวจโทชนนาทีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปโอ้ยเวรกรรมเหลือเกินนะคะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดได้นะคะจะบาดเจ็บซะหน่อยก็ยังดีนี่กลายเป็นว่าพุ่งไปเข้าจุดสำคัญนะคะความประมาทของตัวเองทำให้แม่ตายเป็นอะไรที่ช้ำใจจริงๆนะคะ เรื่องไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นขอให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่นะคะปืนผาหน้าไม้เนาะประมาทขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดเหตุเมื่อนั้นเลยทีเดียวนะคะศาลพิพากษายกฟ้องบอสพอลสามารถแล้วก็แม่คดีฟอกเงินดีไอคอนนะคะวันนี้ค่ะศาลอาญานัดตั้งแต่10โมงพิพากษาคดีร่วมกันนะคะฟอกเงินหมายเลขดำที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องในสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐมีนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์แม่ของนายสามารถแล้วก็นายวรัตพลหรือบอสพอลอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป 2,500,000 บาทโดยนายวรัตพลหรือบอสพอลเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวจากเรือนจำกรุ๊ปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษาส่วนนายสามารถกับนางวิลาวันผู้เป็นแม่ก็มาฟังด้วยเช่นกันศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีไอคอนมีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านพนักงานสอบสวน DSI ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพบความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักของจำเลยที่1โดยจำเลยทั้งหมดรับโอนและโอนเงินด้วยบัญชีของตนเองทั้งสิ้นไม่มีการใช้บัญชีของคนอื่นการนำสืบของโจทก็ไม่ปรากฏว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดและไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือซุกซ่อนหรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการทำผิดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินได้รับมาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทไม่เพียงพอรับฟ้องไม่มีขออภัยครับไม่เพียงพอรับฟังกรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้องเลยภายหลังในสามารถก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความว่ายกฟ้องครับขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมนะคะยกฟ้องนะคะสามคนสามารถกับแม่แล้วก็บอสพอลอีกคนหนึ่งนะคะมีข่าวมาแค่นี้มีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะตอนนี้บ่ายโมง42นาทีค่ะประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะครบจบที่ประการค่ะนะเข้าดีดยังเยอะอยู่ประการบอกนะใครอยากได้ตัวย่อยเข้าดีดแจ้งได้เลยนะคะประการจัดส่งให้ไม่มีปัญหาค่ะก่อนที่จะก่อนที่จะเกี่ยวนะคะก่อนเกี่ยวสัก7วันก็โทรหาประกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวประกันส่งไปให้เก็บเงินปลายทางก็ได้ตัวย่อยเข้าดีดนะคะก่อนที่จะก่อนเกี่ยวก็เกี่ยวแล้วไม่ต้องตีเทือกนะคะนะคะเกี่ยวแล้วไม่ต้องตีเทือกวิทน้ำรอได้เลยนะคะหมัก10วันเท่านั้นค่ะเข้าดีดจะยุบยุบแล้วยุบอีกยุบได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ดินดีดินดีมากๆจนถึงขั้นว่าประหยัดปุ๋ยไปได้ 50% อ่ะนะคะต้นทุนก็ลดเด้ผลผลิตก็ต้องเพิ่มนะคะยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มโดยประกันมณีทรัพย์พันธ์ค่ะสอบถามสั่งซื้อใดๆโทรหาประกันได้นะคะ0806264419และ0879934626นะคะประกันบอกขอย้ำนะเกี่ยวเสร็จใหม่ๆเนี่ยอย่าตีเทือกนะจ๊ะแล้วก็ โทรหาประกันครั้งเดียวพอสายมันซ้อนกันคนโทรก็จะงงนะไม่รู้เบอร์นี้โทรหรือยังอ้าวโทรแล้วโทรอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะโทรครั้งเดียวพอนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวแดงไว้เลยใช่ไหมนะหน้าจอจะได้รู้ว่าคนเนี้ยโทรกันแล้วนะคะแบบนั้นเอาครั้งเดียวพอประกันบอกโอ้โหเขาดีดแน่นมากๆตอนนี้ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่นะคะมากันเพียบเลยทีเดียวแต่ว่าประกันรู้ว่ารีบเดี๋ยวจัดส่งให้ไวๆแต่ก็ต้องตามคิวนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศค่ะสารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศเราสกัดกันแบบเข้มข้นนะคะมีสรรพคุณที่ดีมากเลยคือปกติมันช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักได้ดีแล้วมันยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะอ่ะคุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่กินได้เลย2มื้อนะคะ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและ2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงนะคะวันหนึ่ง2มื้อมื้อละ2แคปซูลค่ะแอนก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงคุณอาที่กินแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะก็ได้กรุณาโทรมาสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านดีวันดีคืนแข็งแรงเป็นปกติเป็นปกติดีเนาะเพราะว่าฟังดูแล้วมันก็แหม่นะจะหลับจะนอนง่วงแอนเอ้ยนะคะพอหลับตาเคลิ้มๆเอ้ามันสะดุ้งปวดฉี่อีกแล้วนะคะแล้วลุกไปฉี่บอกก็ฉี่ได้นิดเดียวแต่มันก็นอนอยู่ไม่ได้ก็ลุกตื่นอยู่อย่างเงี้ยนะคะทำให้นอนหลับไม่เพียงพอรู้สึกเพลียบางเช้าบางทีเช้าๆตื่นมามึนงงแบบโอ้โหไปอีกเรื่องนึงเลยจากเรื่องเนี้ยมันก็ลามไปอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอย่าได้ชะล่าใจนะคะทุกท่านที่มีอาการแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจมันอาจจะยังไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรกันทุกคนนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราปล่อยปละละเลยมันก็อาจจะเกิดอาการอักเสบแล้วก็กลายเป็นมะเร็งได้แต่ไม่ใช่ว่าฉี่กระปริดกระปลอยฉี่แล้วเจ็บแล้วปวดอะไรจะเป็นมะเร็งทุกคนนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าละเลยมันมีโอกาสที่จะเป็นได้เนาะเพราะฉะนั้นพอเวลาเริ่มเป็นก็รีบดูแลแก้ไขอย่าปล่อยนานไปนะคะขอให้ทุกท่านแข็งแรงค่ะอยากได้พลอยสีทองก็โทรมานะคะ0819474708 0819474708ค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของไฟไหม้นะคะเยอะแยะมากมายมีกันทุกวี่วันค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็ไฟไหม้บ้านศิลปินโนราชื่อดังนะคะเพลิงก็โหมเผาวอดเสียหายหลายแสนเลยทีเดียวค่ะเหตุเกิดเมื่อคืนตอน 2:30 นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชุดเคลื่อนที่เร็วกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพัทลุงนำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงค่ะเมื่อไปถึงก็ที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยในบ้านเนี่ยก็แบ่งเป็นห้องโถงห้องต่างๆ3ห้องเชื่อมต่อกันแล้วก็มีห้องครัวไฟไหม้นะคะตรงกลางเลยค่ะที่ใช้เป็นห้องเก็บของโดยมีทั้งเครื่องหอมธูปเทียนเครื่องบูชากล่องกระดาษผ้าม่านอุปกรณ์อื่นๆคอมพิวต้งพิวเตอร์นะคะวางกันอยู่ใกล้ๆกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำคุมเพลิงก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นห้องเก็บของเสียหายหนักหลังคาพังถล่มคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นเสียหายนะคะมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 300,000 ค่ะเป็นห้องเหมือนกับเก็บสินค้านะคะมีกล่องพัสดุเยอะแยะมากมายก็คล้ายๆที่ออฟฟิศของแอนนะสารพัดกล่องไม่รู้กี่ขนาดวางกองกันพเนินเทินทึกเนี่ยแหละค่ะนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าส่งของอะไรเจ้าของเนี่ยเขาชื่อว่านายพินโยอายุ38เขาเป็นโนรานะคะโนราพินโยสองหิ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเขาไปทำธุระต่างอำเภอในบ้านน่ะมีญาติพักอาศัยอยู่คนเดียวญาติได้กลิ่นควันไฟก่อนจะออกมาดูเพราะว่าเพลิงลุกไหม้อย่างแรงจากห้องที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นห้องเก็บของก็เลย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะก็สันนิษฐานกันว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามไปยังสิ่งของที่มันอยู่ในห้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบหาสาเหตุให้ชัดเจนแต่ว่าไม่มีใครเจ็บใครตายก็ยังถือว่ายังโชคดีอยู่เนาะโชคไม่ร้ายซะทีเดียวนะคะสาเหตุเพลิงไหม้และความเสียหายที่แน่ชัดเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าโอ้โหถ้วยชามนะคะวางกันแบบเยอะแยะถูกไฟไหม้แล้วก็แตกละเอียดไปหมดเลยค่ะณจุดนี้น่าจะเป็นจุดครัวนะคะจุดครัวพังหมดเลยอ้าวก็ตามนี้เนาะจะไปไหนมาไหนฟืนไฟนะคะตรวจตรากันให้ดีไฟไหม้กันได้ง่ายๆค่ะบ่ายโมง49นาทีนี่ก็ไหม้ค่ะไหม้คลุ้งไปหมดเลยนะคะควันขโมงเลยค่ะเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านปรากฏว่าเข้าไป เข้าเจ้าชาวบ้านอยู่ใกล้ๆกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยไปกันดับไฟเมามึนกันหมดเพราะว่าเพลิงไหม้โรงเพาะกัญชาค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยเนาะที่ไหนล่ะเนี่ยพัทยานะคะไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนย่านเทพประสิทธิ์ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับพงดับเพลิงตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือฝนก็ตกชาวบ้านก็มายืนมุงดูติดตามสถานการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเอารถ2คันเข้าฉีดสกัดเพลิงไหม้ในปรากฏว่าไอ้จุดที่ไฟไหม้เนี่ยควันมันก็คลุ้งออกมานะคะพวยพุ่งออกมาอย่างหนาแน่นแล้วกลิ่นนี่ฉุนกึกไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยเขาดัดแปลงเป็นโรงเพาะปลูกกัญชาในอาคารทั้ง2ชั้นความร้อนจากเปลวเพลิงทำให้ต้นกัญชาแล้วก็อุปกรณ์ภายในเนี่ยได้รับความเสียหายไม่มีใครเจ็บใครตายนะคะพนักงานหญิงอายุ47ซึ่งทำหน้าที่ดูแลโรงเพาะกัญชาเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นประกายไฟมาจากกล่องควบคุมระบบไฟก่อนจะได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหญิงเพื่อนบ้านอายุ60บอกว่าบ้านหลังเนี่ยเขาเปิดเป็นโรงเพาะปลูกกัญชามานานแล้วชาวต่างชาติเป็นเจ้าของแล้ววันเกิดเหตุน่ะได้ยินเสียงระเบิดกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวบ้านนะคะกลัวว่าจะลามมายังบ้านของตนก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่จนสามารถมาควบคุมเพลิงแล้วก็ควบคุมกลุ่มควันเอาไว้ได้เนาะตำรวจลงพื้นที่บันทึกภาพกลุ่มควันก็เป็นสีขาวพวยพุ่งออกมาเลยทีเดียวนะคะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกสงสัยว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วมันก็ลามไปยังต้นกัญชาแล้วก็อุปกรณ์ในโรงเพาะปลูกเนาะได้รับความเสียหายคือมูลค่าความเสียหายก็ยังประเมินอะไรไม่ได้เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะแต่ระหว่างการที่เข้าระงับเหตุเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเอ่ยกู้ภัยตำรวจชาวบ้านแถวนั้นมึนงงปวดหัวกันไปหมดเลยเพราะว่าได้กลิ่นกลุ่มควันกัญชานะคะที่ถูกเผาไหม้ก็หลายคนก็ต้องถอยห่างออกมาหลีกเลี่ยงการสูดดมควันกันเป็นเวลานานค่ะนะเขาได้กลิ่นกันขนาดนั้นเขาก็เวียนหัวไอ้พวกที่สูบๆนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดียังไง นะบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ใครต่อใครได้กลิ่นเนี่ยเวียนหัวกันหมดแต่คนที่ชอบสูบไม่รู้ยังไงนะไม่เวียนหัวหรือไงก็ไม่รู้เนาะก็แปลกๆดีนะคะอ่ะก็ไม่มีใครเจ็บใครตายมีแต่กัญชาวอดวายกันไปทั้งห้องนะคะงานนี้จากภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วนี่มีคำถามมาฝากทิ้งท้ายกันชั่วโมงแรกค่ะแพงไปไหมนะพนักงานสาวร้องไปซื้อผักตลาดดังย่านสันกลางไม่กี่มัดนะจ่ายเงินไปตั้ง315บาทกองเนี้ยมันแพงไปไหมแล้วจะให้ใครตอบดีนะคะวรานันท์อายุ29ชาวสันกำแพงเชียงใหม่ไปซื้อผักที่ร้านแห่งหนึ่งในตลาดย่านสันกลางไปเจอผักที่ราคาสูงมากเลยนะคะจ่ายไปเนี่ย315บาททางร้านลดให้15บาทคิด300ถ้วนวรานันท์บอกว่าไปซื้อผักร้านเนี้ยติดอยู่กับร้านขายหมู ที่เลือกซื้อยอมรับว่าไม่ได้สอบถามราคาก็เลือกหยิบผักใส่ตะกร้าไปเรื่อยๆพอทางร้านเอาไปคิดเงินรวมแล้ว315ลดอีก15เหลือ300นะคะกลับมาบ้านเธอก็มานั่งพิจารณาผักว่าทำไมราคามันสูงจังถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนและปริมาณสินค้านะคะซึ่งก็เคยซื้อแบบนี้เป็นประจำในร้านค้าร้านอื่นนะคะโดยปกติถ้าซื้อกัน300เนี่ยมันต้องได้ผักเยอะกว่านี้นะคะในวันที่ไปซื้อพบว่ามีที่ร้านเนี่ยมีพนักงานไม่คุ้นหน้า2คนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพนักงานใหม่หรือเจ้าของร้านรายใหม่แล้วไม่รู้ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอยากให้ทางตลาดเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยการร้องเรียนไม่ได้มีเจตนาที่จะมีปัญหากับทางร้านนะไม่ได้คิดกล่าวหาใดๆเนื่องจากตัวเองก็ไม่ได้สอบถามก่อนให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อนึกว่าราคาเหมือนเดิมๆที่เคยซื้อแล้วก็หยิบผักก็หยิบใส่แล้วก็จ่ายเงินไม่ได้ถามก่อนว่าเขามัดเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าจากการตรวจสอบด้วยสายตามีความรู้สึกว่ามันแพงเกินกว่าที่เคยเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อก็อย่าลืมสอบถามให้เรียบร้อยนะคะบางทีซื้อเห็นเขาใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วพอเขาบอกราคาชะงักแหละแต่ว่าโอ้โหเราก็ลืมถามเขาเนาะก็จำใจต้องควักเงินจ่ายเข้าไปแล้วก็มาสงสัยที่บ้านจ่ายเข้าไปเรียบร้อยแล้วมาสงสัยที่บ้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วนะถามซะก่อนจ่ายก็น่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะใครฟัง855ก็ฟังต่อเนาะส่วนใครฟังทาง711หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิศร693สระบุรีเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใด
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสตรีประภาค่ะเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
16: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายตราวุฒิชัยคลั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวันรบเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้การเดินเท้าต่ำแขนทิ้งดิ่งข้างลำตัวความเร็ว429ต่อนาทีประกอบเพลงพระยาโศกเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงอาทิตย์อับแสงขณะที่ริ้วขบวนที่3เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ราชวัดเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย3รอบ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
6: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
6: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
7: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
6: มีน่าล่ะแปลงผักเข้าในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
7: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
6: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
7: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
8: 0894780889
7: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
6: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
8: 0894780889
6: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะสุกัญญาทักทายในเรื่องราวของการเกษตรนะคะกับบรูมิโนไลน์07ค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนาะเกษตรกรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยนะคะชุดเล็กสำหรับบรูมิโนไลน์07ฉีดพ่นได้5ไร่350บาทค่ะส่วนชุดใหญ่940บาทฉีดพ่นได้15ไร่ค่ะซื้อชุดใหญ่2ชุดนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะตอนไหนๆเราก็ยังคงแจกเสื้อแขนยาวกันเหมือนเช่นเคยกับ Brumino Line 07ค่ะมาควบคู่กับ Impact แล้วก็ Dinfrin ครบเซตชุดหนูทำได้ฝาเขียวฝาแดงเนาะสอบถามคุณเจ้าไก่ได้เลยในเรื่องราวของการสั่งซื้อยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพี้ยนะคะเชื้อราเอ้ยแบคทีเรียอู้เยอะแยะมากมายแม้กระทั่งในเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเราก็มีจัดจำหน่ายค่ะ089-478-0889ค่ะ089-478-0889ค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยในเรื่องราวของการติดตามรับฟังรายการเนาะเดี๋ยวรอออนแอร์จากคุณเจ้าไก่พูดคุยสดๆในเรื่องราวของการเกษตรสำหรับวันนี้ค่ะมาพร้อมกับราคากลางจากตลาด4มุมเมืองซึ่งเรานะคะมาพูดกันเป็นประจำเนาะว่าราคาช่วงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็พูดคุยกันนะคุณผู้ฟังเนาะ089-478-0889สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับปลูกง่ายขายเป็นวันนี้ก็อากาศเย็นเหมือนเมื่อวานเลยนะคุณสุกัญญาแต่ดูแล้ววันนี้เหมือนจะเย็นกว่าเมื่อวานด้วยนะครับหลายพื้นที่เขานี่โชว์อุณหภูมิกันใหญ่เลย
0: ทำไมอ่ะใครลดมากกว่ากันไง
1: ประมาณนั้นแหละ14องศา15องศา16องศา17องศาอะไรอยู่แถวๆนี้นะ
0: ดิฉันเนี่ยอยากจะให้พระอาทิตย์วันนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนไปเลย
1: ทำไมครับ
0: ดิฉันหนาวไงอยากจะอาบน้ำมั่งถ้าพระอาทิตย์อยู่ก็อาบน้ำได้
1: ไม่เห็นเป็นไรเลย

0: ท่านหัวเราะใหญ่เลยมันคลองมันมีน้ำให้อาบด้วยเหรอตอนนี
1: ้มีสิถ้าไม่มีคลองน้ำมันจะทำการเกษตรได้ไงอ่ะ
0: เอาครับอาบน้ำคลองก็น้ำคลอง
1: มันเย็น
0: มันเย็นใช่ไหมโอ้ถ้าน้ำคลองนี้เย็นแน่นอนคุณสุกัญญา
1: บอกไงถ้ามีพระอาทิตย์อยู่ดิฉันอาบได
0: ้ระวังพระถุงหลุดนะทำน้ำคลองครับถือว่าตีโป่งมาถุงอยู
1: ่ตีโป่งไม่มีหลุด
0: ไม่มีหลุดใช่ไหมรุ่นนี้แล้วไม่มีหลุดใช่ไหม
1: รุ่นนี้แล้วไม่มีหลุดดิฉันชำนาญ
0: ดีวันนี้ผมว่าจะมีสาวๆเป็นแขกรับเชิญนะแต่ไม่รู้สาวๆจะว่างรับหรือเปล่านะคุณสุกัญญา
1: ก็ไม่แน่หรอกถ้าสาวรู้ว่ามีหนุ่มหล่อโทรไปเขาก็อาจจะรับ
0: เดี๋ยวผมลองโทรติดต่อดูนะครับ
1: ก็ไม่
0: รู้ว่าจะรับหรือไม่รับนะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวรอเนาะว่าสาวๆบ้านเนี้ยหรือสาวจังหวัดเนี้ยจังหวัดไหนก็ไม่รู้นะบ้านไหนก็ไม่รู้ตัวคุณเจ้าไก่เขาก็ยังไม่รู้เลยมึงน่ะนะคะสุกัญญาเองก็ไม่รู้เขาไม่ได้แจ้งนะคะก็โทรอย่างนี้แหละเอารับก็รับนะสาวๆถ้าสาวไม่ได้รับเราก็ไม่ได้คุยเนาะนะคะบางทีหนุ่มๆเกษตรกรลุงๆนะคะนานาทั้งหลายนะคะกำลังรอฟังเสียงสาวๆทำการเกษตรใช่ไหมว่าจะเป็นสาวบ้านไหนเน
0: า
1: ะ
0: สาวๆรับแล้วคุณสุกัญญาคร
1: ับ
0: สวัสดีครับคุณป้าครับ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: โอ้ป้าเมื่อกี้ยังบอกในรายการว่าสาวไงไปเรียกเขาป้าล่ะ
0: ป้าบอกว่าสาวเหลือน้อยแล้วตอนนี
2: ้เหลือน้อยเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเนี่ย
1: โอ้โหได้800แล้วเนาะ
0: โอ้เสียงยังแข็งแรงอยู่เลยคุณป้า
1: ค่ะ
2: ป้าแบบลูกก็ปกติเรียนมาเมื่อก่อนเขาเป็นครูสอนเด็กเรียนอยู่นครสวรรค์ทีนี้เขากลับมาอยู่บ้านไม่มีงานทำ
0: อ
2: ยู่ที่เฉยเอานาที่เขาให้เราเช่าเรามาลองทำดูที
1: ่คุณได้ต้องถามคุณ
2: ไม่เคยทำนา
1: ถามคุณป้าเขาก่อนนะว่าคุณป้าอยู่จังหวัดไหนบ้านไหนอ่ะ
0: ป้าใส่ยาน
2: อย
0: ู่
2: โพงนางดำจ้าอยู่โพงนางดำตก
0: มีป้าบอกแล้วอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท
1: โอ้สาวสวยชัยนาทนี่เอง
0: ป้าเล่าให้ฟังหน่อยเอาแก๊งหนูทำได้พิชิตนี่มันเป็นยังไงนาป้า
2: โอ้มันทั้งหมดมันก็15ไร่พอดำได้สัก15วัน
0: ครับ
2: 15วันป้าก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาเลยฉีดยาแล้วมันก็แดดูมันก็ดีเขียวดี
0: ครับ
2: นาอื่นเขาไม่ได้ใช้กันดีมันเปรียบเทียบกันนาข้างๆมันก็เขาก็เขียวมันก็ใส่ปุ๋ยนะ
0: ครับ
2: มันเขียวคนแ
0: บบอันนี้มันเขียวคนแบ
2: บใช่แล้วเขาหวานก่อนตั้งเขานาหวานเขาหวานก่อนตั้ง10กว่าวันนะ
0: ครับ
2: จะเริ่มดำมันต้องทันนะโอ้สูงควายตอนนี้ข้าวใหญ่กว่าเขา
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้ที่บ้านป้าหนาวมั้ยที่สัปดาห์
2: หนาวหนาวแล้วลมก็แรงด้วย
0: แล้วข้าวป้าแดงมั้ยหรือว่ามัน
2: ไม่แดง
0: แล้วค่อนข้างเป็นไงป้า
2: เขาก็เอายามาฉีดพวกยาพวกอะไรมันก็แดง
0: แดงไปใหญ่เลยครับ
2: ใช่ทีนี้ป้าก
0: ็ครับ
2: ดองสั่งฉีดไปดองเที่ยวเลยนะ
0: อ๋อฉีดไปดองเที่ยวแล้ว
2: แค่2ชุดเลย
0: ใช่ผมดูข้อมูลแล้วล่ะครับครับ
2: นี่คนนาป้ามันติดถนนเนี่ยติดถนนใหญ่คนก็ผ่านไปผ่านมาไปไล่ไปนาก็ต้องผ่านนานั่นแ
0: หละครับ
2: เขายังพูดกันบอกให้บ้านนี้เขาใช้ปุ๋ยอะไรถึงใบเขียวไม่เห็นแดงสักทีมึงเขาก็พูดกันเขาก็ไม่ได้คุยด้วยก็ได้แต่พูดแล้วก็ขี่ผ่านรถผ่านไปงั้นนะถามป้าก็จะบอกว่าถ้าอยากใช้ก็มีเบอร์ที่บ้าน
0: อ๋ออันนี้ต้องรอให้เขาถามนะป้านะ
2: ใช่แต่น้อยก็ถามอันนี้เขาไม่เคยใช้แถวบ้านไม่เคยใช้เลยนะยาที่เนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักบอกมันไม่มีขายที่ตามตลาดละเขาต้องซื้อ
0: เออ
2: ถ้าใครอยากได้

0: ถ้าอยากใช้ก็เบอร์ที่บ้านนี
1: ้ครับ
0: แต่นี่แต่คนเขาเคยใช้อย่างเก่าอย่างนั้นแล้วเขาก็จะคลายเขาแบบนั้น
1: เออจะเปลี่ยนใจเขายากอยู่ป้า
0: ตอนนี้ของบ้านเป็นข้าวดำตอนนี้เขาบอกว่าข้าวดำมันใช้ทุนเยอะข้าวดำจะบอกข้าวหวานมันใช้ทุนน้อย
1: ครับ
0: นี่ป้าก็เออลูกก็ไม่เคยทำนะเพิ่งจะเริ่มทำแต่ปากคงดำดีกว่ามั้งเวลาเผื่อมันมีหญ้ามีอะไรมันจะได้ได้ง่ายๆหน่อย
1: ครับก็ลดปัญหาเรื่องหญ้าไปหน่อย
0: เห็นเจ้าใกล้บอกว่าให้ใช้ตั้งแต่เล็กปากก็พอ15วันก็ใส่ผงฉีดยาตามไปเลย
1: ตามที่บอก
0: แล้วแข็งแรงดีเขียวปัดโตตอนนี้ข้าวที่ก็หวานก็ตั้ง10กว่าวันโตทันอ่ะสูงกว่าอีกด้วย
1: โอ้ฮะแสดงว่าได้ผลดีนะป้าครับ
0: ดีจ้าดีจ้าอีกทีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยที่ท่าลายให้จะได้จัดไว้ป้าเลยครบชุดเลยนะยา
1: ครับ
0: หนังเหนยาเพียแล้วแกงหนูทำได้ว่าแดงผักเขียวด้วยนะ
1: อ
0: ้
1: าวได้ได้ป้า
0: โรบิโน่แล้วก็ลายทุเชต
1: ครับ
0: อันเนี้ยที่ท่าลายครับเนี่ยทีที่ครบเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้ผมส่งให้ป้าครับ
0: แล้วก็
1: ครับ
0: ดูชื่อช้าต้นมันจะแกร่งดีต
1: ้นแกร่งดี
0: ไม่
1: แข็งแรงครับเริ่มจะท้องยังป้าอ้าว
0: ยังข้าวยังพึ่งได้เดือนครึ่ง
1: โหแต่ป้าฉีดไป2รอบแล้วคุณสุกัญญา
2: ไม่เป็นไรคุณป้ามั่นใจว่าฉีดบูมิโนไลน์7ต้องฉีดอยู่เรื่อย
0: ๆคนเขาก็ว่ากันไงบอกว่าลงทุนจังระวังเฮ้ยจะขาดทุน
2: อย่างโอ๊ยอย่าไปฟังคำพูดของคนอื่นนะเพราะว่าที่เขาพูดไม่ใช่นาเขานะเรา
0: แต่ที่นั่นน่ะสิเลยก็บอกว่าลูกบอกว่าเราทำข้าวไม่ได้ทำหญ้าเราทำอะไรดี
2: เออ
0: มันก็ไม่ได้ข้าวขาย
2: ชอบความคิดของลูกสาวจังเลย
0: เราทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ข้าว
1: เออโอ้ถูกต้องของป้าเลยนะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ นี่เลยก็บอกเราทำดีๆเดี๋ยวเวลาได้นาตอนโน้นเกี่ยวเราก็ได้ข้าวแต่เราไม่ลงทุนมันก็ไม่ได้ข้าว
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: ถูกต้องค่ะแล้วเป็นการลงทุนที่ไม่ได้เสียเปล่าคุณป้า
0: ใช่ใช่ก็เห็นมันโหเขียวปัดเลยนะ
1: ครับ
0: ตาตีนก็แข็งไม่ใช่ว่าตัวอ่อนแล้วบางนั่นเนี้ยกอแบะ
1: เอาก็ใช้ตั้งแต่เล็กเนี่ยก็ได้ผลดีครับ
0: เห็นลมมันพัดแรงอยู่สองสามวันแล้วก็มีหนาวด้วยป้าก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเปล่าแล้วจะมาขี่ดิจ๊ะเนี่ย
1: ป้องกันไว้ครับ
0: ป้องกันไว้เห็นเจ้าไก่ก็บอกอย่างนั้นแล้วบอกมันป้องกันไว้ปล่อยมันเป็นตะกอนแล้วมันแก้ยาก
1: ใช่ถูกต้องครับอันนี้จริงจริง
0: ใช่
1: ครับ
0: เลี้ยงลูกก็ยังไม่เคยทำนาเลยคุณทำนาเป็นครั้งแรก
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
0: ด้วยแล้วก็อย่างว่าในลาไปนาก็มาเป็นเพื่อนเขา
1: ครับ
0: ไปบอกเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ทำนาไม่เป็นละ
2: ลูกคุณป้าอายุเท่าไหร่นะคะ
0: 83แล้ว
2: ลูกลูกอ่ะนะลูกสาวอ่ะนะ
0: อ๋อลูกสาวอายุ60แล้ว
2: อ๋อเกษียณอายุราชการกลับมาอยู่บ้าน
0: ใช่ใช่ๆมาอยู่ด้วยแม่พ่อแม่อยู่คนเดียวพ่อก็เสียไปนานแล้ว
1: อ๋อ
0: นี่นาก็ไม่ได้ทำก็ให้เขาเช่าทำอยู่แต่นี้เขากลับมาบอกไม่มีอะไรทำอยู่เฉยๆแม่อยากจะเอานาที่ให้เขาเช่านะเอามาทำลองทำดูสิบอกผมจะทำได้หรือไม่เคยทำก็ลองดูที่แม่ว่าเผื่อมันจะได้ดีกว่าให้เขาเช่า
2: จริงมันได้ดีกว่าเขาเช่าที่นู้นเขาเช่าไร่เท่าไหร
0: ่พันเดียว
2: เหมือนกันแถวบ้านหนูก็พันเดียว15ไร่ก็15,000
0: ใช
2: ่ถ้าเราทำเองก็อาจจะได้แสนก็ได้นะ
0: ก็ไม่รู้ถูกแพงก็ง่ายแค่นั้นหายพันเดียวแล้วยังมีอยู่ที่นึงก็ให้หลานทำอยู่ที่ถึงบอกลองทำแค่นี้ก่อน
2: ลองที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราเก่งแล้วเราจะไปทำข้างหน้าได้เราทำแค่นี้ก่อนเอาใกล้ๆบ้าน
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นกำลังใจ
0: จะบูกันจะบอกแม่ลงทุนจังถ้าไปซื้อโน่นซื้อนี่มาจ่ายมาโน่นนี่เดี๋ยวระวังเลยขายจะไม่ขาดทุนไม่ได้อะไร
2: ฉันลงทุนด้วยนะฉันไม่ใช่นาแก
0: บอกเงินคืนของเราไม่ได้เงินของเขาก็เดือดร้อนอะไรเนี่ย
2: ที่เขาพูดเพราะอะไรรู้เปล่าเขาพูดเขาพูดอะไรรู้เปล่าเพราะว่าไอ้ที่เขาพูดน่ะมันไม่ใช่นาเขาไง
0: ก็นาของเขามีแต่หญ้านี่พอล้มพัดเข้าข้าวออกแล้วล้มพับหมดเลย
2: เออ
0: เลยครับ
1: ฮะ
0: นาเลยครับลงไปเป็นทับคามาเห็นข้าวไม่รู้ก็อยู่ไหนนี
1: ่ก็ว่ากันไป
2: ไม่เป็นไรเราก็ทำให้เขาดูแสดงว่าเขาก็สังเกตบ้านเราอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่จะบอกว่าเราที่แท้แต่ปากคนที่เขาจะพูดจะแทงเขาแล้วก็ทำของเราให้มันดีกันแล้วกัน
2: ใช่ไม่น่ารักจังเลย
1: ก็เป็นกำลังใจให
0: ้เราลงทุนไปทำแล้วก็หวังค่าได้ข้าวทำจริงจังกว้างเวลาเกี่ยวก็ไม่ได้ข้าวมันจะม
1: ี
0: แต่ย
2: ่
0: า
1: คร
2: ับ ค่ะก็เป็นกำลังใจนะให้สำหรับคุณป้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็รบกวนคุณป้าเลยขอบคุณมากมากนะครับป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: จ้า
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: ค่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณป้าเนาะคุณเจ้าไก
1: ่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหยังทำไร่ทำนาไหวคุณเจ้าไก่เอ้ยอายุเรายังเท่าไรเอง
1: จะเป็นเทรนเนอร์ให้กับลูกสาวด้วย
2: ก็เหมือนกันก็เหมือนกันพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็สอนวิชาให้ลูกไว้เนาะ
1: ครับจะให้ตัดไปให้หมดเลยนะคุณสุกัญญาทั้งยาหนอนยาเพียยาเชื้อราอะไรแต่อย่างที่แกบอกมาว่าข้าวมันแข็งแรงอ่ะใบมันเขียวทั้งที่แบบของคนอื่นป้าก็บอกว่ามันดูอ่อนแอกว่าของป้านะก็ลองใช้ดูสำหรับท่านที่ปลูกอยู่น
2: ะ
1: ก็ลองดูนาข้าวก็คนสั่งไปใช้เยอะนะครับของป้าอยู่ที่โพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีครับ
2: อ
1: ันไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองดูเพราะป้าแกบอกว่านาป้าติดถนนเนี่ยยังผ่านไปผ่านมาเยอะอยู่ก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าเอ้ยใช้กับนาข้าวมันดีจริงไหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าด้วยอ่ะมาถึงเรื่องของเราต่อคุณสุกัญญาผมส่งรูปไปนี่เป็นทางร้านนะครับของเนี่ยเหลียงเนี่ยเมื่อเช้าไปดูมาแกบอกจะเลิกใช้แล้วอ่ะคุณสุกัญญา
2: ทำไม
1: มันดกมากแกบอกว่ามันติดทุกข้อเลยโอ้ยตายตายตายตายตายอย่างนี้
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมันดกก็บ่นพอไม่ดกก็บ่นนะเดี๋ยว
1: ก็คงจะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ขอให้ได้ราคาดีๆส่วนมะระนี่เป็นของน้องนุ๊กน้องเก๋แหละที่ผมบอกเมื่อวานนะนะเขาก็ขอบคุณเรามาที่สัญญามันใช้แล้วได้ผลผลิตดีเนี่ยสำหรับมะระจีนนะช่วงนี้ก็ราคาดีด้วยท่านก็ลองเอาไปใช้ดูสำหรับท่านที่ปลูกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดไหนนาข้าวพืชผักลูกผักใบนะครับไม้ดอกไม้ผลเนี่ยฉีดได้หมดเลยวันนี้ก็มีปลาแกน่าจะปลูกมะม่วงอยู่บอกมันเริ่มออกต้อออกลูกแล้วฉีดได้ไหมฉีดได้ครับก็ฉีดผสมกับยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงเราได้เลยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราไปผสมกับยาฆ่าหนอนฆ่าแมลงต้องดูยาด้วยนะคุณสุกัญญาเพราะว่าบางทีเนี่ยไปโดนยาฆ่าแมลงที่มันเป็นเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ายาร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้ดอกร่วงนะครับผลร่วงเหมือนกันฉะนั้นท่านก็ระมัดระวังในการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยอันนี้ก็อยากแนะนำนะเพราะบางทีตัวบุญโนกับลายสุ่มเจ็ดหรือว่าอินแทกเองอ่ะมันไม่มีผลกระทบกับพืชอ่ะคุณสุกัญญาฉีดไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ดอกร่วงลูกร่วงอะไรหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เลยอ่ะจะเป็นปัญหากับพวกยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่นะท่านก็เรามาระวังเลือกใช้หน่อยสำหรับท่านที่จะเอาไปฉีดช่วงผ่าดอกติดดอกนะครับในอย่างต่างร้านที่ผมส่งให้คุณสุกัญญาดูเนี่ยเห็นไหมดอกมันก็ไม่ร่วงดอกมันลูกมันก็ไม่ฝ่อนะ
2: เห็นเลยแหละเห็นเขาโอ้โหทั้งดอกทั้งลูกนะ
1: ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งไปใช้นะวันนี้ก็มีพี่น้ำอ้อยที่อู่ทองสุพรรณบุรีว่าแกบอกไม่ได้ใช้แล้วใจคอไม่ดีไม่ค่อยมั่นใจเลยแกก็สั่งไปใช้ทั้งที่แกก็ไม่ค่อยมีทุนเท่าไหร่นะ
2: คือ
1: ปัญญาแต่ว่าเอาไปใช้แล้วก็บวกแกก็ติดเยอะขึ้นมะระจีนแกก็ติดเยอะขึ้น
2: ใจคอไม่ดีนี่มันจะหายใช่ไหม
1: ไม่ใช่ใจคอไม่ดีคือกลัวไม่ปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตไงคนเคยใช้ไง
2: ไม่ต้องกลัวค่ะ
1: เคยใช้อยู่แล้วมันไม่ได้ใช้มันก็รู้สึกแบบ ไม่มั่นใจอ่ะ
2: เออเอาเชื่อหนูเฮ้ออากาศอย่างนี้ใช้เฮ้อ
1: เออใช้เฮ้อครับอืมอ่ะก็มาดูราคา
2: จุ๊บ้าไม่ใช้ได้ไงเนาะไม่ว่าจะปีไหนๆเราก็ราคาเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องถ้าทุนน้อยหน่อยก็เอาทุนเล็กก็ได้850เนี่ยให้มันครบๆมันจะได้ผลผลิตเก็บเวรเดียวก็จะคืนทุนแล้วคุณสุกัญญา850บาทนั่นนะเออครับแต่ราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณสุกัญญาเมื่อวานเนี่ยว่าถ้าอากาศจริงๆอย่างนี้ 2-3 วันแล้วราคามันจะขึ้นเยอะแล้วก็ขึ้นจริงๆคุณสุกัญญา
2: ขึ้นไหมไหนวันนี้ดูซิราคาจะขึ้นมากขึ้นน้อยเพียงไหน
1: ฝั่งผักกุ้งนี่ขึ้นมาหลายตัวเลยแต่ผักใบก็เหมือนจะขยับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยวันนี้กวางตุ้ง10บาทนะจาก8บาทขึ้นมา10บาทก็ยังดีหน่อยนะขึ้นได้นะครับ20-30ราคาก็ทรงๆขออภัยครับคณะต้นคณะยอดวันนี้10บาทนะครับผักกาดหอมก็ช่วงนี้ถูกครับ10-12บาทผักบุ้งจีนก็ราคาดีนะครับ35บาทกระเพรา40บาทอุ๊ยวันนี้แมงลักแพงจังวันนี้60บาทนะคุณตุ๋นยา
2: เอามั้ยมีให้แกงมั้ยเนี่ยแมงลักแพงวะ
1: เออกินกับขนมจีนใช่มั้ย
2: กรุงเทพหน่อไม้มีให้แกงเปล่าแมงลักแพง
1: คุณเพ่บอกกำลังปั้นอยู่กำลังปั้นอยู่เอาไปสักหน่อครึ่งหน่อก่อนได้ไ
2: หมเออหน่อเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปใส่บวบ
1: ไม่รู้ตอนนี้หน่อยังอยู่ครบอยู่หรือเปล่าเขาติดถนนหรือว่าถ้าติดถนนนิดหน่อหน่อน่าจะไม่อยู่หน่อน่าจะไม่อยู่ครับโหระพาก็ดีนะ40บาทต้นหอม40นะครับผักชีไทย45บาทผักชีลาว40ประกาศขาวลุยกับกะหล่ำปลีก็8-10บาทมาดูฝั่งผักลูกเบอร์สวยกันบ้างเมื่อวานแตงกวา20กว่าบาทใช่ไหมวันนี้ก็ทะลุทะลวงขึ้นมาเลย35บาทแล้วคุณสุกัญญากลับมาราคาแพงเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทางร้านก็20-22บาทส่วนผักยาวก็ขึ้นมาแล้วนะครับ38-40มะเขือเปราะมะเขือยาว20บาทมะระจีนก็ขึ้นมาแล้วครับ43พริกขี้หนู40-50นะครับพริกก็เริ่มขึ้นนะช่วงนี้ท่านที่ปลูกพริกอยู่ก็อย่าลืมนะครับเอาไปทั้งแก๊งเนี่ยดกมากเลยกะเหรี่ยงกับขี้หนูสวน110-120บาทนะครับยำแดงยำขาว30นะครับพริกเหลือง60บาทบวกเหลี่ยม28บาทบวกเหลี่ยมก็ราคาดีมากนะคุณสุกัญญาตอนนี้มันไม่ค่อยแตกยอดมันเป็นไวรัสแล้วก็ออกมาลูกฝ่อลูกม้ามกันเยอะเอาเราก็พยายามแนะนำมานะว่าเอาไปเถอะ150บาทอ่ะโคตรคุ้
2: ม
1: ติดแล้วมันไม่ค่อยเป็นครับผักเขียวอ่อนก็ดีครับวันนี้14บาทมะเขือพวง50บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยครับเป็นช่วงรอยต่อของสภาพอากาศท่านต้องดูแลดีๆนะเราก็ย้ำประจำเพราะว่าเราก็อยากให้ท่านเนี่ยมีผลผลิตขายในช่วงราคาที่มันดีมากๆอ่ะคุณสุกัญญาอย่าแบบพอราคาไม่ค่อยดีราคาหย่อนลงมาหน่อยก็ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ปุ๋ยไม่ค่อยฉีดยาไม่ค่อยฉีดฮอร์โมนอย่างเงี้ยพอราคาขยับขึ้นกลับมาแพงเหมือนเดิมเอ้าเราก็ไม่มีอีกแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับดูแลอย่างสม่ำเสมอไม่ว่ามันจะถูกจะแพงอ่ะอย่างป้าแกบอกนะลงทุนไปเนี่ยก็จะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนี่ยท่านก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณป้าสายยานด้วยนะครับที่ขับยาจังหวัดชัยนาทนะครับก็มาคุยกันว่าเอาไปใช้แล้วมันได้ผลดียังไงนะครับ
2: นี่เรื่องราวของนาข้าวนะ
1: ใช่ใช่ก็ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะกับ Luminal Line 07 Impact แล้วก็ Dinfin ครบเซตนะคะชุดหนูทำได้สอบถามได้เลย0894780889จ้า0894780889จ้าช่วงหน้าค่ะสุกัญญายัง
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: หาผัวดีๆมีไหมเอาไปให้ใครเอาไปฝากแม่ว่างั้นครับสวัสดีครับผู้ฟังครับจบลงไปกับหาผัวดีๆมีไหมจากทางด้านของนักร้องของพันธรัตน์เรคคอร์ดครับพันศิลป์สวรส AI Cover เลือกนำมาฝากทักทายคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีข่าวบอกมหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วรัฐก็บอกว่าเอาอยู่พร่องน้ำฝนรับศึกหนักจนถึง27กันยายนมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่เกิดมหาอุทกภัยเหมือนปี54เขาว่าอย่างนั้นนะครับจริงเท็จประการใดลองฟังว่าไม่มีมหาอุทกภัยรัฐเอาอยู่แน่นอนลองฟังดูนะครับเรื่องราวของข่าวหยิบประเด็นข่าวนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: ถึงกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเกือบจะทั้งประเทศในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายตามมาได้ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลครับก็อยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลานี้เป็นอย่างดีและยืนยันว่าจะไม่กลายเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่มีบางเพจบางข้อมูลได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นได้จัดเตรียมแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเอาไว้แล้วเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ได้ภายใน45วันหลังจากที่รัฐบาลได้ทำประกันภัยพิบัติเอาไว้นะครับภายใต้วงเงินอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ควบคู่ไปกับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่ได้ออกมาพูดถึงแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่มีบางเพจออกมาโพสต์ข้อความเตือนว่าจะเกิดมหาอุทกภัยอีกครั้งในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณทรงศักดิ์ยืนยันว่ารัฐบาลเองก็มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ได้มีการจัดทำพื้นที่รับน้ำทั้งในส่วนของแก้มลิงและการบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านและแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลานี้ยังอยู่ภายใต้กรอบที่ยังคงควบคุมได้แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้อนุมัติวงเงินจัดหาประกันภัยพิบัติภายใต้วงเงิน 15,500 ล้านบาทซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งภัยน้ำท่วมวาตภัยหรือว่าภัยจากพายุและแผ่นดินไหวซึ่งก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ได้ภายใน45วันนอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเครื่องมือและระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมกับเพิ่มความแม่นยำในส่วนของข้อมูลและจะต้องจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นส่วนกรณีที่มีบางเพจออกมาให้ข้อมูลว่าอาจจะเกิดมหาอุทกภัยเรื่องนี้ทางด้านคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึง26กันยายนมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังไม่ถึงระดับที่จะต้องน่าห่วงหรือว่าน่ากังวลโดยยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการรับมือล่วงหน้าแต่ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเกินไปขณะที่ทางด้านคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็พูดถึงการดูแลและติดตามสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในช่วงนี้ว่าอยากให้ประชาชนวางใจเพราะรัฐบาลยังคงทำงานอย่างเต็มที่รวมถึงมีแนวทางการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งถ้าหากว่าหน่วยงานทุกฝ่ายทำงานประสานงานร่วมกันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาความสับสนตามมาครับ
2: ซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะโดยคุณชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ก็ระบุนะคะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงได้จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรองรับโด ดยกรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในพื้นที่ฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดสมุทรปราการให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นวันที่24-26กันยายนนี้ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครเองก็เตรียมการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำให้อยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นเดียวกันเพื่อรองรับปริมาณฝนตกหนักในช่วง4วันข้างหน้านี้ค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนบนนะคะทางสธนช.ก็ระบุว่าในช่วง30วันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมค่อนข้างมากทำให้จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะโดยตั้งแต่คืนของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาได้ระบายน้ำในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะเนื่องจากถ้าหากชะลอการระบายน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนบนได้นอกจากนี้ยังมีฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจค่อนข้างมากด้วยค่ะทำให้ปริมาณน้ำที่จะระบายนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโดยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มในปริมาณมากนะคะคาดว่าอัตราการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะไม่รุนแรงเทียบเท่ากับเมื่อปี2554ค่ะแต่ก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำยังอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
3: ส่วนของกรมชลประทานเองในพื้นที่ริมฝั่งทะเลฝั่งแถวสมุทรปราการก็พร่องน้ำไม่ถึงระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะมามากในช่วงของวันที่24-25-26นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคณะของท่านเอกนิติและคณะของด้านวิชาการก็ได้มีการหารือทางกทม.เองก็ได้เตรียมการพร่องน้ำสูบถึงระดับต่ำสุดไว้แล้วเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกในห่วงของ3-4วันข้างหน้านี้ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบ
2: ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจากเดิมที่ระบายน้ำอยู่ประมาณวันละ1,280,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะก็เตรียมปรับเพิ่มเป็นวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อเร่งเปิดพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำฝนที่จะไหลเข้าไปในระยะต่อไปนะคะส่วนในพื้นที่อีสานตอนล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นกันค่ะก็ได้กำชับให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลเนื่องจากลำน้ำท่าจีนนั้นมีลักษณะคดเคี้ยวนะคะทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มศักยภาพแล้วก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้จึงต้องเพิ่มเครื่องมือช่วยผลักดันน้ำเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเพิ่มปริมาณน้ำในระบบอีกครั้งค่ะ
0: ครับนี่คือเรื่องของน้องน้ำครับภาคกลางก็เห็นจะเป็นอ่างทองอยุธยาเนี่ยระทมแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มเพลียน้ำถึงคอแล้วว่างั้นโดยเฉพาะพี่น้องชาวเซนาครับแล้วก็ทางอ่างทองได้ข่าวว่าวันนี้บอกผนังกั้นน้ำยุบเป็นบ่อหลุมลึกเลยครับถ้าผนังกั้นน้ำพังออกมาแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวอ่างทองครับโปรดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเอาไว้อย่างชนิดที่ว่าใกล้ชิดเลยนะครับและท่านที่มีบ้านอยู่ริมคลองก็คงจะเก็บข้าวเก็บของยกไว้ในที่สูงได้ครับกลุ่มเปราะบางหาทางช่วยเหลือเอาไว้ก่อนกันไม่ดีกว่าแก้นะครับพอน้ำมาจะได้ช่วยเหลือกันก็ยังไม่มีใครจะคาดการได้ว่ามหาอุทกภัยจะไม่เกิดหลายคนก็ยังยืนยันว่ารัฐเอาอยู่มหาอุทกภัยไม่เกิดเหมือนปี54มันก็ไม่แน่ถ้าพายุมันเข้ามาเพราะนั้นก็อย่าประมาทนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันนะครับขอบคุณกับทางด้านของอาหารเสริมเกี่ยวกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆไหมครับนี่แหละครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยท่านได้เยอะเลยครับมีน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันดอกทานตะวัน หลายต่อหลายอย่างรวมแล้ว9ชนิดครับไม่มีใครเขาผลิตหรอกครับส่วนใหญ่แล้วครับบริษัทนี้ให้ผมมาทำการโฆษณาบอกเอา9ชนิดเลยแล้วก็มี4ชนิดตามมาแล้วก็มี1ชนิดตามมาครับให้โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมความดันเบาหวานนี่แน่นอนครับเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอความดันเบาหวานนี่เป็นของพื้นฐานของคนไทยเลยนะครับที่ไม่เป็นความดันก็เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานก็มีไขมันอะไรอย่างเงี้ย3โรคฮิตครับเพราะฉะนั้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อเรามาได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกข้อตรงข้อต่ออะไรทั้งหลายครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเม็ดแคปซูลจะเป็นลักษณะใสๆมองเห็นไม่ใช่แบบซอฟต์เจลนะครับแต่เป็นคอลลาเจนจากประเทศญี่ปุ่นที่คุณจะมองเห็นน้ำใสๆคือน้ำมันสกัดออกมาแล้วนะครับสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องของการลุกเข้าน้ำ3รอบ4รอบครับบางคนฉี่ไม่สุดฉี่บ่อยๆครับอย่างนี้แหละครับรับประทานไปเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดให้200สนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับฟังกันซะอีกหนึ่งเพลงครับจากพระเอกรูปหล่อของค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดครับวาเลนวงเทวันพันธุระผู้ขับร้องบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าชู้ไม่ลงครับ

0: ำลากันเลยนะครับฟังครับจบเพลงแล้วและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: ไม่เคยมีปัญหาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการที่เป็นปัญจยพฤกษ์ไปงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทางเพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมเทศบาลนครรังสิตยกธงส้มแจ้งเตือนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงสถานีสูบน้ำเร่งระบายน้ำเต็มความสามารถคุณนภพรช่องกลรายงานค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับขับร้องโดยนันอนันต์นะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงแรกนี้นะครับสุภสิทธิ์จะนำไปออกอากาศนะครับที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2นะฮะฟังเฉพาะสถานีมทบ13ลพบุรีเท่านั้นนะฮะก็คือกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับเพราะว่าดีเจสุภสิทธิ์นะไม่ได้จัดรายการช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาวันนี้เนื่องจากสุภสิทธิ์ติดภารกิจสำคัญเลยล่ะนะไม่สามารถจัดรายการที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ได้เลยนำช่วงนี้นะครับเป็นว่าช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองอยู่ที่มทบ13ลพบุรีและก็ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาอยู่ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับญาติเพียงญาติยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาเจอกับญาติเพียงญาติยาก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับเช่นเดิมนะครับก็ญาติเพียงญาติยาหลายท่านนะเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านก็เป็นลูกค้าใหม่หลายท่านก็ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามเพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์พร้อมจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้ง

เทศนะครับก็มียาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนชายคอฟฟี่เป็นผู้สร้างสรรค์รายการนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับอยากบอกกล่าวเล่าขานญาติเพียงเยียวยาทุกท่านให้ดูแลสุขภาพไม่ว่าเจ้าตัวท่านเองและก็คนที่รักเดี๋ยวนี้โรคภัยแค่เจ็บมันอยู่ใกล้ตัวเราเลือกเกินแม้กระทั่งโรคไข้หวัดนะไข้หวัดธรรมดาก็พอรักษาได้ด้วยตัวเองไปหาหมอหรือจะไปที่ร้านขายยานะก็สามารถจะนำยามาทานเองได้แต่ว่าเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ที่ต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีกินยาเองบางทีก็เอาไม่อยู่นะครับก็ไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆอันดับแรกนะครับท่านที่เป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายหรือไข้หวัดใหญ่ควรสวมแมสหน้ากากอนามัยแล้วก็ห่างอยู่ห่างนะครับสำหรับเด็กนะหรือผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็ต้องสวมแมสให้เขานะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอดูแลเดี๋ยวนี้เจลหรือสเปรย์นะครับที่เราใช้ในช่วงโควิด-19 ยังใช้กันได้อยู่เพราะว่ามีโควิดนะครับยังมีอยู่นะฮะโควิดก็เป็นเหมือนโรคหวัดชนิดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่ไข้หวัดใหญ่นั้นก็นะหนักหนาสาหัสเอาการโควิดนี่ก็หนักหนาสาหัสเอาการเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการรักษาคือไปคลินิกใกล้บ้านท่านหรือจะไปที่ร้านขายยาเขามีชุดยาของเขาเล่นรักษาโควิดถ้าหนักหนาสาหัสเนี่ยสำหรับผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บผู้สูงวัยนะฮะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเป็นมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บอายุอนามากแล้วเนี่ยคือควรไปหาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับเพราะว่าอากาศชื้นในช่วงฝนตกเนี่ยเขาบอกมากับอากาศหรือมาจากการสื่อสารน้ำลายหรือเราพูดอยู่ไกลๆเนี่ยลมมันก็พัดก็พาไปสู่อีกคนหนึ่งเป็นการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วนะครับกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับและก็ที่สำคัญครับยัดเพียงยัดยาครับอย่าลืมเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแกร่งแข็งแรงจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ป่วยง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราสูงนะฮะนั่นก็คือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยมันไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะครับแล้วก็หลายท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยป่วยหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับสำหรับการทานเนี่ยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไปเนี่ย18-20เป็นต้นไปเนี่ยทานได้จนถึงอายุเป็นร้อยก็ยังทานได้เลยเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับท่านชายในพออายุนานมากขึ้นในฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถปัสสาวะลดขากางเกงตัวเองอันฉี่ไม่ได้นะมีปัญหาเรื่องราวต่อมลูกหมากเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมถอยนั่นคือว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะย่ำแย่นะมันจะย่ำแย่แก้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็มาทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นนะครับท่านหญิงครับจะเห็นได้ชัดเจนคือถ้าท่านเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันจะวุ่นวายร่างกายและจิตใจมันจะหิวย่นหย่อนยานไปตามนะฮะความเสื่อมของร่างกายนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูมาดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเลือดจะไปหลบจะมาในช่วงจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันว้าวุ่นจริงๆพอเข้าสู่วัยทองอย่างชัดเจนนั่นคือหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตตรงนี้แหละผิวพรรณที่เคยแต่งตึงก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วก็การทำงานของร่างกายก็ผิดไปฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการทำงานแล้วก็ไม่มีประจำเดือนหมดประจำเดือนนี่แหละนะครับ
ก็สามารถไปทานเพื่อทดแทนและก็สร้างให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็พออยู่นานมากขึ้นเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากไปทำให้กระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นตัวช่วยตัวเสริมกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับจะได้จำง่ายครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับนี่นะเป็นยาอายุธนะด้วยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยปวดเมื่อยตามร่างกายชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมนะก็บอกหลายท่านเป็นจะเป็นฤทธิ์ดวงทวารเอาเพราะว่าไม่ถ่ายกัน5วัน7วัน10วันนะครับนั่นคือไปกล่อมอาจมไม่ให้เหลวไปไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีไม่ได้เป็นยาถ่ายแต่ให้ถ่ายปกติเขาเรียกว่าถ้าเกิดไปกินยาถ่ายมากๆเนี่ยจะไม่รู้ปิดรู้เปิดนั่นคือว่าเวลาถ่ายแรงเนี่ยเกลือแร่ในร่างกายของเราก็จะปล่อยออกมาด้วยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียผิวแรงตัวนี้เป็นการกล่อมนะเขาเรียกว่ากล่อมอาจมฮะภาษาแพทย์แผนไทยกล่อมอาจมให้การขับถ่ายออกมาปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับทานแล้วดีขึ้นพอบอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับนะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขนะทำให้อ่อนเยาว์ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสนะก็ทานนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับเรียกมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าหนักแล้วนี่ทานสองสูตรรวมกันกระปุกสีน้ำเงินนะสูตร2เนี่ย350บาทถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันคือทานทั้งสูตร1และสูตร2นะครับสูตร1ไปทานก่อนนอนนะหลายท่านถามว่าเอามาทานร่วมกันได้หรือเปล่าคือไปทานก่อนนอนสูตร1กระปุกสีแดงไปทานก่อนนอนเพียงวันละ2แคปซูลถ้าเกิดว่าสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานเยอะนิดนึงไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตและกระเพาะอาหารแน่นอนไปทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นเราทานให้ร่างกายดีนะฮะนั่นคือทาน2สูตรร่วมกันนะครับหลายท่านบอกถนัดสูตรใดสูตรหนึ่งเราก็ไม่ขัดข้องนะครับกระปุกละ350บาทถ้าสั่งกระปุกเดียวเซคัสจะส่ง50บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยาครับมีคุณภาพสูงมากขึ้นทะเบียนเป็นยานั่นคือมีคุณสมบัติอย่างชัดเจนแน่นอนนั่นคือดูแลรักษานะปรับธาตุนะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือนะเอาไปทดลองหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองก็โทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999นะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรเตรียมประกาศดินสอเข้ากระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวสำหรับเบอร์โทรศัพท์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอีกครั้งและหลายๆครั้งให้ยัดเพียงยัดได้จำได้แล้วก็จดได้นะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของวิสซอนและกาแฟทินไชคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์นำเพลงพระเพาะมาฝากอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับกับเสียงร้องของไวยพจน์เพชรสุพรรณครับกับเพลงที่ชื่อว่าทิศใหม่ใจเศร้าครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่แม้กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บหุ่นผิวร่มสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นใจไม่สั่นไม่ปวดหัวปวดกบแก๊บตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็หายไปมีเซอร์เวนคอร์เจเปปไทม์มาเคลือบตามข้อตามเข่าแล้วก็มีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำนะแล้วก็มีตั้งทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือโสกุลิปัญญาอายุวัฒนานปินและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็ไปถึงมาพูดถึงวิซอนนะ วิซอนกล่องละ900บาทนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุนลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ้นเนตต้องทานวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีครับทุกแพ็คเกจทุกรายการสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: บ้าน
1: ต
0: ั
1: ้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาครับ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมหายแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีแก้วแฝดเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยค่ะว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะน
2: ี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่ห้า
4: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาส

0: โอ้โหนี่คุณเครื่องบินนี่มันบินสูงจริงๆนะคุณลองมองลงไปดูพื้นข้างล่างสิจะเห็นคนตัวเล็กยังกับมดเนี่ย
1: ไหน
0: โน่นไงเดินกันเป็นแถวๆเชียว
1: สงสัยนี่คุณถ้าจะไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะ
0: ไม่เคยหรอกครับ
1: คุณรู้ไหม
0: ยังไง
1: ที่คุณเห็นว่าคนตัวเท่ามดน่ะความจริงมันก็มดนั่นแหละ
0: เหรอ
1: ตอนนี้เครื่องบินมันยังไม่ขึ้น
0: เอ๊ะก็เห็นติดเครื่องตั้งนานแล้วนี
1: ่โอ้เขาอุ่นเครื่อง
0: มีหน้าล่ะนึกแล้วว่าทำไมไม่แจกร่มชูชีพ

0: แม่เมืองซาอุเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆนะขนาดนั่งอยู่อย่างนี้ยังเหม็นน้ำมันจนใจจะขาดผมว่าถ้าผมอยู่นานๆผมคงจะเหม็นน้ำมันตายแน่
1: ๆถ้าผมเป็นคุณผมก็ขาดใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ใต้แท้งเก็บน้ำมันดิบ
0: เหรอ
1: แล้วบังเอิญตรงที่คุณนั่งอยู่เนี่ยแท้งมันรั่ว
0: เหรอ
1: น้ำมันหยดลงหัวคุณแหมะๆเนี่ยจนหัวคุณเปียกหมดแล้วเนี่ย
0: แหมแล้วก็ไม่บอก
1: ก็นึกว่าชอบอ่ะสิ
0: ชอบอะไรเหม็นจะรากแตก

0: ุณระวังนะกฎหมายเมืองนี้เขาเฉียบขาดจริง
1: ๆเฉียบแค่ไหนขาดแค่ไหน
0: อ้าวก็ยกตัวอย่างง่ายๆบทลงโทษเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์เนี่ยลักทรัพย์ครั้งที่1ตัดมือซ้าย
1: โอ
0: ้ครั้งที่2ตัดมือขวา
1: วาย
0: ครั้งที่3ตัดขาซ้าย
1: อืม
0: ครั้งที่4ตัดขาขวา
1: เออ
0: ครั้งที่5คุณรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ก็ตัดคอ
1: เออแล้วคอซ้ายหรือคอขวาครับ
0: บ้าคนเรามันก็มีอยู่คอเดียวเท่านั้นแหละหามส่งเดชไปได้
1: อืมเฉียบขาดจริงๆนะขโมยครั้งที่5ตัดคอแล้วครั้งที่6ล่ะ
0: เอ๊เขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่มันก็ต้องหาที่ตัดของมันจนได้นั่นแหละ
1: โอ้เสียวเสียว

0: เพื่อนจดหมายมาจากเมืองไทยส่งมาถึงแกนะ
1: เลอดีเหลือเกินอ้าวจดหมายใครช่วยอ่านให้หน่อยเราอ่านหนังสือไม่ออก
0: ฟังให้ดีนะเขียนจากบ้านโคอีแรง
1: ใช่บ้านเรา
0: ถึงบุญมีเพื่อนรักกันมีข่าวจะบอกกับแกว่าพอแกเดินทางมาซาอุได้3วันเมียแกก็ทิ้งลูกไว้คนเดียวแล้วก็หนีไปอยู่กับชู้เขาบอกให้เราเขียนจดหมายมาถึงแกว่าเขาสบายดี
1: โธ่พอแล้วเราจะกลับเมืองไทยแล้วเพื่อนขอให้นายโชคดีนะ
0: อ้าวเฮ้ยจะไปยังไงพรุ่งนี้ถึงจะมีเครื่องบินออกนะ
1: ไม่รอแล้วมันช้าวิ่งไปดีกว่าไปแล้วเพื่อนโชคดี
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเพื่อนเราวิ่งกลับเมืองไทยแต่ดันหันหน้าไปทางอเมริกาโ
2: ธ่เพลงนี้ญาติเพียงยาถามถึงก็เข้ามานะสุภสิทธิ์จัดส่งให้นะครับยายท่านมีความสุขนะบอกเครียดมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วมาผ่อนคลายกับรายการทุกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนหน้านี้กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันเทพีบ้านไพรคัทริยามาสีคัทริยามารสีกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจทศกัณฐ์และฟังบทสัมภาษณ์นะครับที่ยัดเพียงยะไปทานแล้วเห็นไวได้ผลจริงนะครับขอบคุณคุณระเบียบพิทิมเขาสำยอดเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพิษพี่บูนตำบลสัมพันเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่อัญชลีพรฉิมสาวรายบ้านร่มท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณมุ้ยทวีธนัทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอีบุรีสิงห์บุรีวิสอน1กล่อง900บาทคุณประภัยสวนพันธ์ตำบลโพเข้าต้นอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุนีคุ้มวงศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วสำหรับวสป711กิโลเฮิรตซ์และก็ที่มทว13ลพบุรีฟังอีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้าปิดเบรกในชั่วโมงหน้ากับทีมงานนายโยกนภูมิณนงเด็กพักดึกครับอีกสักครู่เจอกันสำหรับที่มทบ13ลพบุรีส่วนวสป711กิโลเฮิรตซ์เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศิษฐ์พาค่ะณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจาก ID Cell SSSS วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: พอรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาปูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,00036คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีก1จังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
7: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับแนะนำตัวแล้วก็อยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งเสียงส่งกำลังใจให้กันนะครับหลากหลายพื้นที่ฝนตกขณะนี้ฮะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตลอดจนช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะครับก็ขมุกขมัวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านก็มีการประชุมในส่วนของการประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนหรือว่าในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรอย่างไรก็ตามพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนะครับรายการดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของปีนี้หน่อยนะครับหลายคนพูดว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เข้าสู่ในช่วงของค่อนปีหลังเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันมีเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารวบรวมมาได้ทั้งหมด4ปรากฏการณ์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ4ปรากฏการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้มีการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างสมเกียรตินะครับ4ปรากฏการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันคุณผู้ฟังน้องๆครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่พูดถึงนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปลดล็อกแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับแฟนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับทั่วประเทศหลังจากลูกยางสาวไทยได้มีการลงสนามดวลจุดเดือดนะครับเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึกจากการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC นะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้สาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์รักษาแชมป์ได้ด้วยนะครับสมัยที่4แล้วก็ได้คว้าตั๋วไปชิงศึกแชมป์โลกนะครับ2027อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือการคว้าตั๋วไปแข่งขันในรายการโอลิมปิกเกมส์2028นะครับถึงก็จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเราก็ปลื้มอกปลื้มใจขณะนั้นนะครับโอ้โหถือว่าหลายคนพูดถึงแล้วก็ให้กำลังใจชื่นชมสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับปรากฏการณ์ที่2ต่อมาคุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะสาวน้อยวัย16ปีหญิงสาวชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับพังงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกนะครับเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัตติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเธอกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ33ถึง35ล้านบาทนะครับและที่สำคัญได้รับสิทธิ์โชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องนับถือความพยายามของน้องนะครับน้องเป็นเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแหละน้องตามหาความฝันของตัวเองใช้เวลาฝึกฝนกับการเล่นดนตรีนะครับทุ่มเทในการฝึกต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะจากเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและที่สำคัญเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูคลิปแต่ละคลิปของน้องเนเน่นะครับเราจะได้เห็นเรื่องของความน่ารักในความเป็นไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายของน้องน้องจะแต่งกายด้วยชุดที่มันแฝงไปด้วยความเป็นไทยแล้วก็การที่น้องเป็นชาวไทยเนี่ยมันทำให้สายตาของคนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องจับตามองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างที่ได้รับคำชมจากชาวต่างชาติเนี่ยเป็น

0: มากเลยทีเดียวนะครับปรากฏการณ์ที่3ต่อมาคุณผู้ฟังครับคุณโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับครบรอบ1ปีในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025กับภารกิจของโลกเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนางงามไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับน้องๆผู้หญิงไทยอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวนะครับนครแห่งความงามนะครับร่วมเฉลิมฉลอง1ปีของการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับซึ่งโอปอเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้ามงฟ้านะครับหรือว่ามงกุฎจากเวทีมิสเวิลด์ได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2025นะครับก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเธอได้ทำหน้าที่ในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์ได้อย่างสมเกียรตินะครับลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อเนื่องยาวนานผ่านโครงการ OP for Her นะครับรณรงค์เรื่องของมะเร็งเต้านมผ่านพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้เป็นความรู้นั่นเองนะครับส่วนปรากฏการณ์ที่4ต่อมานะฮะเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับคุณลิซ่านะครับหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเรียกว่าปังไม่หยุดนะกับ MV เพลงสวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026นะครับหลังจากการที่ลิซ่าได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สวัสดีค่ะซึ่งก็กว่าสถิติ MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงถึง 70.8 ล้านวิวนะครับล้มสถิติเพลงSwim ของ BTS นะครับของ BTS เนี่ยเขาทำอยู่ที่ 33.3 ล้านวิวนะครับก็ส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงต่อจากเพลงลาลิสาได้เลยนะครับซึ่งทำไว้ก็คือ73.6 ล้านวิวในปี2021นะครับพร้อมกับครองอันดับ1และอันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองอันนี้คือ4ปรากฏการณ์นะครับที่เขาได้มีการรวบรวมไว้ยังเหลือเวลาในช่วงปลายปีอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปรากฏการณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยอีกหรือเปล่าต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ระดับโลกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันคุณผู้ฟังครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์เช่นเคยวันนี้ท่านมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆในตอนที่ต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่2พร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีค่ะด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า executive functions หรือ EF ด้วยวัยดังกล่าวนั้นเป็นช่วงวัยทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตค่ะซึ่งนักวิชาการระดับนานาชาติชี้แล้วว่า EF สำคัญกว่า IQ คือความฉลาดทางสติปัญญาและ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ EF คือกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกการกระทำการยั้งคิดการควบคุมอารมณ์ความจำที่จะนำมาใช้งานการยืดหยุ่นความคิดการใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่องการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญการรู้จักประเมินตนเองการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด และภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายค่ะขอเสนอว่าการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กปฐมวัยหรือ AF สามารถสร้างได้ด้วยการผสมผสานหลักวิชาการสากลและการใช้วิถีพุทธวันนี้ก็ขอกล่าวถึงการสร้างด้วยหลักวิชาการสากลนะคะการนำ EF ไปใช้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยแต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยนี้ต้องทำความเข้าใจหลักการพัฒนาทักษะ EF ให้ชัดเจนแล้วสังเกตว่าเด็กในปกครองของท่านมีจุดแข็ง EF ด้านใดใน9ด้านแล้วก็มีจุดอ่อนด้านใดแล้วฝึกฝนเสริมสร้างในด้านนั้นๆโดยพัฒนาผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อฝังทักษะนี้เข้าไปอยู่ให้ได้อย่างถาวรเพราะ EF เป็นทักษะที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่หลงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ EF ถือเป็นทักษะที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการท่องจำแต่ต้องพัฒนาผ่านประสบการณ์กิจกรรมแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำด้วยตนเองและฝึกอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากการเลือกนิทานให้เด็กได้อ่านซึ่งควรมีเนื้อหาที่เสมือนเป็นสถานการณ์จำลองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตัวละครในนิทานเจออุปสรรคและมีการแก้ปัญหาเป็นต้นค่ะโดยผู้ใหญ่ใช้นิทานเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงตัวตนของเด็กเพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งว่าเด็กมี EF ด้านใดบ้างนะคะนอกจากนี้ก็ควรกระตุ้นและไม่ตีกรอบความคิดให้โอกาสเด็กปฐมวัยได้คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยกตัวอย่างเช่นหลังจากเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วตั้งคำถามสั้นๆเพื่อให้เด็กฝึกรู้จักคิดหรือการให้เด็กลองแต่งนิทานสั้นๆด้วยตนเองการให้เด็กลองเล่นละครสมมุติขึ้นการให้อิสรภาพแก่เด็กในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดวิธีการตอบสนองเพื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์รู้จักเริ่มทำสิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โดยท่านพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เวลาใส่ใจในสิ่งที่เด็กบอกกล่าวความคิดจินตนาการและยินดีตอบคำถามและพยายามตอบให้ถูกต้องค่ะการฝึกให้เด็กคิดและจินตนาการตัวอย่างเช่นการจัดเตรียมงานศิลปะที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดในการเปรียบเทียบและผสมผสานเพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆโดยผู้ใหญ่จัดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเช่นเตรียมรูปภาพจากวารสารจัดหากระดาษสีสวยๆเป็นต้นหรือการจัดเวลาว่างให้เด็กมีโอกาสคิดหรือจินตนาการหรือให้โอกาสเด็กได้ฝันกลางวันบ้างแล้วให้เด็กเล่าเรื่องราวให้ฟังหรือใช้ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามด้วยคำว่าถ้าจุดๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นให้เด็กฝึกคิดฝึกหาคำตอบส่วนการฝึกทักษะ EF ด้านการยั้งคิดการยืดหยุ่นความคิดการควบคุมอารมณ์ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้านอารมณ์นะคะเช่นถ้าต้องการให้เด็กฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์พ่อแม่ก็ต้องมีคุณลักษณะเช่นนี้ก่อนค่ะต่อจากนั้นต้องให้การอบรมเด็กด้วยท่าทีอ่อนโยนไม่ใช้อารมณ์อีกทั้งพ่อและแม่ควรระมัดระวังในการแสดงออกทางด้านอารมณ์ต่อกันแม้จะไม่ได้แสดงออกต่อเด็กโดยตรงแต่เด็กจะสังเกตได้รับอิทธิพลและเรียนแบบอย่างได้ค่ะส่วนการฝึกทักษะ EF ในด้านการใส่ใจจดจ่อภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย ริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเด็กปฐมวัย 3-6 ปีฝึกทักษะโดยเริ่มจากการให้อดทนรอคอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นการฝึกให้เด็กรอคอยจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการไม่ตามใจและตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างรวดเร็วจนทำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและขาดความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆค่ะท่านผู้ฟังคะที่นำเสนอในวันนี้เป็นการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยหลักวิชาการสากลนะคะในวันศุกร์สัปดาห์หน้าก็จะขอนำเสนอการฝึกด้วยวิถีพุทธขอเชิญติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติศิริพันธ์เนี่ยนะครับท่านไปติดตามดูเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตดินแดงเนี่ยนะครับพร้อมทั้งมีการอัปเดตการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองนะครับจนตลอดทั้งช่วงเช้านะฮะแล้วก็กลางวันรวมถึงในช่วงนี้บรรยากาศก็ยังขมุกขมัวกันอยู่นะครับก็ตลอดทั้งวันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การฝนก่อนออกจากบ้านนะครับทางด้านของการบริหารสถานการณ์น้ำนะครับในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยเริ่มเต็มและอยู่ในภาวะวิกฤตก็คือสีแดงแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17วัดขวางแล้วก็วัดกระทุ่มเสือป่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งระบายน้ำทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่ได้มีปัญหานะครับโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ทั้งส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะครับว่าสำหรับยอดปริมาณสะสมของกรุงเทพมหานครในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพบว่ากราฟปริมาณฝนเริ่มมีความชันแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้ว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทก็ฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์แล้วก็เร่งสูบน้ำอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่จิสดานะครับเปิดเผยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังสูงในหลากหลายจังหวัดหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงนะครับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างเป็นที่น่าห่วงใหญ่โดยปรากฏครอบคลุมในหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและก็จุดน้ำขังบริเวณผิวถนนเนี่ยมีการกระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลากหลายจุดนะครับอย่างภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมวลน้ำก็บางส่วนเข้า ท่วมพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พื้นที่บ้านเรือนกันบ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันเราได้เห็นในส่วนของหน่วยทหารที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นในภาพรวมของสุบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยทหารในพื้นที่ก็ระดมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงไปดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอย่างไรก็ตามภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาฝนมันตกแล้วเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเรือที่เดินเรืออยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังและเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับก็ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูกันที่ในส่วนของภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในระดับอำเภอนะครับที่โรงแรมลากูน่าแกลนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จริงนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวในส่วนของกองทัพบกนะครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เขาให้ความสำคัญกับระดับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการวิเคราะห์ร่วมกันถึงสถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมซึ่งก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกณัฐพงษ์เพราะแก้วรองเสนาธิการทหารนะครับในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้นะครับบนเป้าหมายแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปประชุมในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงหนูๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
3: Bilingual Book Club
0: นิทานเรืองร่า
4: Just try it, darling.
5: เรื่องลองดูหน่อยนะคนดี

0: Bam Bam had a nose for adventure.
1: Bam Bam รักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วนวินนี่ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making mole hills as big as mountains as they went and popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของแบมแบมจะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: ๆ Or crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆหรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: Bam Bam เดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pond weed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, "I don't like it. It's slimy."
1: แบมแบมจิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่น
0: ๆ When Daddy took them to Lucky Tree Hill
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: Bam Bam was the first to tumble down it hunting for four-leaf clovers
1: แบมแบมกลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad
1: แต่พ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said I don't like it it's crunchy
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบๆ
0: When Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood.
1: ตอนแบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches.
1: แบมแบมเก็บลูกนัทจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner timeShe wouldn't even taste Mummy's hazelnut pie.
1: แต่ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัดของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like it, she said firmly. It's got bits in.
1: หนูไม่ชอบนี่นะมันมีเม็ดแบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it?asked Winnie through a mouthful of pie if you don't try it
1: พี่รู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดูวินนี่ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know said Bam Bam I know I don't like it I know that I only like berries
1: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี่แบมแบมตอบ
0: The more fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So, for a whole week, Mummy and Daddyturned a blind eye and Bam Bam ate nothing but berries.
1: ตลอดทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until her paws looked splashed with purple paint.
1: แบมแบมกินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky.
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา

0: the end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: the five little friends dug and hopped and followed their leader for the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้งห้าพากันขุดรูกระโดดดึ๋งดึ๋งตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner.
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: Bam Bam ก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly, Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: ทันใดนั้นแบมแบมก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี
0: ่ If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกกลิ้งได้เร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was sheBrave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: Bam Bam ลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: Then a sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ
0: ่ But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie.Bits and all. Yummy! Said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร
0: As Mummy tucked the friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
0: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
0: Berries all the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: จู๊ดจี้ที่สุด
0: DisappearDisappear Disappear Disappear
1: หายไป
0: Crunchy C R U N C H Y Crunchy Crunchy
1: กรอบ
0: Fearlessly, F E A R L E S S L Y, Fearlessly, Fearlessly.
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery, S L I P P E R Y, Slip.Slippery, slippery.
1: ลื่น
0: Sip, S I P, sip, sip.
1: จิบน้ำ
0: Taste, T A S T E, taste, taste.
1: ชิม
0: Sticky, S T I C.K-Y Sticky Sticky
1: เหนียวเนอะนะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-DSalad, salad.
1: Salad.

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampat Chalit.สำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
4: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
3: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
4: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
3: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
5: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ
6: มาเร็วเพื่อน
7: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
8: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
7: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร
2: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ
8: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตยุรศักดิ์แต่ระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับปลอดภัยพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงซัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2ล้าน 5 แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ5โมงครึ่งวันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับ1 9.95 วินาทีปิดท้ายกันที่กระหึ่มโลกเนเน่แชมป์ AGT 2026เตรียมขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ตวงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียม13ตุลาคมนี้ก่อนกลับไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน21พฤศจิกายนนี
5: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างปลอดภัยไม่มีสารกันบูดแล้วก็ใส่น้ำผลไม้สมุนไพรที่มีประโยชน์ลงไปอีก24ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีฟักข้าวหลายท่านก็คงเคยได้ยินเคยรู้จักฟักข้าวนะครับเช่นบางที่เขาก็เรียกว่าขี้กาเครือนะทางภาคใ ทางเหนือเขาเรียกผักข้าวนะครับหรือว่ามะข้าวคือมันเป็นลูกกลมๆนะครับเป็นลูกกลมๆเหลืองๆนะครับแล้วก็พบมากในทางภาคใต้ในเวียดนามนี่เขานิยมกินกันมากนะครับลูกฟักข้าวนี่นะครับสมัยก่อนคนนำผลฟักข้าวนี่ที่อ่อนๆสีเขียวเนี่ยมาเป็นอาหารนะครับเนื่องจากรสชาติเนื้อฟักข้าวนี่เหมือนมะละกอนำมาลวกมาต้มให้มันสุกจิ้มกินกับน้ำพริกใส่แกงยอดอ่อนก็นำมาเป็นผักได้นึ่งหรือว่าลวกให้สุกนะครับเช่นเดียวกับผลอ่อนบางทีเอาไปแกงเนี่ยเหมือนแกงแคจิ้มน้ำพริกได้เหมือนกันนะครับในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายแห่งที่พิสูจน์แล้วว่าการบริโภคเยื่อหุ้มเมล็ดและผลสุกของฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการบริโภคผลอ่อนครับท่านผู้ฟังเพราะว่าในเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์มากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับลดความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับคือมันมีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทนะครับ10เท่ามีไคโรฟีนมากกว่ามะเขือเทศ12เท่าแล้วก็ผลไม้อื่นๆฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบ้านใครมีฟักข้าวเนี่ยนะครับก็คั้นน้ำกินแล้วก็เยื่อนะครับเยื่อหุ้มเมล็ดมีประโยชน์มากซึ่งฟักข้าวนี้แล้วก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินกว่าสีน้ำเงินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าเรื่องของคนทรงฝรั่งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโรสแมรี่อันเทียนี่เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม1946ที่เมืองไลเตอร์ประเทศอังกฤษบิดาเป็นนายทหารมีบ้านพักอยู่ในกรมทหารแห่งหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นักส่วนแม่ก็ทำงานอยู่ในโรงงานทอผ้าแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ร้ายยายของหล่อนเป็นคนที่มีสภาพจิตไม่เหมือนคนทั่วไปมักจะได้ยินและมองเห็นสิ่งประหลาดที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นอยู่บ่อยๆจนทำให้หล่อนเชื่อว่าตัวเองเป็นบ้ายายตายเมื่อตอนโรสแมรี่อายุได้เพียง6ปีหล่อนมีสภาพจิตไม่เหมือนคนปกติมาตั้งแต่เด็กเหมือนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากยายแบบนั้นทำให้แม่ของหล่อนเกลียดชังมากแล้วก็แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าแม่ไม่ชอบหล่อนแล้วก็กล่าวหาว่าหล่อนเป็นบ้าแม่มักจะทำโทษหล่อนอย่างรุนแรงอยู่เสมอแม้กระทั่งพ่อก็ไม่ชอบหน้าแล้วก็ทำโทษหล่อนอย่างโหดร้ายเช่นเดียวกันชีวิตในวัยเด็กของโรสแมรี่จึงลำบากลำเค็ญมาตั้งแต่เยาว์วัยโรสแมรี่ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็ทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวครั้นอายุได้17ปีหล่อนก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ว่าพ่อของหล่อนไม่ชอบหน้าลูกเขยคนนี้เอาซะเลยก็เลยต้องแยกทางกันในเวลาต่อมาหล่อนแต่งงานใหม่กับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเมื่อหล่อนอายุได้19ปีมีลูกกับเขาคนหนึ่งชื่อซาเมนต้าต่อมาสามีคนนี้ก็หนีจากหล่อนไปเมื่อลูกสาวอายุได้10ปีหล่อนก็เลยต้องทำงานอย่างหนักหาเลี้ยงลูกตามลำพังคนเดียวหล่อนทำงานได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นพนักงานเสิร์ฟในบาร์ตอนอายุได้34ปีบางครั้งทำงานมากกว่า1แห่งตอนเช้าไปทำที่หนึ่งตอนเย็นไปทำอีกที่หนึ่งแสดงว่าหล่อนเป็นคนหนักเอาเบาสู้แล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเรื่องการได้ยินเสียงและได้เห็นภาพที่คนอื่นไม่ได้ยินและไม่เห็นนั้นเกิดกับหล่อนมาตั้งแต่เด็กแต่หล่อนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและหล่อนก็ไม่อยากจะได้ยินหรือว่าได้เห็นมันอีกแต่มันก็เกิดกับหญิงผู้นี้อยู่เนืองๆหล่อนพยายามปิดบังไม่บอกเล่าให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะหาว่าหล่อนเป็นบ้านั่นเองแม้กับสามีหล่อนก็พยายามปกปิดไม่ให้เขารู้แต่นั่นแหละคนอยู่ด้วยกันทุกวันแม้จะปกปิดยังไงเขาก็คงรู้ระแคะระคายแล้วก็สังเกตเห็นความไม่ปกติในตัวหล่อนอยู่นั่นเองนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาทนอยู่ไม่ได้ก็เลยหนีไปทั้งหล่อนแล้วก็ลูกสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแก่โรสแมรี่ก็คือมักจะมีวิญญาณของคนที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งพยายามติด

0: ว่าพวกเขาเข้ามาได้ยังไงทั้งที่ประตูห้องนอนก็ปิดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือประวัติสั้นๆในช่วงต้นๆแห่งชีวิตของโรสแมรี่หล่อนก่อนที่หล่อนจะกลายมาเป็นร่างทรงในเวลาต่อมาที่นี้มาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับต้นเหตุที่เดินทางเข้าสู่โลกของคนทรงนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงที่หล่อนยังใช้ชีวิตอยู่กับสามีขณะที่ลูกสาวของเธอมีอายุได้3ขวบสามีของหล่อนทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่งเจ้านายของสามีได้มาเป็นแขกของหล่อนคือมากินอาหารเย็นที่บ้านหล่อนเห็นว่าเป็นเจ้านายของสามีก็ย่อมรู้สึกเป็นเกียรติก็เลยจัดทำอาหารอย่างดีไว้ต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติกันทั่วไปเขาผู้นี้คือแม็กซ์เวลแม็กซ์เวลเป็นบุคคลแรกที่ชักนำโรสแมรี่เข้าสู่วงการของโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นคนทรงในเวลาต่อมาหากขาดบุคคลผู้นี้และไม่มีการร่วมกันกินอาหารที่บ้านหล่อนในเย็นวันนั้นเราอาจจะไม่รู้จักคนทรงชื่อโรสแมรี่อันเทียเลยก็ได้ในการสนทนากันตอนหนึ่งแม็กซ์เวลได้เล่าว่าเขาเคยไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ทางจิตวิญญาณแห่งหนึ่งณที่นั้นเขาถูกชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวในอดีตของเขาได้อย่างถูกต้องซึ่งทำให้เขาประหลาดใจมากเขาก็ถามหล่อนว่าคุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไหมหล่อนก็บอกเชื่อค่ะตอบโดยไม่ลังเลเลยเพราะว่าหล่อนเองก็อยากจะรู้เรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกันแล้วแม็กเวนก็ถามต่อแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีใครคนหนึ่งที่อยู่เบื้องบนคอยดูแลปกปักรักษาตัวคุณแล้วก็ลูกสาวอายุ3ขวบของคุณอยู่รู้ค่ะน่าจะเป็นปู่คือเป็นพ่อของสามีคอยดูแลซาเมนต้าอยู่ปู่ของซาเมนต้านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแม็กเวนถึงกับกระโดดจากเก้าอี้มาได้ยินหล่อนตอบอย่างนั้นและพวกเขาได้ทำการพิสูจน์ด้วยกรรมวิธีบางอย่างในเวลาต่อมาที่ทำให้พวกเขาเชื่อได้ว่าคำตอบของหล่อนถูกต้องนั่นนับเป็นครั้งแรกที่หล่อนแสดงความสามารถในการอย่างรู้ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคนอื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามในเวลาต่อมาเพื่อนหญิงของหล่อนคนหนึ่งชื่อจีนได้ชวนแกบังคับให้หล่อนต้องไปร่วมกิจกรรมทางวิญญาณณบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าห่างไกลจากผู้คนที่นั่นมีคนชุมนุมกันอยู่หลายคนล้วนเป็นคนที่หล่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนพวกเขาประชุมกันเพื่อศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่เจ้าของบ้านชื่อไอรีนอายุ55ปีแล้วก็พอลอายุ60ปีเสร็จหลังจากมีการทำนายชะตาชีวิตด้วยไพ่ทาโร่ตามสมควรแล้วคนเหล่านั้นก็หันมาสนใจหล่อนและเคี่ยวเข็นให้หล่อนเปิดเผยตัวเองโรสแมรี่ได้เล่าชีวิตแต่หนหลังให้พวกเขาฟังอย่างไม่ปิดบังโดยเฉพาะเล่าถึงการที่หล่อนได้ยินเสียงแล้วก็ได้พบวิญญาณประหลาดอยู่เนืองครั้นแล้วหล่อนก็รู้สึกเหมือนหนึ่งว่าตัวเองกำลังเข้าฌานมีภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวปรากฏแก่หล่อนและหล่อนก็ได้เล่าออกมาตามที่ได้เห็นสิ่งที่โรสแมรี่แลเห็นในฌานนั้นก็คือมีเรือรบสีเทาลำหนึ่งกำลังแล่นตรงมามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเทาปรากฏอยู่บนเรือลำนั้นด้วยที่น่าประหลาดก็คือหญิงคนนั้นมีตัวและศีรษะแต่ไม่มีใบหน้ากล่าวคือเป็นเพียงวงหน้าขาวๆเท่านั้นหญิงผู้นี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือครั้นแล้วเรือลำนั้นก็จมลงพร้อมกับร่างของหญิงสาวนั้นเมื่อหล่อนรู้สึกตัวเป็นปกติผู้คนที่ประชุมอยู่ตรงนั้นซึ่งได้ยินคำบอกเล่าของหล่อนบางคนก็แสดงความไม่สบอารมณ์กล่าวหาว่าสิ่งที่หล่อนแสดงออกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลหลอกลวงจีนเพื่อนสาวของหล่อนซึ่งเป็นผู้พาหล่อนมาก็ไม่พอใจในพฤติกรรมของหล่อนเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยก็มีอยู่2คนที่ชื่นชมในตัวหล่อนนั่นก็คือพอลและไอรีนสองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าของบ้านพวกเขารู้ว่าหล่อนมีฌานพิเศษผิดแผกไปจากคนอื่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพอลนั้นเป็นนักบำบัดทางจิตมานานกว่า30ปีแล้วเขารู้ทันทีว่าโรสแมรี่สามารถเป็นคนทรงที่ดีได้หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้เองสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการให้หล่อนเข้าสู่วงการของคนทรงในเวลาต่อมา
1: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย

0: สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับเราเองนี่แหละสำคัญนะครับไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเขาบอกว่าล้มคนเดียวนี่ล้มทั้งบ้านถ้าในบ้านมี4คนมี5คนนี่ถ้ามีคนป่วยคนหนึ่งล้มป่วยคนเดียวนั่นก็คือล้มทั้งบ้านทำไมล่ะเพราะคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าต้องมีอย่างน้อย1คน1คนไม่พอนะท่านผู้ฟังมันก็ต้องผลัดกันเฝ้า2คนเหลือ3คนปกติทำงานกัน4คน5คนก็ไม่ค่อยจะพอกินกันอยู่แล้วมีภาระต้องใช้ต้องจ่ายกันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าล้มสักคนหนึ่งคน2คน3คนมาหาเลี้ยงคนอีก2คนที่ป่วยกับอีกคนหนึ่งที่ป่วยกับคนเฝ้าป่วยอีกคน2คนเนี่ยมันเหนื่อยนะท่านผู้ฟังถ้ามี5คนยังดีถ้าครอบครัวเล็กมี3คนนี่เหนื่อยเลยคนทำงานคนเดียวโอ้สายเอ็นแทบขาดถ้ามี4คนก็ยังโอเหนื่อยนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าป่วยท่านผู้ฟังดูแลตัวเองทำยังไงจะให้ตัวเองแข็งแรงทำยังไงจะให้ตัวเองต้องช่วยตัวเองได้กินข้าวเองได้อาบน้ำเองได้ทำงานเองได้หุงข้าวซักผ้าเองได้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นไม่จำเป็นอย่าป่วยนะครับไม่จำเป็นอย่าป่วยก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับฝากให้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นอยากให้ทดลองดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: หลังจากนั้นพอลและไอรีนได้พาโรสแมรี่ไปร่วมงานที่โบสถ์ทางวิญญาณอีกแห่งหนึ่งซึ่งหล่อนก็ไม่ค่อยจะเต็มใจไปเท่าไหร่นักที่นั่นหล่อนได้พบกับผู้คนมากมายที่มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายพวกเขาได้ทำพิธีสวดอ้อนวอนขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าซะก่อนที่จะมีการแสดงเกี่ยวกับร่างทรงอันเป็นกิจกรรมที่จะขาดเสียไม่ได้โดยมีผู้ชายร่างอ้วนเตี้ยอายุ35ปีมีนามว่ามิกแม็กควายประธานของโบสถ์ทางวิญญาณเป็นผู้นำเขาให้ทุกคนจับมือกันไว้และเขาก็เดินไปจับกุมมือของแต่ละคนคนละ 1-2 นาทีเมื่อถึงคิวของโรสแมรี่ขณะที่เขาจับกุมมือหล่อนไว้นั้นบางสิ่งก็ได้เข้าสู่ตัวหล่อนทำให้ร่างของหล่อนสั่นไปทั้งตัวหล่อนรู้สึกว่าถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้แล้วก็หวีดร้องออกมาเวลาผ่านไปเล็กน้อยหล่อนก็สงบเป็นปกติชายผู้ประกอบพิธีได้แจ้งแก่หล่อนว่าผู้นำทางของเขาคือเรดฟีเซอร์หรือว่าขนนกสีแดงซึ่งเป็นวิญญาณของชาวอินเดียแดงซึ่งเป็นผู้นำทางเขาได้พาผู้นำทางของหล่อนมาด้วยพลังของผู้นำทางทั้งสองเนี่ยแรงมากก็ทำให้หล่อนสั่นไปทั้งตัวและสูญเสียการควบคุมตัวเองไปชั่วขณะพอลได้บอกแก่หล่อนว่าบัดนี้หล่อนได้เป็นคนทรงแล้วแต่โรสแมรี่ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าไรนักใจหนึ่งก็อยากจะลองอยากรู้อีกใจหนึ่งก็ยังคิดต่อต้านอยู่ที่บ้านของไอรีนอีกครั้งหนึ่งชายร่างอ้วนเตี้ยผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ที่นั่นก่อนแล้วขณะนั่งสนทนากันอยู่ในห้องรับแขกมิกแม็กควายก็บอกแก่โรสแมรี่ว่าเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังของหล่อนผู้ชายคนนั้นแต่งชุดทหารเขามีชื่อว่าสิบเอกวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดพร้อมทั้งบอกสาเหตุการตายของเขาเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ยังบอกอุปนิสัยของเขาได้ถูกต้องอีกด้วยทั้งที่มิกซ์เป็นคนแปลกหน้าสำหรับหล่อนเพิ่งพบกันไม่นานแต่ว่าเขาบอกเรื่องราวของสิบเอกวิลเลียมซึ่งเป็นพ่อหล่อนได้ถูกต้องทุกอย่างทำให้โรสแมรี่ยอมรับนับถือเขาในเรื่องความสามารถในการสื่อสารติดต่อกับคนตายแต่หล่อนไม่ยอมรับเรื่องที่หล่อนจะได้ผู้นำทางในโลกของวิญญาณเป็นอินเดียแดงคนทรงส่วนมากไม่สามารถติดต่อกับพวกวิญญาณในโลกอื่นได้ด้วยตนเองแต่ต้องอาศัยพลังงานจากวิญญาณอื่นที่เหนือกว่าช่วยติดต่อให้สำหรับโรสแมรี่หล่อนทำได้ทั้งสองอย่างคือติดต่อกับวิญญาณหรือผีได้ด้วยตนเองรวมทั้งอาศัยจิตวิญญาณอื่นที่มีพลังเหนือกว่ามาช่วยในการค้นหาและสื่อสารกับวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็พาเข้ามาพูดคุยด้วยหลังจากที่มิกแม็กควายแจ้งแกหล่อนว่าในไม่ช้านี้หล่อนจะได้พบกับผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือหล่อนหลังจากนั้นไม่นานเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาในวันหนึ่งหล่อนได้พบกับวิญญาณของชายผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นปลายเตียงในห้องนอนของหล่อนเขาแต่งกายเหมือนกับนักเป่าปี่ชาวสกอตแล้วก็เต้นรำไปรอบๆให้หล่อนดูแต่ไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นใครโรสแมรี่ไม่กลัวเขาแต่ว่ากลับชื่นชอบซะอีกเขาติดตามหล่อนไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็คอยช่วยเหลือแนะนำหล่อนในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นร่างทรงทุกๆเช้าเขาจะมาคอยหล่อนอยู่ในห้องนอนทำให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สบายใจเขาอยู่กับหล่อนในช่วงเวลาหนึ่งแต่แล้วจู่ๆเขาก็หายไปไม่ปรากฏตัวให้หล่อนเห็นอีกเลยทำให้โรสแมรี่หงอยเหงาไปถนัดอยู่มาวันหนึ่งขณะโรสแมรี่ขับรถไปคนเดียวระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่ามีนกอินทรีสีเทาตัวใหญ่มากมาจากไหนไม่รู้บินมาตรงที่กระจกรถของหล่อนแล้วก็เอาอุ้งเล็บปะทะกระจกหน้ารถอย่างแรงหล่อนเหยียบเบรกจนตัวโก่งรถหมุนติ้วแต่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแล้วนกอินทรีตัวนั้นก็บินจากไปยังความตกใจแล้วก็งงงันแก่หล่อนเป็นอันมากอีกไม่นานต่อมาคืนหนึ่งขณะที่กำลังมีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณก็มีร่างของวิญญาณที่มีพลังร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในห้องประชุมนั้นเขาผู้นั้นเป็นอินเดียนแดงผู้ทรงพลังและสง่างามเขาบอกว่าเขาคือเกรย์อีเกิลหรือว่านกอินทรีสีเทาเป็นอินเดียแดงเผ่าอาปาเช่มีเพียงโรสแมรี่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นเขาได้คนอื่นๆนอกนั้นไม่เห็นเขาแสดงกิริยาวาจาต่อโรสแมรี่ด้วยความสุภาพมากเขาบอกว่าเขารอเวลานี้มานานแล้วที่จะได้เป็นผู้นำทางของหล่อนแม้ว่าจะเคยบอกแกมิกแม็กควายว่าหล่อนไม่ต้องการผู้นำทางที่เป็นอินเดียนแดง แต่เมื่อได้พบเห็นอินเดียแดงผู้สง่างามและสุภาพเรียบร้อยผู้นี้แล้วหล่อนก็ต้องยอมรับว่าหล่อนมีความพอใจแล้วก็มีความสุขใจที่ได้เขาเป็นผู้นำทางไม่ว่าหล่อนจะไปทำอะไรที่ไหนเกรย์อีเกิลผู้นี้ก็จะติดตามหล่อนไปทุกคนทุกแห่งคอยช่วยเหลือสนับสนุนหล่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างหล่อนกับดวงวิญญาณที่ต้องการจะติดต่อผู้คนบนโลกมนุษย์ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การเป็นคนทรงของโรสแมรี่อันเทียมาถึงจุดประสงค์ของการเข้าทรงกันก่อนการที่คนทรงดำเนินการเป็นร่างทรงให้แก่ดวงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นตามคำบอกเล่าของโรสแมรี่ส่วนใหญ่ก็เพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณเร่ร่อนของคนที่ตายไปแล้วและเขาต้องการความช่วยเหลือบ้างก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานะของตัวเองคือไม่ยอมรับว่าตัวเองได้ตายไปแล้วหรือว่าไม่พอใจในการตายครั้งนี้หรือไม่ก็ต้องการจะติดต่อกับญาติในโลกมนุษย์ได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาแล้วก็บุตรด้วยมีความห่วงใยในเรื่องต่างๆที่ต้องการจะแจ้งให้พวกเขาทราบโดยทั่วไปแล้ววิญญาณของคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารถึงผู้คนในโลกมนุษย์ได้โดยตรงจำเป็นจะต้องอาศัยร่างทรงเป็นสื่อกลางโรสแมรี่อันเทียได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นร่างทรงเอาไว้มากมายอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณคนถูกรถชนตายหญิงผู้หนึ่งได้มาเข้าร่างของหล่อนเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนี้โดยมีสหายผู้สนใจทางจิตวิญญาณคือพอลและมิกร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อเขาเข้าร่างของหล่อนแล้วเธอได้บอกเล่าว่าเธอตายเพราะถูกรถชนกล่าวคือวันหนึ่งเธอขับรถไปตามถนนได้ถูกรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนรถของเธอทำให้เธอเสียชีวิตทันทีอย่างน่าสยดสยองกล่าวคือศีรษะของเธอขาดออกจากร่างเธอไม่ยอมรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าเธอยังไม่อยากตายขอให้ช่วยเหลือด้วยพอนซึ่งนั่งฟังอยู่ได้พูดกับร่างทรงว่าเธอน่ะตายไปแล้วจริงๆการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเป็นเรื่องยากขอให้เธอจงไปตามวิถีทางของเธอเถอะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุตราพนารินน้ำมคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตอนที่แล้วผมก็ยังพูดไม่จบนะครับพูดค้างเอาไว้นะครับว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของคนนี่เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมทุกอย่างของร่างกายถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีแล้วนี่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ดีแล้วนี่ก็จะมีปัญหาความเสื่อมของร่างกายตามมาท่านผู้ฟังฉะนั้นดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตตัวเองให้ดีที่นี่มันก็จะสัมพันธ์กับระบบอื่นร่างกายของเราระบบที่สำคัญรองลงมานะครับก็คือระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อแต่ระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบอื่นมันจะค่อยๆดีไปด้วยนะครับต้องถ่ายให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับถ่ายให้เป็นเวลากินอาหารที่มีกากมีใยเยอะๆจิบน้ำบ่อยๆนะครับท้องจะได้ไม่ต้องผูกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังทีนี้พูดย้อนถึงระบบหมุนเวียนโลหิตหน่อยทีนี้ว่าเราก็สามารถหาของกินหาอะไรกินของกินนี่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมี2 อย่างนะครับท่านผู้ฟังออกกำลังกายกับของกินนะครับก็มีอาหารสมุนไพรไทยๆที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับเช่นกระเทียมนะหลายท่านก็คงรู้จักแต่อย่าไปกินเยอะนะนะครับเขาบอกว่าให้เอากระเทียมเนี่ยซอยกระเทียมสดเนี่ยมาซอยๆประมาณสักครึ่งช้อนก็พอรับประทานพร้อมอาหารวันหนึ่งนะครับวันละมื้อ2มื้อนะครับทานทุกวันวันละนิดละหน่อยนะครับวันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ากระเทียมมันมีฤทธิ์ร้อนทำให้แสบกระเพาะได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใบบัวบกท่านผู้ฟังนะครับใบบัวบกหลายท่านก็คงรู้จักแก้อ่อนเพลียร้อนในบำรุงสายตาบำรุงหัวใจอะไรพวกนี้ใบบัวบกนะครับทีนี้เขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงก็คือเอาต้นสดนี่ 1-2 กรัมต้มกับน้ำดื่มแถมน้ำชาหรือกินสดกับอาหารก็ได้อันนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะครับหรือถ้ามีกระเจี๊ยบต้องกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงก็บอกว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เขาก็จะใช้กลีบแห้งมาต้มเป็นชากระเจี๊ยบกินกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดไข้ช่วยอาการแก้ร้อนในแก้อาการร้อนในได้อันนี้คือกระเจี๊ยบหรือก็มะรุมนะภาษาอีสานเรียกอีลุมอีลุมมะรุมนะครับ นะครับเป็นพืชที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันได้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นยาได้หลายอย่างนะอีลุมเนี่ยนะครับหรือว่ามะลุมนะครับก็ใครที่กินเป็นประจำก็ช่วยได้แต่อย่ากินเยอะนะกินอะไรก็แล้วแต่ต้องเวียนกันไปอย่ากินประจำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกินวันละนิดวันละหน่อยกินนู่นมั่งกินนี่มั่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขึ้นฉ่ายหลายท่านก็คงรู้จักผักขึ้นฉ่ายนะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนำขึ้นฉ่ายมาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือก็ใช้ต้นสดมาตำให้ละเอียดผสมน้ำกรองเอากากออกกินก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือจะกินสดๆกับอาหารได้เช่นกันนะครับท่านที่ชอบกินอันนี้เขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับน้ำตาลได้แล้วก็ไขมันในเลือดได้อันนี้ก็เป็นอาหารการกินที่เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเรานำมากินช่วยได้นะกินอย่างเดียวไม่ได้รักษาโรคนะได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องอยู่การออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยต้องทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็จะซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเองแล้วก็ฝากเอาไว้อย่างเหมือนเดิมนะครับว่าตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าทางลัดก็คือน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูคนหนึ่ง360บาทครับมีอย.มีมาตรฐานผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือโทรเข้ามาในรายการต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี
0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่กับท่านผู้ฟังเสียงของแม่หอมนะครับมีปัญหาสุขภาพคือหลังโก่งก็รักษามาเยอะพอสมควรดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาที่อำเภอลองจังหวัดแพร่อยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเรานะครับคุณยายสวัสดีครับยายชื่ออะไรยาย
3: แม่หอม
2: แม่หอม
3: เจ้า
2: แม่หอมแม่หอมแม่หอม
3: หอมทอมแก้ว
2: อะไรนะ
3: หอมทอมแก้ว
2: หอมทอมแก้ว
3: เจ้า
2: อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 79แล้ว
2: 79แม่หอมอายุ79ปีแม่หอมอยู่บ้านไหน
3: นายเนี่ย
2: อยู่บ้านแม่ปานนี่ป่ะ
3: บ้านแม่ปานเนี่ย
2: บ้านแม่ปานตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่
3: เจ้า
2: แม่หอมให้หลานถามหน่อยทำไมถึงมากินน้ำมังคุดเป็นอะไรถึงมากิน
3: โอ้ดูมันสุดลง
2: ดูมันสุดไหนตรงไหนมันสุด
3: นี
4: ่หลังโกง
2: หลังโกงอ๋อ
3: ดูมันลงไปหักษาหมออันเวียงหมอกระดูกสองสามปีบ่หาย
2: แล้วมันสุดแล้วมันเจ็บไหม
3: เจ็บ
2: เจ็บแล้วหลังมันหง่อมหลังมันโกงไปอ๋อไปหาหมอสองสามปีมาแล้ว
3: เจ้า
2: อ๋อ
3: กำละ 2,000 3,000 ปุ
2: ๊บไปครั้งหนึ่งนั้นนะ
3: เจ้า
2: 2,000 3,000
3: จ่าย
2: เอาแล้วทีนี้นอกจากกระดูกสุดเราไม่หอมเป็นอะไรมั่ง
3: กระดูกมันเจ็บ
2: เจ็บ
3: เจ็บอ๋อ
2: นะครับอ๋อนะครับท่านผู้มีเกียรติก็คือโอ้หลังนี่หลังก็จะคว่ำนิดนึงหลังโกงนิดนึงหลังมันโกงคนอายุ79ปีนะครับหลังโกงมันเจ็บ
3: เจ็บ
2: เจ็บก็ไปหาหมอที1 2,000 3,000
3: เจ้า
2: แล้วหมอเขาว่าไง
3: หมอเขาว่าเป็นดูกน่ะ
2: เป็นโรคกระดูก
3: โรคกระดูก
2: กระดูกมันสุดเน
3: า
2: ะก็เลยลองมากินน้ำมังคุดใครเป็นคนแนะนำให้กิน
3: ก็นิ้นวิทยุว่าก
2: ันนิ้นวิทยุลองดูลองดูเอา
3: ลองดู
2: เผื่อมันดีแล้วแม่หอมซื้อมากินกี่ขวด
3: โอ้หลายอะเราอ้อนเอาขวดประควังกับมีอยู่หันนับได้เป็นเจ็ดแปดขวดเลย
2: ไปซื้อที่ไหนมากิน
3: ชื่อตลาด
2: ตลาดถามตรงๆเลยเป็นยังไงมั่ง
3: กินมันก็ดีขึ้นเบาเนี่ยเบาตัวลุกง่าย
2: แต่ก่อนลุกยากอะ
3: ลุกยาก
2: ลุกตอนไหนตอนเช้าป่ะ
3: เจ้า
2: ลุกง่ายขึ้น
3: เจ้า
2: เบาเนื้อเบาตัว
3: เบา
2: แล้วไอ้ที่เจ็บหลังเจ็บกระดูกมันดีขึ้นไหม
3: มันก็ดีขึ้นเก่า
2: ดีขึ้นฮะไม่ปวดเห็นเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ปวด
3: บอกปวด
2: แต่ก่อนมันปวดอะ
3: มันปวด
2: มันปวดแล้วมันยืดขึ้นมั่งไหม
3: แต่ก่อนโอ้เวลาเขาอุ้มยืดที่นี่มันเจ็บเจ็บขี้ข้าง
2: เพราะว่ากระดูกมันสุดตั้ง3ปีแล้วว่ะ
3: เออ
2: แต่มันไม่ปวดมันก็ยังดี
3: เจ้า
2: อ๋อคือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหม
3: ดีย
2: ังไง
3: ถ้าได้กินน้ำมังคุดเรียมันก็จะเบาขึ้นดีขึ้นนี่ละนี่เหมือนแล้วฟังมาชื่อร้านนี่กิน
2: อ๋อซื้อนี่คนหนึ่งร้านใครนี่ร้านใครนี่ตรงเนี้ย
3: ลานสมคิด
2: ลานสมคิดที่แม่ปานเนี่ยเขามีขาย
3: มี
2: ก็เลยมาซื้อที่นี่ขวดนึง
3: เจ้าก
2: ินวันละครั้งก็ยังดีค่อยๆกินไปแม่79แล้วคือคนเราเจ็บป่วยมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่อย่าให้มันทรมาน
3: นั่นน่ะ
2: เพราะว่าถ้ามันปวดแล้วมันทรมานมันไม่มีความสุขในชีวิตนะครับให้มันเบาเนื้อเบาตัวมันก็มีความสุขเน
3: า
2: ะกับท่านผู้มีเกียรตินี่ก็คือเสียงของแม่หอมอายุ79ปีนะครับกระดูกทรุดมา3ปีไปหาหมอก็คือหลังปวดก็แม่บอกไม่หายแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดมาประมาณ 8-9 ขวดแล้วแม่บอกว่ากินแล้วเบาเนื้อเบาตัวแล้วก็ไม่ปวดหลังนะครับอันนี้เรื่องจริงเนาะแม่เน
3: า
2: ะก็ลองดูนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมีปัญหาอย่างนี้ถือว่าให้ของขวัญให้รางวัลสำหรับผู้สูงอายุเน
3: า
2: ะ
3: บ่มีใครกินแค่คนน่ะแม่กินคนเดียวน่ะ
2: ดีแล้วแม่เพราะว่าแม่ไม่คิดจะเอาตังค์ไปด้วยตอนตายใช่ไหม
3: เออ
2: แม่เอาไปเน
3: า
2: ะ
3: บ่ไปไปไป
2: ถูกแล้วแม่ไม่อยากเอาไปเลยใช้ตอนนี้ตอนหายใจนี่เงินเนี่ยใช้ตอนเนี้ยตายไม่มีใครเอาไปหรอก
3: บ่ไม่อ่ะ
2: เอออยู่ให้มันมีความสุข
3: เจ้า
2: เพราะว่าตายแล้วเขาทำบุญไปให้จะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู
3: ้ไม่รู
2: ้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าได้กินตอนนี้คือได้กิน
3: ได้กิน
2: แน่นอนนี่แม่คิดถูกนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วการลงทุนเพื่อสุขภาพลงทุนเพื่อร่างกายนี่สำคัญกว่าทุกสิ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติครับเงินทองใช้ตอนมีชีวิตอยู
3: ่
2: ลูกหลานเขายังอยู่เขาหาใหม่ได้ถ้าเงินเรามีเราก็ใช้ตอนนี้ถ้ามันดีจริงมันไม่แพงถ้ามันไม่ดีมันแพงครับผม
3: ทางเงินเดือนคนเฒ่าออกอ่ะเก็บไว้ไว้ซื้อ
2: เงินเดือนคนแก่ออกเก็บไว้ซื้อ
3: แต่ก็ได้น้อยเดียว
2: เ
3: จ็ดร้อยน่ะ
2: อืมครับผมเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นแล้วอยู่80ขึ้นเป็นเท่าไหร่800อยู่ให้ได้ร้อยปีได้พันหนึ่ง
3: อยู่ได้นะ
2: กินน้ำมังคุดไปเรื่อยๆถ้าตราบใดยังหายใจอยู่รับรองไม่ตายเชื่อผมอย่าหยุดหายใจอย่างเดียว
3: ถ้ามันยุดคนเดียวมันค่ะ
2: เออเขาบอกว่าผิวพรรณดีขึ้นไหม
3: ดี
2: ผิวพรรณดีขึ้นใช่ไหมเจ้าผิวพรรณสดใสขึ้นเห็นข้างบ้านบอก
3: เจ้า
2: ครับผมครับก็ขอขอบคุณแม่หอมนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้แม่เนาะครับคุณท่านรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่ไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ขณะร่างทรงกำลังพูดคุยอยู่กับพรนั้นวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ของโรสแมรี่ซึ่งได้ออกจากร่างไปชั่วขณะนั้นได้คอยดูอยู่ห่างๆหล่อนเห็นพวกผีอื่นๆที่เป็นเพื่อนของหญิงผู้ตายได้มาออกันอยู่เมื่อจิตวิญญาณของหญิงผู้นั้นออกจากร่างทรงไปแล้วผีหรือวิญญาณเหล่านั้นก็พาเธอกลับไปแล้วโรสแมรี่ก็กลับเข้าสู่ร่างของตัวเองเหมือนเดิม จากการบอกเล่าของโรสแมรี่ในหลายๆกรณีหล่อนบอกว่าก่อนที่วิญญาณอื่นจะมาเข้าร่างของเธอนั้นวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ของเธอจะต้องออกไปจากร่างของตัวเองไปเสียก่อนแล้ววิญญาณอื่นจึงจะเข้าสวมร่างของหล่อนใช้ร่างกายของหล่อนในการเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงอากัปกิริยาต่างๆใช้กล่องเสียงของหล่อนในการสนทนาโต้ตอบด้วยเหตุนี้เองการที่แสดงออกของร่างทรงจึงมักจะผิดแปลกแตกต่างไปจากความเป็นจริงของคนทรงผู้เป็นเจ้าของร่างสตรีนางหนึ่งชื่อมาร์กาเร็ตอายุประมาณ30ปีได้มาขอให้โรสแมรี่เข้าทรงเพื่อติดต่อกับป้ามอดี้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าอยากจะทราบว่าป้ามอดี้เนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรในปรโลกเมื่อหล่อนรับเป็นร่างทรงให้ป้ามอดี้ก็มาทันทีโดยที่หล่อนยังไม่ได้ออกจากร่างของตัวเองเลยป้ามอดี้บีบคอหล่อนอย่างรุนแรงพร้อมกับจับหัวของหล่อนโขกกับข้างขวาอย่างแรงหลายครั้งเกรย์อีเกิลซึ่ง อยู่ด้วยเวลานั้นเห็นดังนั้นก็บอกให้โรสแมรี่ใช้ความอดทนแล้วก็แก้สถานการณ์ให้ได้หล่อนก็ร้องบอกป้ามอดี้ว่าอย่าทำรุนแรงอย่างนั้นมีอะไรก็ขอให้พูดจากันดีๆได้ป้ามอดี้จึงสงบสติลงเมื่อความสงบกลับคืนมาและเหตุการณ์เป็นปกติแล้วป้ามอดี้ก็เล่าว่าหล่อนมีผัวขี้เหล้าเมาไม้กลับบ้านเสมอแล้วมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำครั้งสุดท้ายเขาก็เมาแปร่มาเช่นเคยด้วยความโมโหหล่อนก็เลยไล่ให้เขาออกจากบ้านแต่เจ้าผัวขี้เหล้าแทนที่จะออกจากบ้านไปกลับตรงเข้าบีบคอหล่อนอย่างแรงแล้วก็จับหัวของหล่อนกระแทกกับผนังห้องหลายครั้งจนหล่อนหมดสติสุดหวบลงไปนอนอยู่กับพื้นก่อนที่ผัวขี้เหล้าของหล่อนจะเดินเข้าห้องนอนหลับไม่รู้เรื่องและเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาจึงรู้ว่าเมียคู่ทุกข์คู่ยากของเขานั้นได้ตายซะแล้วหล่อนเล่าต่อไปว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นั้นหล่อนว้าเวและเดียวดายผัวก็ไม่เอาใจใส่และเพื่อนบ้านก็ไม่สนใจญาติก็ไม่มีใครเหลียวแลแต่เมื่อตายไปแล้วหล่อนได้รับการต้อนรับจากเพื่อนในโลกวิญญาณมากมายทุกวันนี้หล่อนเป็นสุขยิ่งกว่าสมัยมีชีวิตอยู่เป็นอันมากในเรื่องของการมองเห็นผีโรสแมรี่เป็นคนหนึ่งที่มียานพิเศษหล่อนสามารถมองเห็นผีในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนนในร้านขายของในห้างสรรพสินค้าทุกคนทุกแห่งมีผีอยู่ทั้งนั้นการสามารถมองเห็นนี้จะว่าเป็นพรสวรรค์ที่หล่อนได้รับจากพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้เพราะว่าสมัยเป็นเด็กๆหล่อนก็มักจะได้ยินเสียงผีแล้วก็เห็นผีอยู่บ่อยๆทำให้หล่อนหวาดกลัวมากแต่เมื่อได้ศึกษาแล้วก็เข้ามาสู่โลกของคนทรงแล้วหล่อนกลับรู้สึกสบายดีแล้วก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปยิ่งกว่านั้นหล่อนยังกล่าวว่าคนทั่วไปที่มองไม่เห็นผีต่างหากที่ผิดปกติไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเองได้เหมือนหนึ่งเป็นคนตาบอดฉะนั้นเรื่องผีสามารถผ่านทะลุผนังห้องหรือประตูได้นั้นมีคนถามหล่อนว่าเป็นไปได้อย่างไรหล่อนตอบว่าผีหรือวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ผนังห้องหรือว่าประตูต่างหากเป็นสิ่งลวงตาไม่ใช่ของจริงด้วยเหตุนี้ผีก็เลยสามารถเดินทะลุผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างสบายครั้งหนึ่งหล่อนได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องชีวิตหลังความตายที่โบสถ์แห่งหนึ่งให้คนหนุ่มคนสาวฟังมีผู้เข้าฟังประมาณ30คนทุกคนต่างก็สนใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่หล่อนเล่าทันใดนั้นวิญญาณน้องชายหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวต่อหน้าหล่อนโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นวิญญาณนั้นบอกว่าเขาชื่อเอเลนตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีกว่าแล้วมีความประสงค์จะติดต่อกับภรรยาของเขาซึ่งมาร่วมประชุมอยู่ในห้องนี้พลางชี้ไปที่สตรีนางหนึ่งที่นั่งอยู่กลางห้องหล่อนก็ชี้ไปที่สตรีผู้นั้นและบอกว่าสามีของเธอซึ่งเสียชีวิตไปแล้วต้องการจะติดต่อด้วยสตรีผู้นั้นร้องไห้โฮออกมาทันทีและไม่สามารถจะรับฟังอะไรได้โรสแมรี่จึงพูดเรื่องอื่นๆกลบเกลื่อนไปก่อนรอให้เธอสงบใจได้แล้วจึงแจ้งแก่เธอว่าเอเลนสามีของเธอต้องตายเพราะเขาขับรถเข้าโค้งเร็วไปหน่อยตอนนี้เขาสบายดีแต่มีความห่วงใยภรรยาและลูกสองคนมากเขายังอยู่ใกล้ๆเมียแล้วก็ลูกเสมอขอให้บอกลูกด้วยว่าเขาคอยดูแลพวกเขาทุกคนอยู่บอกลูกด้วยว่าพ่อน่ารักลูกมากทำให้สตรีผู้นั้นต้องร้องไห้โฮออกมาอีกเป็นคำรบที่สองเพราะสิ่งที่โรสแมรี่พูดสิ่งนั้นเป็นความจริงทุกประการคนทั่วไปอาจมองเห็นผีได้เหมือนกัน แต่แค่ประเดี๋ยวเดียวหรือแค่เป็นเงาเลือนรางไม่สามารถจะพูดคุยสื่อสารกันได้เรามักจะเรียกคนที่เห็นผีประเภทนี้ว่าถูกผีหลอกมีคนถูกผีหลอกมากมายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเรื่องราวของโรสแมรี่ยังมีอีกเยอะแต่ขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้ก่อนปัจจุบันนี้โรสแมรี่ยังมีตัวตนอยู่นอกจากจะเป็นคนทรงแล้วหล่อนยังเป็นนักบรรยายเดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายมาแล้วรอบโลกเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีและชีวิตหลังความตายไว้มากมายหลายเล่มเป็นต้นว่า Soul Sign You Own The Power Proud Spirit Give The Gift Of Healing เล่มที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ขายดิบขายดีอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่อง The Eagle and the Rose ซึ่งในเมืองไทยก็มีผู้แปลเป็นภาษาไทยแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของโรสแมรี่อันเทียคนทรงผู้โด่งดังนะครับของฝรั่งเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นี้มีความรู้สึกมีความปรารถนาเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังนั่นก็คืออยากจะมีความสุขแสวงหาความสุขนะครับตามหาความสุขกันนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ความสุขมาโดยมากบางทีเราก็จะเข้าไปที่วัดไปวัดโน้นบ้างไปวัดนี้บ้างเพื่อที่จะไปหาความสุขนะครับเพื่อว่าเราจะได้อะไรดีๆจากพระเติมเต็มความสุขของเราความสุขจะหาได้ยังไงแบบไหนผมมีนิทานจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักนะครับได้ฟังกันมีลูกชายนักธุรกิจใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคนหนึ่งนะครับเขาเพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาจากเมืองนอกยังไม่ทันได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ถูกผู้เป็นแม่ขอร้องให้บวชเรียนเสียก่อนเพื่อเห็นแก่แม่บัณฑิตใหม่หมาดๆจากเมืองนอกจึงบวชอย่างเสียไม่ได้นะครับขัดใจแม่ไม่ได้ก็บวชที่วัดใหญ่ในกรุงเทพแห่งหนึ่งเสร็จแล้วผู้เป็นแม่จึงพาไปฝากจำพรรษาอยู่กับพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งในวัดป่าแถวภาคอีสานพระหนุ่มการศึกษาสูงท่านมาจากตระกูลสูงผู้ดีมีแต่ความสุขสบายเมื่อมาอยู่วัดป่ากว่าจะปรับตัวได้จึงใช้เวลานานเป็นแรมเดือนแต่ก็นั่นแหละกว่าจะนิ่งก็ทำเอาพระร่วมวัดได้หลายรูปนี่พลอยอิจฉาระอาใจไปตามๆกันปัญหาที่ทำให้พระทั้งวัดเหนื่อยหน่ายจนนึกระอาก็เพราะพระใหม่นี่มีนิสัยชอบจับผิดชอบอวดรู้ยกหูชูหางตัวเองอยู่เป็นประจำวันแรกที่มาอยู่วัดป่าก็นึกไม่ชอบใจพระเจ้าถิ่นทั้งหลายว่าพระเหล่านี้โดยมากไม่ได้รับการศึกษานะครับไม่ได้เรียนสูงเหมือนอย่างตนออกบิณฑบาตได้อาหารท้องถิ่นมาก็ทำท่าว่าจะฉันไม่ลงนะท่านเป็นพระลูกผู้ดีนี่ฉันยากนะอาหารทางภาคอีสานนี่ฉันยากกับท่านผู้ฟังเห็นวัดที่ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซแทนไฟฟ้าก็วิพากษ์วิจารณ์ซื้อเป็นการใหญ่หาว่าวัดนี่ล้าหลังล้าสมัยไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีนะครับวัดป่าทุกวันนี้บางที่ก็ห้ามใช้ไฟฟ้านะครับผมตามไปกราบพระอาจารย์ที่จังหวัดนครพนมท่านก็ไม่ได้ใช้นะครับยังใช้ตะเกียงอยู่ครับท่านผู้ฟังตอนหัวค่ำมีการทำวัดสวดมนต์เย็นก็บ่นว่าท่านรองเจ้าอาวาสทำวัดนานเหลือเกินกว่าจะสิ้นสุดนะกว่าจะจบได้ก็นั่งจนขาเป็นเหน็บชาครั้นพอถึงเวรตัวเองล้างห้องน้ำก็ทำท่าจะล้างอย่างขอไปทีนะล้างไปบ่นไปประเภทฉันจบปริญญาโทมาจากเมืองนอกต้องมาเข้าเวรล้างห้องน้ำมาร่วมกับใครก็ไม่รู้โอ้ชีวิตนะครับเคยมีความสุขมีความสำรวยหยิบโยงทำให้พระใหม่นี่ไม่พอใจสิ่งนั้นนะครับไม่พอใจตรงนู้นไม่พอใจเรื่องนี้ติไปได้ทุกเรื่องนะถือว่าตัวเองนี่มีชาติตระกูลสูงการศึกษาสูงกว่าใครๆในวัดนั้นผิวพรรณก็ดูสะอาดสะอ้านชวนเจริญศรัทธากว่าพระรูปไหนทั้งหมดมองตัวเองเปรียบกับพระรูปอื่นแล้วช่างรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าพระทุกประตูนะเหนือกว่าทุกรูปทุกประตูนึกแล้วก็มีความสุขกระยิ้มยิ้มย่องอยู่ในใจ กลับเข้ากุฏิเมื่อไหร่ก็เอาปากกามาขีดเครื่องหมายกากบาทบนปฏิทินนับถอยหลังรอวันศึกด้วยใจจดใจจ่ออยู่มาได้พักใหญ่พระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็สังเกตเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีหนำซ้ำนานๆจะออกมาให้โอวาทกับลูกศิษย์เสียทีนึงวันๆก็ไม่เห็นท่านทำอะไรวันๆไม่เห็นท่านจะทำอะไรเอาแต่กวาดใบไม้เก็บขยะซักผ้าเองนะเนียนน้อยมีก็ไม่รู้จักใช้สอนก็ไม่สอนการบริหารวัดก็มอบให้ท่านรองเจ้าอาวาสเป็นคนจัดการเสียทุกอย่างเห็นแล้วก็นึกร้อนวิชานะเสนอให้ปรับโน่นลดนี่สารพัดที่ตัวเองเห็นว่าไม่เข้าท่าล้าสมัยรวมทั้งเสนอให้วัดนี่ใช้ไฟฟ้าแทนตะเกียงด้วยนะครับเพราะเห็นว่ายุคสมัยก้าวไกลมามากแล้วไม่ควรจะทำตนเป็นคนหลังเขาให้คนอื่นเขาดูถูกอีกหนึ่งในข้อวิจารณ์จุดด้อยของวัดทั้งหลายเหล่านั้นพระใหม่เสนอให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับพระลูกวัดให้มากขึ้นกว่านี้สอนให้มากขึ้นเทศให้มากขึ้นและแนะนำว่าคนระดับผู้บริหารไม่ควรจะทำงานอย่างการซักจีวรเองเป็นต้นนะครับไม่ควรซักด้วยตนเองควรจะกระจายอำนาจมอบงานให้คนอื่นทำดีกว่าเย็นวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระ15ค่ำหลวงพ่อเจ้าอาวาสมานั่งทำวัดที่โบสถ์ธรรมชาติกลางลานทรายท่านไม่ลืมที่จะหยิบข้อเสนอจากพระใหม่มาอ่านให้พระหนุ่มเนนน้อยทั้งหลายฟังนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างมีเมตตาพลางหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วชี้ให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ข้างใต้ม้าหินอ่อนตัวหนึ่งจากใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆเธอทั้งหลายเนี่ยเห็นหมาขี้เรื้อนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันเป็นขี้เรื้อนคันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปทั้งวันบัดเดี๋ยวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นบัดเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้อยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคันแต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกหนาไม่พอใจสถานที่ตรงนั้นนะครับคิดอยู่ในใจและหาว่าแต่ละที่ไม่ได้ดั่งใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างสกปรกสิ้นดีคิดอย่างนี้แล้วมันจึงวิ่งหาที่ที่ตัวเองนอนแล้วจะไม่คันแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบสักทีเลยต้องวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางโน้นอยู่ทั้งวันเจ้าหมาโง่ตัวนั้นมันหารู้สักนิดไม่ว่าสาเหตุแห่งการคันนั้นหาใช่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดไม่แต่สาเหตุแห่งการคันอยู่ที่โรคของตัวมันเองต่างหากพูดจบแล้วหลวงพ่อท่านก็วางไมโครโฟนลงนะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาภาวนาหลังจากทำวัดนะครับท่านก็นั่งสงบจิตสงบใจขณะที่พระทุกรูปนั่งหลับตาภาวนาอย่างสงบใจนั้นพระใหม่กลับเร่าร้อนผิดปกติข้างนอกในสงบแต่ข้างในวุ่นวายนึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากหมาขี้เรื้อนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆยิ่งคันขยือในหัวใจทั้งอายทั้งสมเพชตัวเองนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนพูดมากกลายเป็นคนพูดน้อยจากคนที่หยิ่งยโสกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจากคนที่คอยจับผิดคนอื่นกลายเป็นคนที่หันมาจับผิดตัวเองเมื่อออกพรรษาแล้วโยมแม่มาขอให้ลาสิกขาเพื่อกลับไปสืบต่อธุรกิจจากครอบครัวท่านท่านก็ยังไม่ยอมสึกนะอาตมาเป็นหมาขี้เรื้อนคอยอยู่รักษาโรคจนกว่าจะหายคันกับครูบาอาจารย์ที่นี่อีกสัก 1 พรรษาโยมแม่ได้ฟังแล้วก็ได้แต่ยกมืออนุโมทนาสาธุการกราบลาพระลูกชายแล้วก็เดินออกจากวัดขึ้นรถพลางนึกถามตัวเองอยู่ในใจคำว่าหมาขี้เรื้อนของพระลูกชายหมายความว่าอย่างไรกันหนอ
7: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ จำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
8: 0894780889
7: มิโน่ไลน์07
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
11: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริงๆ
15: นะขอบคุณครับแม
16: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
17: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับแม่หรือพ่อนั้นนะครับการที่เราจะตอบแทนไม่ต้องรอว่าต้องมีเงินนะครับเพียงแค่รอยยิ้มคำพูดดีๆท่านก็มีความสุขแล้วบางครั้งท่านก็ไม่ใช่ว่าอยากได้หรือต้องการอะไรจากเรามากนักคำพูดที่อบอุ่นนะครับอ้อมกอดที่อบอุ่นนะครับมือนุ่มๆที่จับที่หยิบจับนะครับท่านก็มีความสุขแล้วบางครั้งตอนเป็นเด็กจะซื้อของให้แม่เราก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับพอโตขึ้นมาทำงานมีเงินแล้วมีครอบครัวมีลูกเองก็บอกว่าไม่มีเวลานะครับต่อมามีเงินมากขึ้นมีเวลามากขึ้นถึงวันนี้อยากจะรู้ดูแลแม่ตัวเองแต่ว่าไม่มีแม่ให้ดูแลนะครับมันจะเป็นซะอย่างนั้นคนเรารีบดูแลท่านนะครับก่อนที่จะไม่มีท่านให้ดูแลผมนี่แม่ผมตายตอนอายุแม่58ปีตอนนั้นผมก็ได้ดูแลแม่บ้างก็ไม่เต็มที่ยังนึกเสียใจอยู่นะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสอะไรก็ได้นะครับคำพูดคำจาดีๆนั่นคือสิ่งที่เราควรให้แม่เป็นอันดับแรกโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะฝากอะไรสักอย่างหนึ่งผมมองว่าน้ำมังคุดนี่สัก3ขวดนะอ้อมมาตรงนี้เลยนะสัก3ขวดลองฝากท่านดูท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของแม่ช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ผมมีนิทานเกี่ยวกับเรื่องหมอดูเป็นนิทานจีนครับมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะครับหมู่บ้านแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ชาวบ้านก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งน้ำก็เรียงรายกันเป็นแถวอาชีพหลักของเขาก็คือการทำประมงก็เรียกว่าทำปานาติบาตเนี่ยทำบาปข้อหนึ่งเป็นหลักเลยสภาพจิตของชาวบ้านก็หยาบกระด้างดุร้ายเพราะว่าฆ่าสัตว์หาปลากันอยู่เป็นประจำคนใจบุญมีเมตตาจิตนั้นหายากแต่ก็ยังมีครับถึงจะหายากก็ยังมีคนใจบุญคนที่ว่านี้ก็คือเศรษฐีใหญ่ในหมู่บ้านชื่อนายซุ่ยเตียงนายซุ่ยเตียงนี่เป็นคนใจซื่อมือสะอาดตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมไม่ชอบหาเรื่องใครไม่ดุด่าว่าร้ายให้ใครเสียหายเมียแกสวยครับชื่อนางเตียสีแล้วแกมีลูกชายคนหนึ่งอายุได้18ปีเฉลียวฉลาดรักการเล่าเรียนเขียนอ่านก็เป็นที่รักของเตียกับแม่มากวันหนึ่งมีหลวงจีนผู้วิเศษมาจากเขาซำไทยสัวมาที่บ้านเศรษฐีเนี่ยเพื่อจะขอบิณฑบาตอาหารเจฉันสักมือเศรษฐีทราบว่ามีหลวงจีนมาเยี่ยมถึงบ้านดูแล้วก็เห็นนุ่งห่มสุภาพเรียบร้อยก็ดีใจที่จะได้ต้อนรับพระก็นิมนต์ให้ท่านนั่งในที่อันควรแล้วก็ถามรายละเอียดว่าพระคุณเจ้ามาจากสำนักไหนครับไม่ทราบว่ามาหากระผมด้วยเรื่องอะไรผมมีความยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านต้องการพอถามเสร็จก็สั่งให้เขาเอาข้าวเอาอาหารเจมาถวายพระพระท่านก็บอกว่าอาตมามาจากภูเขาซำไทสัวที่มาวันเนี้ยก็ด้วยมีเหตุร้ายจะมาแจ้งให้โยมทราบเรื่องหนึ่งอาตมาทราบว่าโยมน่ะเป็นคนใจบุญประกอบด้วยเมตตาเป็นครอบครัวเดียวที่จะรอดพ้นจากเหตุร้ายคราวนี้นอกนั้นพวกใจบาปหยาบช้านี่จะต้องตายเพราะเหตุร้ายครั้งนี้ทั้งนั้นให้โยมสังเกตนาถ้าสิงโตหินที่ตลาดโพเป็กเนี่ยมีเลือดไหลออกมาจากตาเมื่อไหร่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อนั้นให้โยมหาเรือสำรองเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำท่วมจะได้อาศัยขนทรัพย์สมบัติหนีได้ทันเศรษฐีก็บอกโอ้ดีเหลือเกินพระคุณเจ้าครับกับผมจะได้เปล่าประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ตัวจะได้พากันเตรียมหนีภัยได้ทันท่วงทีหลวงจีนท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องจะไปบอกเขาเนี่ยนะ ราษฎรตำบลนี่นอกจากโยมแล้วเนี่ยล้วนแต่ใจบาปหยาบช้าถึงโยมไปบอกเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อถือถ้อยคำของโยมหรอกน้ำท่วมคราวนี้ก็เป็นเคราะห์กรรมของเขาอะแหละเขาใจบาปหยาบช้าจะต้องเป็นไปตามยถากรรมของใครของมันแต่ว่าตัวโยมเนี่ยจะรอดตายจากน้ำท่วมคราวนี้แต่ถึงกระนั้นนาโยมต้องระวังนาเพราะเคราะห์ของโยมจะมีอีกนาจะทำให้โยมเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งโอ้แล้วผมจะถึงแก่ความตายหรือเปล่าเนี่ยครับไอเรื่องความสุขความทุกข์นะโยมมันเรื่องธรรมดาของคู่กันเดี๋ยวเอาผู้กันกับกระดาษมาสิเดี๋ยวจะเขียนคำพยากรณ์ไว้ให้แล้วต่อภายหน้าก็จะรู้เองเศรษฐีก็เอาหมึกเอาผู้กันเอากระดาษมาถวายหลวงจีนท่านก็รับไปเขียนก็มีข้อความว่าน้ำแดงหลากลงมาจากทางเหนือท่วมบ้านทันตาเหตุเพราะเทพยดาและเวรกรรมนั้นส่งหนุนต่อไปพบสัตว์จงช่วยชีวิตสัตว์จะให้คุณแต่ถ้าพบมนุษย์ปุถุชนอย่าสนใจไม่ต้องช่วยจะได้รับเพศภัยเขียนเสร็จก็ยื่นให้เศรษฐีเศรษฐีก็รับไปอ่านอ่านแล้วก็สงสัยเพราะว่าข้อความเหล่านี้มันเป็นคำโคลงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้มีข้อความว่าพบสัตว์จงช่วยพบคนไม่ให้ช่วยนี่เอ๊ะมันยังไงกันมันก็ผิดหลักแต่ว่าพระท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อไปภายหน้าโยมรู้เองว่าแล้วท่านก็อำลาไปเศรษฐีก็ถวายเงิน10ตำลึงไว้เป็นค่าเสบียงเดินทางหลวงจีนท่านก็ไม่รับท่านก็บอกว่าอาตมาบวชเรียนจำศีลภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาหาความสุขโดยไม่ต้องใช้สตังค์ทรัพย์สินไม่จำเป็นที่โยมถวายนั้นอาตมาขอบใจเอาเก็บเอาไว้เลี้ยงบ่าวไพร่เธอท่านก็ออกเดินออกประตูบ้านแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเศรษฐีซุ่ยเตียงก็มั่นใจว่าหลวงจีนท่านเนี้ยเป็นผู้วิเศษสามารถเหาะเหินหายตัวได้สิ่งที่ท่านบอกต้องเป็นความจริงแน่ก็คิดอย่างนั้นเศรษฐีก็เข้าไปเล่าความให้ภรรยาฟังแล้วก็เรียกช่างมาต่อเรือไว้ถึง20ลำจะได้บรรทุกข้าวของเครื่องใช้และบ่าวไพร่พาหนีเวลาน้ำท่วมพวกชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นช่างต่อเรือกันเยอะแยะก็สงสัยก็ถามเศรษฐีว่าที่ต่อเรือมากมายนี่จะเอาไปขายที่ไหนเหรอเศรษฐีก็เล่าเรื่องที่หลวงจีนมาบอกข่าวน้ำท่วมให้เขาฟังเขาฟังก็พากันหัวเราะกันใหญ่ไม่มีใครเชื่อเศรษฐีใช้ให้คนใช้ไปดูที่ลูกตาสิงโตหินที่ตลาดโพเป็กทุกวันว่ามีเลือดไหลหรือเปล่าชาวบ้านเห็นคนใช้เศรษฐีไปยืนจ้องสิงโตทุกเช้าก็สงสัยก็ถามว่าทำไมในพิษสมัยสิงโตตัวนี้นักหรือยังไงมายืนจ้องมันทุกเช้าคนใช้ก็บอกว่าคือมีพระจีนมาบอกว่าถ้าหากว่ามีเลือดไหลออกมาจากตาสิงโตนี้เมื่อไหร่นี่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นเมื่อนั้นชาวบ้านจะพากันจมน้ำตายหมดท่านเศรษฐีก็เลยให้ข้าพเจ้ามาตรวจดูทุกเช้าแหละชาวบ้านได้ฟังอย่างนั้นก็พากันหัวเราะบอกโอ้ประสาทจริงๆเลยเศรษฐีซุ่ยเตียงนี่นะแล้วก็บอกว่าสิงโตตัวนี้มันเป็นหินมันจะมีน้ำตาน้ำเลือดมาจากไหนเล่าไอ้เรื่องน้ำท่วมนะไม่ต้องห่วงกังวลมันหรอกหน้านี่มันหน้าแรงมันจะเอาฝนที่ไหนมาตกจนน้ำท่วมนายแกสงสัยจะบ้องแล้วมั้ง
0: ครับนั่นก็คือนิทานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยมาตามฟังกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเนื้อจริงๆท่านผู้ฟังนะบางคนสงสัยว่าเอาเปลือกมาทำหรือเปล่าโอ้ถ้าเปลือกไม่ได้ท่านผู้ฟังมันฝาดนะครับใครก็จะกินเปลือกเอาเปลือกมากินเป็นเนื้อนะครับมันก็เลยมีเปรี้ยวมั่งมีหวานมั่งอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มังคุดที่โดนนะครับถ้าเป็นมังคุดสุกมันก็หวานหน่อยมังคุดสุกน้อยมันก็อมเปรี้ยวหน่อยนะครับเป็นมังคุดจากจันทบุรีจากสวนจันท นะครับน้ำตาลไม่ได้ใส่ไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานกินแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราช่วยนะครับช่วยร่างกายของเราปกติร่างกายของคนเราเนี่ยโดยความอยู่รอดทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของมันเนี่ยร่างกายของคนทุกคนเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะผลิตภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้มันทำได้ท่านผู้ฟังแต่อายุมากลงนี่มันทำไม่ได้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็อยากจะแนะนำตัวช่วยนั่นก็คือน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพรอย่างลงตัว20กว่าตัวนะครับเป็นน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจตัวช่วยที่ดีที่ผมมั่นใจอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูทัก3ขวดถ้ามันไม่ดีอย่ากินต่อถ้าดีค่อยกินต่ออยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับลองดูครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด

0: บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
3: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างนี้ควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
2: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม
0: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

แล้วอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าขายหมูที่ตลาดเนี่ยมันเกิดนึกสนุกมันเห็นคนใช้มาดูแทบทุกวันวันนั้นเช้ามืดก็เอาเลือดหมูไปป้ายที่ตาสิงโตหินตัวนั้นคนใช้เศรษฐีไปดูเห็นเข้ารีบวิ่งจั่นไปบอกเศรษฐีเลยแต่ว่าชาวบ้านร้านตลาดนี่พากันหัวเราะงอหายเศรษฐีรู้อย่างนั้นว่าลูกตาสิงโตมีเลือดไหลออกมาแล้วก็ให้ช่วยกันขนทรัพย์สินสิ่งของขึ้นเรือจนหมดแล้วก็พากันนอนอยู่ในเรือนั้นครั้นเวลากลางคืนก็เกิดพายุขึ้นทางเหนือฝนต

0: ติดต่อกันถึง3วัน3คืนน้ำป่าก็ไหลหลากลงมาท่วมหลังคาบ้านเรือนราษฎรก็ทำให้ชาวบ้านตายเป็นหมื่นเศรษฐีและข้าทาสบริวารนอนอยู่ในเรือก็ไม่ได้เป็นอันตรายเหมือนกับชาวบ้านเรือก็พาลอยไปตามน้ำไปพบภูเขาลูกหนึ่งกำลังพังทลายลงมาเห็นลิงข้างฝูงหนึ่งลอยมากับสายน้ำเศรษฐีก็สั่งให้ลูกน้องในยื่นไม้ออกไปให้ลิงเกาะลิงข้างนั้นก็เกาะไม้ปีนขึ้นบนเรือเศรษฐีก็รอดพ้นความตายต่อมาก็ไปเจอนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งเปียกน้ำลอยตุ๊บเต้งตุ๊บเต้มมาตามน้ำนี่เศรษฐีก็สั่งให้คนเอาเรือแจวไปเก็บนกขึ้นมาพอปีกมันแห้งดีแล้วมันก็บินไปตามประสาของมันเสร็จแล้วเรือก็ลอยไปพบผู้ชายคนหนึ่งเกาะขอนไม้ลอยตามน้ำมาพอเห็นเรือใหญ่มาก็ร้องเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็สั่งให้คนใช้เอาเรือแจวออกไปรับฝ่ายภรรยาเศรษฐีก็นึกถึงคำพยากรณ์ของหลวงจีนก็บอกว่าเฮียลืมแล้วเหรอหลวงจีนท่านว่ายังไงท่านบอกว่าพบสัตว์นะช่วยไว้จะให้คุณถ้าพบคนแล้วอย่าช่วยช่วยแล้วจะได้รับโทษนะเศรษฐีก็บอกแม่เอ้ยสัตว์เดรัจฉานนี่เรายังช่วยมันได้นี่เนาะนี่คนทั้งคนเราก็ควรจะช่วยเขาถึงจะถูกต้องเมื่อเขาไม่รู้คุณก็แล้วไปเทวดาฟ้าดินคงจะสอดส่องเห็นความดีงามของเราอยู่หรอกเสร็จแล้วก็ให้รับผู้ชายคนนั้นขึ้นเรือแล้วก็ให้เสื้อผ้าผัดเปลี่ยนแล้วก็ถามชื่อแท้ที่อยู่ไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นก็คำนับเศรษฐีแล้วก็ร้องไห้บอกว่าข้าพเจ้าชื่อเอ็งแท้เล้าเตี่ยชื่อเล่าโต๊ะบ้านอยู่ตลาดโพเป็กน้ำท่วมคราวนี้ถูกน้ำพัดกระจัดกระจายกันไปหมดเลยเตี่ยกับแม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่ซึ่งท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้คราวนี้เป็นพระคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพเจ้าจะอยู่รับใช้ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยเศรษฐีได้ฟังก็สงสารพอน้ำลดลงแล้วเศรษฐีก็กลับบ้านก็บอกกับเจ้าเล่าเอ็งที่ช่วยขึ้นมาจากน้ำบอกว่าข้ามีลูกชายคนเดียวจะเอาเจ้าไว้เป็นบุตรบุญธรรมจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับลูกข้าเล่าเอ็งได้ฟังก็ดีใจนะก็คำนับเศรษฐีแล้วก็ภรรยาแล้วตั้งแต่นั้นก็อยู่รับใช้เศรษฐีมาตลอดถึง6เดือนเมื่อเกิดน้ำป่าหลากมาท่วมบ้านเมืองนั้นฮองไทเฮาซึ่งเป็นพระราชชนนีของฮ่องเต้เนี่ยได้เชิญพระราชลัญจกรหรือหยกตราแผ่นดินลงเรือพระที่นั่งเพื่อให้พ้นภัยน้ำท่วมปรากฏว่าตราแผ่นดินหายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้ไม่รู้ตกน้ำหายหรือเปล่าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็มีรับสั่งให้เป่าประกาศแก่ราษฎรว่าผู้ใดเก็บหยกตราแผ่นดินได้นี่จะให้รางวัลมากมายแล้วก็จะชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางมียศศักดิ์อัครฐานอยู่ในเมืองหลวงอยู่มาคืนหนึ่งเศรษฐีซุ่ยเตียงก็ฝันว่ามีเทวดามาบอกว่าพระสยมภูวยานซึ่งเป็นประธานโลกเห็นว่าท่านเศรษฐีซุ่ยเตียงเป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในศีลในสัตว์ทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิดก็เลยรับสั่งให้มาบอกกับท่านว่าตราหยกแผ่นดินที่หายไปนั่นตกอยู่ในสระแก้วหลังพระตำหนักของไทเฮานั่นเองพอบอกแล้วก็อันตรธานหายไปเศรษฐีตื่นจากฝันก็แปลกใจก็เล่าความฝันให้เมียให้ลูกฟังพอรุ่งขึ้นคนใช้ก็มาแจ้งข่าวว่ามีหมายจากวังหลวงมาประกาศว่าใครพบเห็นตราหยกแผ่นดินโปรดนำไปถวายจะให้รางวัลเป็นอันมากแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นขุนนางมียศศักดิ์ในแผ่นดินเศรษฐีซุ่ยเตียงได้ฟังก็ดีใจนักก็บอกกับเมียบอกว่าความฝันของเราตรงกับความเป็นจริงเดี๋ยวจะต้องให้ลูกชายเราไปแจ้งความกับเสนาบดีที่วังหลวงนำความขึ้นกราบทูลฮ่องเต้แล้วก็จะได้เอาตราแผ่นดินหยกนั่นน่ะขึ้นมาแม่จะเห็นเป็นประการใดว่าอย่างนั้นนางเตียสีก็บอกว่าลาภยศมันเป็นของธรรมดาเมื่อจะมีจะได้ไม่ขวนขวายมันก็จะมาหาเองเป็นธรรมดาของมันแต่ว่าลูกของเรานะมีคนเดียวนะ ระยะทางก็ห่างไกลถ้าเดินทางลูกก็ต้องลำบากตอนนั้นนายเล่าเอ็งนี่นั่งอยู่ใกล้ๆเล่าเอ็งที่เป็นลูกเลี้ยงพอได้ยินสองผัวเมียปรึกษากันก็เลยบอกว่าที่ท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้นี่แม้เป็นพระคุณหาที่สุดไม่ได้ทั้งยังเลี้ยงดูข้าพเจ้าเหมือนกับพ่อแม่บังเกิดเกล้าเลยข้าพเจ้าจะรับอาสาไปวังหลวงเพื่อสืบข่าวดูถ้าเห็นช่องก็จะแจ้งต่อเสนาบดีให้นำความขึ้นทูลพระมหากษัตริย์แล้วจึงส่งซุ่ยเข่งไปภายหลังท่านว่าจะดีหรือเปล่าเศรษฐีกับเมียได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็จัดข้าวของเครื่องใช้และเงินค่าเดินทางแก่เล่าเองแล้วก็บอกว่าไปเถอะถ้าน้องเจ้าได้ดีก็คงจะดีด้วยกันเจ้าอย่าได้มีความคิดอะไรกินแหนงแคลงใจอะไรกันล่ะเล่าเองคำนับรับคำแล้วก็อำลาเดินทางรอนแรมมาหลายวันจนถึงวังหลวงก็เข้าพักที่โรงเตี้ยมแล้วก็ไปปลดเอาป้ายหมายประกาศของราชการออกทหารที่รักษาเห็นเล่าเอ็งทำอย่างนั้นก็คุมตัวไปหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่นะ
1: ฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานจากน้ำมคุฏตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องสุขภาพคืออะไรก็คือสุขภาพมันไม่ปกตินี่แหละอยู่มานานเกิดมานานมีปัญหาก็คือทุกคนคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับร่างกายมันเสื่อมทุกคนเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็เสื่อมทุกคนนะครับชราธรรมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้มรณธรรมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้ไปได้คือเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นกันได้ทุกคนเราห้ามไม่ได้แต่เราชะลอได้แก่ได้ทุกคนเราห้ามความแก่ไม่ได้แต่เราชะลอมันได้ตายทุกคนเราห้ามความตายไม่ได้แต่เราชะลอให้ตายช้าได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับทีนี้วิธีการชะลอก็จะมีหลายอย่างนะครับการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงระบบหมุนเวียนโลหิตให้มันไหลดีๆนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับที่สำคัญคือคิดบวกคิดดีมองโลกในแง่ดีมีความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์กับคนที่เรารักรู้จักใครก็โอ้เอ็นดูสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีตัวช่วยทุกอย่างมีตัวช่วยจะดีนะครับมีตัวช่วยถ้ามีตัวช่วยเยอะๆนี่ก็จะยิ่งดีนะครับตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังที่รักนะครับก็อยากจะให้ทดลองเพราะบางครั้งนี่ผมอธิบายมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับ เราโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงมันก็จะเป็นปัญหาก็บอกให้ตรงๆว่าอยากให้ทดลองกินแค่นั้นเองน้ำมังคุดทุกท่านก็รู้ว่ารสชาติมันอร่อยสมุนไพรทุกท่านก็รู้ว่าดี20กว่าตัวทุกท่านก็รู้แล้วว่าสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็สกัดแล้วก็นำมาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปนักไม่ใช่กินสมุนไพรมากแล้วจะดีนะครับท่านผู้ฟังกินอะไรก็แล้วแต่พอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับพอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับแล้วก็ลองซื้อหามากินดูน้ำมังคุดตราพนารินทร์สินค้ามีมาตรฐานนะครับมีอย.เราเน้นมากเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องความสะอาดต้องใส่ขวดแก้วมีคนเขาเคยเสนอว่าถ้าใส่ขวดพลาสติกนี่ราคามันจะถูกใช่แต่ผมบอกว่าถ้าเพื่อสุขภาพแล้วใส่ขวดพลาสติกนี่มันไม่ใช่เพื่อสุขภาพแล้วมันไม่ดีพอต้องขวดแก้วขวดแก้วแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงอุลตราไฮเทมเพอเรเจอร์หรือเราที่เรียกว่า UHT แล้วปิดฝาล็อกเอาไว้ไม่ให้ลมเข้าถ้าลมเข้าแล้วเสียเพราะไม่ได้ใส่สารกันบูดฉะนั้นใครที่เปิดขวดออกมาปั๊บนี่ถ้ามันไม่มีลมเข้านี่นะครับนั่นก็คืออาจจะบูดต้องมีลมเข้าค่อยๆแฟบเปิดแล้วมีเสียงลมเข้าค่อยๆเพราะเราพอเราไล่ลมออกเจอความร้อนไล่ลมออกแล้วเราก็ปิดเอาไว้ เก็บไว้ได้2ปีถ้าลมไม่เข้าแต่ถ้าเปิดขวดไว้แล้วนี่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับถ้าไม่แช่ก็ต้องกินให้หมดภายใน3วัน4วันต้องกินให้หมดเพราะว่าถ้าลมเข้าแบคทีเรียเข้าเชื้อโรคเข้าแล้วนี่มันก็มีโอกาสบูดได้ฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังเน้นว่าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราก็จะพยายามทำให้มันดีเท่าที่เราทำได้ในเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนะครับใส่ขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำให้นะครับคือให้มันสะอาดที่สุดนั่นแหละอยากจะให้ท่านผู้ฟังเลยทดลองกินดูนะครับส่วนกินแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนต้องสัก15วันนะครับฝากเอาไว้10วัน15วันแล้วก็จะรู้เองน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังนะครับฟังเสียงลุงพองตามัวแกบอกมึนๆมีความดันเป็นกรดไหลย้อนกินแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับขอเรียนสายลุงพองป้าเรนูหน่อยครับผมโทรจากน้ำมังคุดครับพันโทไพโรจน์ครับผม
2: อ๋อค่ะเดี๋ยวค่ะรอสักครู่ค่ะ
3: จ้า
4: สวัสดีครับ
3: ครับลุงผ่องไหมครับผม
4: ครับ
3: ผมพันโทเพโลจากน้ำมังคุดครับ
4: ครับ
3: รบกวนหรือเปล่าทำอะไรอยู
4: ่นั่งคุยครับ
3: นั่งคุยกันมีความสุขจังไม่หนาวไหมทางใต้ไม่หนาวหรอกเนาะ
4: ไม่หนาวครับเพียงพอเย็น
3: อากาศกำลังดี
4: ฝนก็ตกอยู่กันครับ
3: ครับผมเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุดโทรมาถาม
4: มันก็ใจได้ครับดีไลซิ่งครับ
3: อ๋อลุงผ่องเป็นอะไรถึงมากินครับผมถามนิดนึง
4: มันไอ้คนไปว่าล่าซาปวดหนังหรือว่าหลังสีเดินน้ำตามันมั่วตามันมั่วมึนอะไรแบบนั้น
3: ครับ
4: ซึ่งก็มันในความดันความดันมีนะความดันซึ่งการสีตาไอ้ไรที่เขาเหยียกว่ามันโรนหน้าอกนั่น
3: อืมครับ
4: กดไอ้ไรกดไหลย้อน
3: กดไหลย้อนเออ
4: ครับ
3: อืม
4: กินไปแล้วโอ้มันตาว่างไปเลยไอ้จำปัวนั่น
3: อืมครับผมก็ความดันกดไหลย้อนดีขึ้นตาแล้วตาเป็นยังไงตา
4: ก็ไม่มั่วกับเลยหนังกรุบลุกขึ้นได้ป่านนี้ก็ไม่วิงเวียนครับ
3: อ๋อแต่ก่อนนั่งแล้วลุกมันวิงเวียน
4: ครับ
3: ผมอืม
4: เวลาตัดยางคมโกมปุกเว้ยซึ่งได้เอามือกดต้นยาง
3: โอ้ยแล้วลุงผ่องกินมากี่ขวดแล้วครับ
4: ผมกินมามันผมไล่ขวดเลยหลังที่ผมก็ตั้งเป็นโลเพราะว่าไอ้ฝุ่นกลางกับกลางบ้านกัน
3: ครับผมกลางบ้านเขากินด้วยเขากินดีไหมลุงพอง
4: ก็บอกก็ว่าก็กินดีบางคนก็รู้ว่าดีหมาก็ว่าเนี่ยปวดอะไรก็ปวดก้าเหมือปวดก้าปวดก้องก็ว่าเบา
3: ครับอืมครับลุงพองถามหน่อยลุงพองอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: ออกที่มาครับ
3: 65ปีอยู่บ้านอะไรครับคุณลุง
4: มาอยู่ที่บ้านที่อยู่ก็เหยียบบ้านด่านครับ
3: บ้านด่านตำบล
4: น้ำพุดครับ
3: น้ำพุดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะ
4: ครับ
3: ผมยังไงก็ดื่มไปเรื่อย
4: ครับ
3: ขอบคุณมากๆที่ได้มาเล่าเพราะว่าที่ถามนี่ก็คืออยากรู้ว่ามันเป็นถามเอาความจริงถามว่าความจริงไม่ดีก็ดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีดีก็ว่าดีถ้าเกิดว่าคนแถวๆบ้านด่านแถวน้ำผุดนั้นเขาสงสัยอะไรเขาก็ไปถามลุงผ่องได้เนาะให้เขาไปคุยได้เนาะ
4: ได้ครับ
3: ไปคุยไปถามได้แล้วขออนุญาตเอาเสียงคุณลุงออกอากาศให้คนฟังเนาะ
4: ครับ
3: เป็นการแชร์ประสบการณ์ขอบคุณคุณลุงมากครับผมครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณลุงครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: คุณนางผู้ใหญ่ก็ถามว่าทำไมจะถึงได้ไปปลดหมายประกาศออกซะดังนี้เราเองก็บอกว่าเทวดามาบอกข้าพเจ้าในฝันว่าพระราชลัญจกรหยกนะตกอยู่ในสระแก้วหลังพระที่นั่งของพระนางฮองไทเฮาถ้าให้คนลงไปค้นก็จะพบพวกอำมาตย์เขาก็นำความขึ้นทูลฮ่องเต้ฮ่องเต้ทรงฟังอย่างนั้นก็มีพระทัยยินดีเหลือเกินก็รับสั่งให้หญิงคนชายดำลงไปงมหาตราหยกในสระแก้วงมสักครู่ก็พบตราหยกก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายฮ่องเต้ก็มีพระทัยยินดีนักพอเสด็จออกที่ว่าการก็รับสั่งให้หาตัวเล่าเอ็งเข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสถามถึงเรื่องราวที่รู้เห็นเล่าเอ็งก็กราบทูลเล่าชิงเอาความชอบของเศรษฐีไปเป็นของตัวว่าตัวเองเป็นผู้ฝันเห็นเองพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสรรเสริญเล่าเองว่าไอ้หนุ่มคนนี้ชะร้อยจะทำความดีมามากมายเทวดาจึงอนุเคราะห์มาเข้าฝันบอกกล่าวทำความชอบแก่แผ่นดินได้มากดีเหลือเกินเสร็จแล้วพอถึงวันฤกษ์ดีก็มีรับสั่งให้จัดโต๊ะสุราอาหารเลี้ยงขุนนางทั้งทหารพลเรือนพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็พระราชทานพระราชธิดาซึ่งเป็นบุตรีของนางสนมให้แก่เล่าเอ่งเสร็จแล้วก็ให้ตำแหน่งหูม้าคือราชบุตรเขยเล่าเอ่งรับยศตำแหน่งแล้วก็อยู่เสวยสุขซะเองลืมเศรษฐีที่เคยชุบเลี้ยงมาจนหมดฝ่ายเศรษฐีซุ่ยเตียงพอทราบว่าเล่าเอ่งมีวาสนาได้เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าแผ่นดินก็สงสัยนะก็ส่งลูกชายของตัวเข้าเมืองหลวงเพื่อจะสืบดูว่าจะจริงสมคำเล่าลือหรือเปล่าซุ่ยเข่งซึ่งเป็นลูกชายก็จัดเสบียงเงินทองคำนับลาพ่อแม่ออกเดินทางไปกับคนใช้คนหนึ่งรอนแรมมาหลายวันก็ถึงเมืองตังเกียคือเมืองหลวงก็เข้าไปพักในโรงเตี้ยมเที่ยวสืบถามราษฎรก็ได้ความว่าเล่าเอ็งเนี่ยได้เป็นหูม้าจริงนะเป็นราชบุตรเขยตามคำเล่าลือก็คอยโอกาสที่จะพบเล่าเอ็งให้ได้อยู่มาวันหนึ่งเล่าเอ็งเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเสร็จแล้วก็กลับออกมานะซุ่ยเข่งนี่เห็นเล่าเอ็งราชบุตรเขยมีทหารติดตามเป็นขบวนแล้วก็นั่งบนหลังม้าอย่างสง่างามก็ยืนอยู่ข้างทางให้เล่าเอ็งเห็นพอเล่าเอ็งเห็นก็ทำเป็นไม่รู้จักกลับตวาดด้วยเสียงดังบอกไอ้ดีคนนี้มาจากไหนเนี่ยบ้านนอกเนี่ยมายืนตัดหน้านี่ทหารจับตัวไปทำโทษทหารก็กรูเข้าจับซุ่ยเข่งแล้วก็ตีด้วยหวา20ทีจนเนื้อหนังแตกเลือดไหลซุ่ยเข่งได้รับบาดเจ็บนะเสร็จแล้ว ราชบุตรเขยเล่าเอ่งก็สั่งให้เอาตัวไปขังไว้ในคุกซุยเข่งก็ร้องไห้พี่ร่ำพี่ไรเล่าถึงความหลังของเล่าเอ่งให้ผู้คุมฟังทุกอย่างฝ่ายคนใช้ซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมพอทราบข่าวว่าเล่าเอ่งจับซุยเข่งไปเคี่ยนตีแล้วก็เอาตัวไปขังไว้ก็ตกใจก็รีบไปหานายที่ขังโดนขังอยู่ที่คุกแล้วก็พักอยู่นอกคุกเพื่อจะหุงหาอาหารเลี้ยงนายอยู่ช้านานจนเงินทองหมดคนใช้ก็ไปเที่ยวขอทานชาวบ้านเอามาเลี้ยงซุยเข่งซึ่งเป็นนายอยู่มาวันหนึ่งฝูงลิงข้างที่ซุยเข่งและพ่อของเขาก็คือท่านเศรษฐีซุยเตียงเคยช่วยไว้คราวน้ำท่วมเมื่อรู้ข่าวก็นำเอาผลหมากรากไม้มานั่งคอยอยู่บนต้นไม้พอเห็นผู้คุมนำตัวซุยเข่งออกมาจากคุกฝูงลิงข้างก็ลงจากต้นไม้นำเอาผลไม้มาให้ซุยเข่งกินทุกวันผู้คุมเห็นประหลาดนะก็ถามซุยเข่งซุยเข่งก็เล่าเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมว่าได้ช่วยข้างเหล่านี้แล้วก็ช่วยเล่าเองด้วยผู้คุมได้ฟังก็ถอนใจแล้วก็พูดว่าโอ้สัตว์เดรัจฉานมันยังรู้จักคุณคนแต่คนที่ไม่รู้จักคุณคนก็หาสู้เดรัจฉานได้ที่ไหนสู้ไม่ได้เป็นที่น่าอับอายสัตว์เหลือเกินแล้วอยู่มาวันหนึ่งนกแขกเต้าก็บินมาจับอยู่หน้าคุกพอเห็นซุยเข่งออกจากคุกก็บินลงมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ร้องขึ้นซุยเข่งเห็นก็จำได้ว่าเป็นนกที่ตัวเองกับพ่อเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อตอนน้ำท่วมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่านกรู้คุณของเรานะจงนำข่าวของเราไปแจ้งแกเตี่ยกับแม่ด้วยเถอะว่าแล้วก็ขอหมึกกระดาษแล้วก็ผู้กันจากผู้คุมเขียนหนังสือมีข้อความว่าเล่าเอ็งไม่รู้คุณกลับเคี่ยนตีข้าพเจ้าแล้วขังไว้ในคุกแล้วเอาเส้นได้ร้อยกระดาษผูกที่เท้านกตัวนั้นนกตัวนั้นก็บินไปบ้านเศรษฐีประมาณ2วันก็ถึงบ้านก็บินถลาลงไปยืนร้องอยู่ใกล้ๆเศรษฐีแต่ถีกำลังนั่งเล่นอยู่ที่สวนดอกไม้นะก็เห็นนกมีหนังสือติดมาด้วยก็แปลกใจจำได้ว่าเป็นนกที่ตัวเองเคยช่วยไว้เมื่อคราวน้ำท่วมก็เลยแก้หนังสือออกอ่านพอรู้ความแล้วสองสามีภรรยาก็ร้องไห้คิดถึงลูกชายที่ไปตกทุกข์ได้ยากเพราะคนอกตัญญูมันทำร้ายเอาเศรษฐีก็จัดเสบียงเงินทองเดินทางไปเมืองหลวงกับคนใช้ 4-5 คนหลายวันกว่าจะถึงเมื่อถึงก็เที่ยวสืบถามชาวบ้านร้านค้าก็ได้ความว่าลูกชายถูกขังอยู่ในคุกพอดีพบคนใช้ไปเที่ยวขอทานกลับมาเห็นบ่าวเมื่อเจ้าบ่าวนี่เห็นนายก็เข้าไปกอดขาร้องไห้โฮเล่าความที่เล่าเอ่งทำกับซุยเข่งให้เศรษฐีฟังทุกประการแล้วคนใช้ก็พาเศรษฐีผู้เป็นนายไปเยี่ยมลูกชายที่คุกสองพ่อลูกได้พบกันก็กอดกันร้องไห้เป็นที่น่าเวทนาเศรษฐีก็บอกกับลูกชายว่าไอ้เจ้าเล่าเองมันทำกับลูกนี่เดี๋ยวเตี่ยจะไปหามันดูก่อนแล้วจะนำความขึ้นฟ้องต่อท่านเปาบุญจินให้ชำระความให้ว่าแล้วท่านเศรษฐีไปหาเล่าเองถึงบ้านเห็นบ้านเป็นตึกหลังใหญ่โตมีคนใช้มากมายเศรษฐีก็แจ้งว่าจะมาเยี่ยมราชบุตรเขยก็นั่งคอยห้องรับแขกพอเล่าเองออกมาเศรษฐีก็บอกว่าโอ้นี่ตัวเจ้าได้ดีแล้วเจ้าลืมข้าเหรอแต่ข้อนั้นข้าไม่ถือแต่ทำไมเจ้าทำกับลูกชายของข้าได้ลงคอถึงขนาดนี้มันสมควรอยู่เหรอเล่าเอ็งเห็นเศรษฐีมาว่ากล่าวถึงบ้านอย่างนั้นก็ละอายนะก็กลับเข้าห้องมายอมออกมาพบอีกเศรษฐีซุยเตียงก็ไปเมืองไคฟงไปยื่นเรื่องราวให้ท่านเปาบุญจินได้รับทราบก็เล่าเรื่องให้ฟังท่านเปาบุญจินทราบแล้วก็คิดจะเอาตัวฮูมาราชบุตรเขยนี่มาชำระความก็ให้เศรษฐีพักอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำลูกชายเศรษฐีที่อยู่ในคุก
1: ครับท่านผู้ฟังสมัยผมที่ยังเด็กๆอายุประมาณสัก4ขวบ5ขวบเนี่ยผมชอบเข้าวัดและที่ชอบไปไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ฟังตามยายไปถึงวันพระเนี่ยยายจะไปวัดนะครับวันพระในเข้าพรรษานี่จะไปนอนที่วัดผมเป็นคนติดยายไปวัดแล้วก็มีขนมกินแล้วก็เลยชอบไปวัดเวลาไปวัดเนี่ยเขาจะไปถือศีล8ตามต่างจังหวัดนะครับจะมีมุ้งไปมีเสือมีสาดเอาไปกลางแล้วก็นอนแต่ก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาจะมีไหว้พระสวดมนต์ทำกรรมฐานกัน
6: บทสวดที่ผมได้ยินอยู่เป็นประจำนะครับเวลาคุณยายท่านสวดคือจะคุ้นหูเลยท่านผู้ฟังก็คงคุ้นหูชราธรรมโมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้คือมีอยู่5อย่างนะครับคือเรามีกรรมเป็นของตนมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นเขาเรียกว่าอภินหธรรมนะครับอภินหธรรมก็คือธรรมะหรือข้อคิดที่เราควรพิจารณานึกถึงเนืองๆทีนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์นะครับท่านนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันในอดีตการล่วงแล้วนานครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพราหมณ์ชาวนาตั้งบ้านอยู่แถบประตูเมืองพาราณสีท่านมีบุตรชาย1คนบุตรหญิง1คนมีสะใภ้1คนทาสี1ภรรยา1พระโพธิสัตว์นี่ก็สอนให้คนทั้ง5ที่อยู่ในบ้านในครอบครัวเดียวกันให้นึกถึงความตายอยู่เนืองๆมีมรณสติอย่าประมาทชนทั้ง5ก็หมั่นพิจารณามรณสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอมีวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ออกไปไถนากับบุตรส่วนบุตรขนหญ้าและมูลฝอยไปเผาไฟใกล้ที่อยู่ของอสรพิษคืองูนะครับควันไฟก็ไปรมรังงูอสรพิษงูนั้นโกรธออกมาจากรูก็กัดลูกชายของพระโพธิสัตว์ตายล้มลงตายอยู่กับที่พระโพธิสัตว์ขั้นเห็นบุตรชายล้มลงก็วางไถวิ่งไปเห็นบุตรตายก็พิจารณาดูก็รู้ว่าอสรพิษกัดตายเสียแล้วนะครับตายทันทีอสรพิษนี้รุนแรงมากพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้มีความเศร้าโศกเอาผ้าคลุมศพไว้แล้วก็กลับไปไถนาเวลานั้นชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงเดินมาจะกลับบ้านพระโพธิสัตว์ก็สั่งให้ช่วยไปบอกภรรยาว่าวันนี้นะให้นางทาสีนำอาหารมาส่งแต่ส่วนเดียวและให้นุ่งผ้าขาวถือเครื่องสักการะมาให้พร้อมกันทุกคนชายนั้นก็ไปบอกกับพราหมณีตามถ้อยคำพระโพธิสัตว์นางพราหมณีได้ฟังก็ทราบทางนัยยะแห่งคำสั่งก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าน่าจะมีความตายเกิดขึ้นกับบุตรของตัวเองก็ไม่ได้มีความโศกอะไรบอกหญิงสะใภ้กับลูกสาวและทาสีทำตามคำสั่งพระโพธิสัตว์แล้วพากันไปสู่นาจะมีคนใดคนหนึ่งร้องให้ก็หาไม่พระโพธิสัตว์ก็บริโภคอาหารครั้นอิ่มแล้วก็ช่วยกันหาฟืนมาลำดับเป็นเชิงตะกอนยกศพขึ้นตั้งบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วก็ช่วยกันเผาขณะนั้นอาสนะที่นั่งของพระอินทร์ก็บันดาลให้ร้อนด้วยอำนาจศีลาธิคุณด้วยอำนาจมรณสติคุณของชนทั้งปวงนั้นพระอินทร์จึงเล็งดูด้วยทิพยจักษุก็ทราบว่าชนทั้ง5น่ะมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นไม่ได้มีความเศร้าโศกต่างพากันกระทำพระชาปนกิจพระอินทร์คิดจะบูชาด้วยทิพยสมบัติก็เลยแปลงกายเป็นคนเป็นมนุษย์มายืนหน้าที่ตรงนั้นแล้วถามว่าท่านทั้งปวงนะพวกท่านเนี่ยชวนกันทำอะไรพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเผาศพพระอินทร์ก็ถามว่าเราคิดว่าพวกท่านน่ะชวนกันย่างเนื้อธรรมดาคนทั้งหลายที่เผาศพย่อมมีความโศกเศร้าอะไรถึงผู้ตายนี่พวกท่านทำอาการเหมือนนายพรานที่ยิงเนื้อได้แล้วก็มีความยินดีช่วยกันย่างเนื้อจะกินศพที่เผาน่ะมันเป็นใครเป็นอะไรกับท่านพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเป็นบุตรชายพระอินทร์ก็แกล้งถามอีกว่าบุตรที่ตายเห็นจะไม่เป็นที่รักของท่านหรืออย่างไรพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเป็นบุตรที่รักใคร่ของข้าพเจ้ามากทีเดียวพระอินทร์จึงถามว่าบุตรเป็นที่รักของท่านเนี่ยเหตุใดท่านจึงไม่ร้องไห้สงสารไม่เศร้าโศกเล่าพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่า คนตายเหมือนงูลอกคราบได้ชาติใหม่พบใหม่ก็ไม่อะไรของเก่าเช่นงูไม่มีอะไรต่อคราบฉะนั้นถึงเราจะร้องไห้สักเท่าไรสักเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วผู้ตายก็ไปตามยถากรรมของเขาพระอินทร์ก็หันไปถามนางพรหมณีผู้เป็นภรรยานะครับเป็นมารดาของผู้ตายว่าคนตายเนี่ยเป็นอะไรกับท่านก็เป็นบุตรชายที่เกิดแต่อกของฉันเนี่ยพระอินทร์ก็เลยถามว่าส่วนบิดาน่ะพ่อเป็นชายที่มีใจเข้มแข็งไม่ร้องไห้ก็เชื่ออยู่แต่ท่านเป็นผู้หญิงปกติมักจะใจอ่อนทำไมท่านจึงไม่ร้องไห้นางพรหมณีก็ตอบว่าผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยพอเวลาเมื่อเข้ามาเกิดข้าพเจ้าก็ไม่ได้อ้อนวอนและเชื้อเชิญให้มาเกิดเมื่อถึงเวลาจะตายข้าพเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตและขับไล่ให้ตายมาเกิดเองก็ตายไปเองข้าพเจ้าจะร้องไห้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วทีนี้ถามแม่เสร็จแม่ก็ตอบแบบนี้ทีนี้ก็ไปถามน้องหญิงท่านเป็นอะไรกับผู้ตายน้องสาวก็บอกว่าเป็นพี่ชายอ้าวแล้วท่านไม่รักพี่หรือท่านจึงไม่ร้องไห้น้องสาวก็ตอบว่าถ้าข้าพเจ้าร้องไห้ก็จะสู้ผอมเกิดโรคไม่มีความสบายการร้องไห้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายก็หาไม่พระอินทร์ก็ไปถามภรรยาอีกว่าเป็นอะไรกับผู้ตายเป็นสามีธรรมเนียมสามีกับภรรยาเนี่ยนะครับผัวกับเมียย่อมเป็นที่รักเป็นที่เสน่หากันยิ่งนักสามีตายเหตุไฉนท่านจึงไม่ร้องไห้ภรรยาก็ตอบว่าการร้องไห้ถึงคนตายเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์การร้องไห้ก็ไม่มีประโยชน์ทั้งคนเป็นและคนตายพระอินทร์จึงถามว่าผู้ตายเห็นจะเคี้ยวเข็นท่านนักหรือท่านจึงไม่มีความเสียดายอะไรรักหญิงทาสียังตอบว่าคนตายก็เหมือนหม้อน้ำที่แตกจะทำให้คืนดีเหมือนเดิมคงไม่ได้การร้องไห้ถึงคนตายก็เหมือนการร้องไห้อะไรหม้อที่แตกไปแล้วร้องไห้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ร้องไห้เมื่อพระอินทร์ได้สดับถ้อยคำของคนทั้งห้าแล้วก็เลื่อมใสปรารถนาจะบูชาจึงมีวาจาอันเป็นที่น่ายินดีว่าแต่นี้ไปท่านทั้งหลายอย่าพึงกระทำการหวานไถให้ลำบากเลยจงตั้งใจกระทำแต่การบุญการกุศลเถิดเราคือองค์อมรินทราธิราชเราจะให้ทิพยสมบัติแก่ท่านทั้งปวงครั้นพระอินทร์มีวาจาดังนี้แล้วก็บันดาลให้ทรัพย์สมบัติเต็มเคหสถานของพราหมณ์มีแก้ว7ประการเป็นต้นแล้วก็กลับสู่ทิพยวิมานแห่งตนครับมีข้อคิดดีๆหลายอย่างนะท่านผู้ฟังนะครับคำตอบของพ่อของแม่ของสะใภ้ของน้องสาวและทาสนี่ล้วนแต่เป็นข้อคิดผมคิดว่าน่าจะได้แง่คิดอะไรดีๆครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันในสันดานช่วยให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนึกถึงบ่อยๆคุ้นเคยกับมันจะได้ไม่กลัวครับท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงจริง
3: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
6: ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว25นาทีโดยประมาณลุงช้างรายงานตัวทักทายคุณผู้ฟังที่วสป711ลพบุรีวสป1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี AM 855วันนี้มากับงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเรานี่แหละครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกเร่งดอกของมารวยทีวีรวมไปถึงเม็ดฟูกกดอะมิโนใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ซื้อปุ๋ยตันหนึ่งท่านเลือกเอาของแถมส่งถึงบ้านเลยของแถมมีอะไรบ้างครับท่านจะเอาปุ๋ยลูกนึงก็ได้จะเอาเม็ดฟูกสักกล่องนึงก็ได้หรือจะเอาดึงรวงดึงเร็วสักชุดนึงก็ได้จะเอาแบบน้ำก็ได้เอาแบบผงก็ได้หรือเอาทั้งสองอย่างอันนี้ต้องเพิ่มตังค์ให้เขาหน่อยนะนะครับวันนี้โทรหาลุงช้างเนาะอยากได้เอาไปใช้ในสวนในไร่ในนาของท่านนะครับเพิ่มผลผลิตได้แน่นอนนะน้ำหนักดีแน่นอนรวงดีใหญ่นะน้ำหนักเยอะเร่งแป้งเร่งน้ำตาลได้จริงนะด้วยการใช้ดึงรวงเร่งดอกเร่งดอกเร่งรวงนะครับจริงๆก็ใช้ก็ได้กับต้นไม้ทุกชนิดแหละนะครับกินพืชกินหัวมันก็ไปเร่งหัวกินดอกมันก็ไปเร่งดอกกินผลมันก็ไปเร่งผลกินเม็ดอะไรกันแล้วรวงข้าวมันก็ไปเร่งน้ำหนักแป้งเร่งน้ำตาลอะไรทำนองนั้นใครดีใช้แล้วอย่าลืมใช้ดีแล้วบอกต่อใช้ไม่ดีก็ต้องบอกต่อด้วยบอกอย่าไปเอามาเลยไอรายการเนี้ยมันโม้มันโกหกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้องชายประแช่มเขาทำโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อแต่สั่งไปในงานของท่าน20โต๊ะมีบริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ท่านฟรีนะสัก50โต๊ะก็จะมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้

ประทับใจที่นั่นนะไปแล้วไปอีกไปซ้ำนะอาหารเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะสีบอกให้โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: อาการปวดเมื่อยตามร่างกายการปวดเส้นอื่นตึงเนี่ยแยกแยะออกมาเป็นเรื่องของการปวดมากๆเช่นปวดจากเก้าปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นแนะนำให้ทานสูตรดั้งเดิมยาไทยทิพย์โอสถจดทะเบียนเป็นยานะครับไม่ใช่อาหารเสริมเพราะนั้นจะมาถามหาอย.ไม่มีแต่ว่าเขาจะมีทะเบียนยาเนี่ยสูตรเนี้ยกล่อง200บาทครับซื้อสัก3กล่องแล้วไม่เสียค่าส่งใช่ไหมถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานกระปุกหนึ่งก็300บาทซื้อสัก2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งโอ้ตัวแทนเยอะร้านยีน100เดวปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่อย่างเงี้ยร้านค้าในวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านสุทีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกร้านลุงลิมคอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีจีงว่นจันอยู่ช่องแคร์ครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทารถบกสตาคลีร้านลิมเป็งหวดเจตุกอยู่กรกพระร้านยาบุญชัยอยู่ที่ทับทันนะสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงชัยนาทโพทองโอสถหันคาร้านหมอสายทองโพนังดำตกสัพยาชัยนาทนะฮะจีงว่นจันช่องแคร์เอามีอยู่แล้วนี่ลีแซโอสถบ้านมีครับโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตว์อูยาฟาร์มาซีแล้วก็คลังยาชุมชนโคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงครับนะร้านนารายเพศัตว์คลังยาเพศัตว์ตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถอยู่ท่าหลวงมีจำหน่ายฮะนะครับคุณจ๋าเพศัตว์พัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เพศัตว์ซอย12ภาคสวองซอยตีสายจัตวาโคกตูมบ้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8แล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านลุงหลอดบ้านโคกกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารพื้นใหญ่โอ้หลายร้านเจ๊หมูปลาโมกอย่างเงี้ยนะครับปลาเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้พิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามลัดดาโอสถอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี2ร้านก็ติดกันหงอยู่โอสถสิงห์บุรีนะครับไปซื้อกันเยอะแยะยุทธยาก็มีอยุธยาก็ร้านดีตลาดชพมร้านอาม่าขายไก่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยจะให้ลุงช้างส่งไปให้ก็โทรหาลุงช้างนะ0812901691หรือคุณผู้ฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ชอบมากเพลงนี้ เหมือนเป็นกำลังใจให้คนแก่เนาะเป็นคนแก่ก็ยังมีคนรักอ่ะ

0: เวลาหมดซะแล้วใน25นาทีโดยประมาณเนาะลุงช้างคืนเวลาให้สถานีแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี
8: ้เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
9: ร่วมข่าวเด่น
10: เป็นข่าวดัง
11: สารพันเรื่องราว
10: ใน
9: เคาะข่าวค่ำ
12: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณรับฟังได้ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook ของสถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการก็อีกช่องทางนึงนะคะฟังทางพอดคาสต์ของ News ขอข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะสถานการณ์น้ำโอ้น้ำท่วมหนักมากฝนก็ตกไม่หยุดเลยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่วนกระทรวงเกษตรค่ะก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหนักเท่ากับปี54นะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชายคุ้มคลั่งยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวพร้อมๆกันค่ะ
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ไฟดีเซลแอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่25ถึง27กันยายนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบนบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะส่วนพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้ารถไฟฟ้า BTS มอเกษตรโอ้จุดนี้ก็น้ำท่วมบนผิวทางจราจรแล้วก็ขึ้นมาถึงทางเท้าประมาณ 15-20 เซนติเมตรคลองสามวานะคะมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นได้ส่วนในพื้นที่กทม.วันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายก็แถลงไปรอบหนึ่งรับมือกับฝนถล่มกทม.กทม.เนี่ยที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะมีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ไปดูเส้นทางของฝนเนี่ยแถวบางนาด้วยวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของกทม.โซนตะวันออกก็คือมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาและสายไหมบอกว่ามีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองสายหลักคลองแสนแสบแสนแสบนี่คลองล้นตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะล้นแล้วก็ออกมาถนนลาดพร้าวด้วยคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตนะคะแม้ว่าน้ำในคลองจะสูงแต่ว่าถนนสายหลักก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เชิงนะก็มีน้ำท่วมขังในซอยย่อย ถนนเชื่อมคลองเท่านั้นเนื่องจากระบบระบายน้ำและการลอกท่อมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาของกทม.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำฝั่งพระนครเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสถานีสูบน้ำบางอ้อก็จะดึงน้ำจากโซนสุขุมวิทบางนาระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการผันน้ำไปที่8ริ้วฉะเชิงเทราจะทำได้หรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คือติดกับคลองกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีฝนตกหนักเหมือนกันดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าทางกทม.ก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งตะวันออกให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยก็คาดว่าหลังวันที่27กันยายนสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่ของกทม.นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนก็คอมเมนต์ผ่านเพจของเราได้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะไปใกล้ๆกทม.ปทุมธานีคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะในคลองรังสิตเวลาประมาณ10เกือบ16นาฬิกาอยู่ที่เมตร80ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อสั่งการค่ะทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานรับมือเตรียมความพร้อม5จุดเป็นสถานที่จอดรถนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการกระสอบทรายไปกันน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยก็สามารถไปรับได้นะคะในจุดที่เทศบาลกำหนดเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฟังข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าก็ต้องจับตาดูว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าจะมีลักษณะตกที่คล้ายกับการตกแบบเรนบอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยานี่ท่วมมาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน 1,474 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตร รมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือ2ข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอลลุ่มส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวข้ามเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UN ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปันเทพพัวพงพันมีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยก รณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พรรคประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต. 7คนปมเรื่องสว.เนี่ยล่ะค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต. 7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พรรคได้นำข้อมูลการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต. 7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยัตติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่โหหลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงศ์นะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัญลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซิร์ตมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฟอนอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางนิณทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอรอยบาจาร์กรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิษย์แห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metrics Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 นาทีทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ flying change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือ dressage เป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาจยังมีนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวชันชนกคาร่ารึแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำ

0: หาแบบ technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบตายละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมีมิสเทคนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้วันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซตเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
1: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดระยะเวลา5ปีเพื่ออาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์โซวิทเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์กฟอร์ซอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษ

0: และในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345/1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมทหารราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC Thailand สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัทอิสเทิร์นพอลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา14:30 นบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัทเอ็มเวฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นพักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตโนดรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวอเรชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตศึกษาคณะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีสมาคมตระกูลลิ้มสีฮักกงจังหวัดสงขลาและมูลนิธิดำรงธรรมศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำคับนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะเขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
9: ด
7: ี
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901691 0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรแล้วก็คลื่นวิทยุจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับเรามาพบกันอย่างนี้เป็นประจำ25นาทีโดยประมาณครับลุงช้างก็เอาเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยมาคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะครับอย่างปุ๋ยเนี่ยโฆษณากันทุกวันคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจก็สั่งซื้อกันไปเยอะเมื่อวานก็ไปส่งให้สองวันสามวันเนี่ยนะก็ติดๆเลยนะนะครับก็ขอบพระคุณมากที่ให้ความมั่นใจไว้ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานะไม่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกวันนี้ธรรมชาติใช้ช่วยธรรมชาติโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปช่วยให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังแม้กระทั่งยางพารานะครับและนอกจากจะเป็นอาหารพืชแล้วก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินอยู่ในถุงเดียวกัน50กิโลนี่แหละครับต้องถุงสีเขียวนะคุณผู้ฟังต้องถุงสีเขียวถึงจะได้ครบทั้งฮอร์โมนทั้งฮิวมิกทั้งโคโดไลท์ก็โคโดไมท์นะครับพี่น้องเกษตรกรชื่นชอบครับใช้แล้วใช้ดีอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ปีนี้ร่ำรวยแน่จะปลูกอะไรก็ร่ำรวยเชื่อสิเพราะเราลงทุนน้อยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยราคาแพงถูกไหม นอกจากนั้นก็ต้องนะขอบคุณไปยังเม็ดฟู่กรดอะมิโนนะครับใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได้ทุกชนิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวนะสวนทุกชนิดเลยแม้กระทั่งทุเรียนเขายังใช้กันดึงร่วงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยสำหรับท่านที่จะเกี่ยวข้าวอยู่แล้วแม่ร่วงมันยังไม่เป่งปังยังไม่ตึงเปรี้ยน้ำหนักยังไม่ได้แป้งยังไม่ดีน้ำตาลยังไม่มาเอาดึงร่วงไปใช้ครับทั้งหมดทั้งปวงเป็นของมารวยทีวีนะฮะ081-290-1691และโต๊ะจีนมารวยมารวยโต๊ะจีนสร้างความอร่อยให้กับท่านบนโต๊ะอาหารนะครับไม่ว่าจะท่านมีงานอะไร20โต๊ะขึ้นไปเราบริการทั่วประเทศครับและที่สำคัญเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยทั้ง50โต๊ะเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ท่านได้ชมกันด้วยนะรวมไปถึงถ้า100โต๊ะเราขึ้นจอ LED ให้ท่านเลยราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับใช้บริการมารวยโต๊ะจีนจ้าถ้ากระเป๋าแบนแฟนทิ้งถ้ากระเป๋าไม่แบนแฟนคงไม่

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ม่ได้บอกว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยนะต้องกินยานู่นนี่นั่นถ้าไม่ได้ฟอกไตเนี่ยปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามคำแนะนำของคุณหมอดีกว่าบางคนไปวิตกกังวลเยอะโอ้ไปหาอยู่หายามากินลดความเค็มนะของอาหารแต่ละมื้อละมื้อเนี่ยลงสักเหลือสัก 25% พอบางคนโอ้โหตักข้าวมาตักอาหารมายังไม่ทันได้ชิมเลยขย่าน้ำปลาชกๆๆๆแล้วนั่นแหละครับโซเดียมทั้งนั้นเลยมันจะไปทำร้ายไตนะครับโดยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะครับ2กระปุก650บาทเว้ยตัวแทนมีเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยมีจำหน่ายยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลนะแล้วก็ที่ชุมพรก็ยังไม่มีนะในเขตภาคตะวันออกที่ฟังอยู่ที่คลื่นวิทยุของค่ายจักรพงศ์นี่ยังไม่มีแต่ภาคกลางเนี่ยเกือบทุกร้านเขามีแล้วครับหรือพี่น้องบ้านเราจะสั่งซื้อก็081-290-1691ครับโทรหาลุงช้างดีที่สุดจะได้รู้ว่าไปซื้อได้ที่ไหนนะจ๊ะรองเท้าหน้าห้องเกือบ2 กิ่งเนี่ยนะ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะสำหรับการดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ลาย07 07
6: สวยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ใครชายใด
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่
11: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
16: รักตายห่วงใยตาย
17: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะเทศบาลนครรังสิตปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและบิวภูริพลคว้าเหรียญทอง100เมตรชายทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
20: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
20: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
21: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
22: เสียวฟันน่ะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1เมตร81เซนติเมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทม.หลังฝนตกหนักเกิน150มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวงและบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทันทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทม.ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผ่านน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่แก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้ววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศทำได้ 9.91 วินาทีและเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมในรอบ48ปีที่ทีมชาติไทยทำได้ขณะเจ้าตัวเผยรู้สึกดีใจที่ทำเหรียญทองให้คนไทยได้แม้จะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักพร้อมขอบคุณครอบครัวและสมาคมกรีฑาที่คอยสนับสนุนมาตลอดและอยากให้ช่วยเชียร์ในรายการวิ่ง200เมตรต่อไปทำให้ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้ว7เหรียญ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั่วประเทศครับ
1: ทุกสถานีก็สวัสดีกัน
0: มีจังหวัดไหนบ้างน้อฝนไม่ตก
1: ตกทั่ว
0: ตกทั่วล่ามหานครเลยตกจนกระทั่งหน้าทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ปริ่มขึ้นมาแล้วข้ามถนนแล้ว
1: โอ้
0: บ้านโชเล่ถึงตะตุ่มแล้ว
1: น้ำท่วม
0: ครับ

0: สถานการณ์ความเดือดร้อนจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
1: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
0: เกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อแพเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งเดิมนี่เขาจอดอยู่หน้าวัดธรรมมูลนะ
1: ที่เมืองชัยนาทเนี่ยนะ
0: หลุดลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดชัยนาทเนี่ย
0: ชัยนาทชัยภูมิเนี่ยนะ
1: ระยะทางตั้ง13กิโล
0: ก่อนจะไปติดขวางอยู่ที่บริเวณสะพานใหม่ฝั่งตำบลท่าชัยครับ
1: อ้าวก็นำแหลมไปดูสิแล้วกำนันแหลม
0: กำนันตอนนี้เป็นอบต.แล้วนี
1: ่อ๋อสท.
0: สท.สท.
1: สจ.สจ.
0: สจ.ใช่ไหม
1: สจ.ชัยนาทกำนันแหลมเนี่ย
0: ครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
1: เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ต้องรีบเลยครับลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
1: เพื่อประเมินสถานการณ
0: ์และก็วางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับ
1: โดยเบื้องต้นเป็นยังไง
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาท
1: ตอนนี้กำลังกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
0: และอาสาสมัครมูลนิธิ
1: จังหวัดชัยนาทนะ
0: ระดมสรรพกำลังดำเนินการกู้และก็ดึงแพเหล็กขนาดใหญ่ออกจากจุดที่ติดค้างอยู
1: ่ที่สะพานโดยเร็วเนี่ยนะ
0: ครับพี่อัมพันธ์สวัสดีครับพี่อัมพันธ์ว่าไงจ๊ะ
2: โอ
0: ้
2: น้ำท่วมจะสั่งยาลุงก็ยังสั่งไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวคุยกัน
2: เดี๋ยวไม่ซื้อทีหลังน้ำจะลง
0: ลงแล้วเหรออื
1: ม
2: ลงแล้วโอ
1: ้
2: โหแต่ตกทั้งคืนเลยเม
0: ื่อ
2: คืน
0: โอเคขอบคุณ
1: อย่าไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวจะลอยไปกับน้ำเป็นห่วง
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: พี่อัมพันธ์จันทนาฟังอยู่คลองขลุงเน
1: ี่ยอ๋อนี่คนคลองขลุง
0: คลองขลุงจังหวัด
1: กำแพงเพชรใช่ไหมเนี่ย
0: ข้างบ้านพี่บุญยังไ
1: งอ๋อบุญยังเพื่อนผมก็มีเจ้าพวงอีกคนชื่อยังอีกคนพวงกำแพงเพชรน่ะ
0: ครับคุณเป็นจังเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวผมมีจริง
0: ๆวันนี้ทีมงานเราน่าจะไม่ได้ไปไหนนะ
1: วันเนี้ยฝนฟ้ามันเยอะนะ
0: ฝนตกขนาดนี้ไม่น่าจะไปไหนก่อนอื่นเราพวกเราคนไทยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันด้วยนะ
1: เนเน่เนี่ย
0: คว้าแชมป์ AGT
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: ใช่ไหมโชเล่2000บุรีไทยแลนด
1: ์ไม่น่าใช้ยานี้มาเลยมีแต่ก็จะชวนไปเที่ยวจังหวัดเขาภูเก็ตอย่างเงี้ยภูเก็ตเขาจะพูดตลอดนั้นไอ้เนเน่เนี่ยเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: เชิญมาเที่ยวลพบุรีก็มาเที่ยวได้ตอนนี้ผู้การสั่งเลยอย่ากลับปรับเกิน 2,000
1: คนหากินวันละ300โดนปรับ 2,000 เนี่ย
0: ครับผม
1: โดนที่ไหนไปจ่ายเน
0: ี่
1: ย
0: โดนก็ไป10วันหมดเลย
1: ไม่มีเงินจะจ่ายเลยต้องติดคุกไปเถอะ
0: ครับมารางวัลนี่ก็เท่าไหร่อ่ะกี่ล้านน่ะ
1: มอบคอนโดเ
0: ลยอ๋อนี่เจ้าสัว
1: มอบคอนโดไง
0: ครับเจ้าสัวเจ้าสัวธนินไงมอบคอนโดมิเนียมสุดหรูให้เน่เน
1: ่โอ
0: ้ราคา30ล้านฮะ
1: โอ้
0: ราคาเท่ากับรางวัลที่เขาได้เลย
1: เน่เน่เนี่ย
0: คาราผม
1: หลานโชเล่เนี่ย
0: น้องรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต
1: ์
0: ซีซั่น21ได้สำเร็จความปลื้มใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะครอบครัวเธอนะคนทั่วประเทศครับ
1: กลุ่มแฟนเพลงทั่วโลกเลย
0: โดยเฉพาะแฟนเพลงชาวร็อกนะทั้งหลายนะครับร็อกในวันใดร็อกไม่มีวันตายเนี่ย
1: ไม่ว่าร็อกไม่ว่าลูกทุ่งนะ
0: ล่าสุดโครงการ Marlboro Golf The Forestier Condominium โดยเจ้าสัวธนินเจียรวนนท์นะครับพร้อมด้วยด็อกเตอร์ณัฐวัฒน์พิมพาพร อริยวรารมแล้วก็วันนีเจียรวนานนท์รอสเป็นตัวแทนครอบครัวจิรวนนท์มอบคอนโดมิเนียมให้แก่ณรงค์อำลอยและก็ชวนพิษภูลเกิดคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเนเน่รัติการอำลอยเพื่อเป็นบ้านและก็รากฐานในความมั่นคงให้กับครอบครัว
1: เนเน่
0: พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งความฝันไปอย่างอบอุ่นครับว่ากันว่านะราคา30กว่าล้านนะคอนโดเนี้ย
1: คอนโดเนี้ยนะ
0: คราผม
1: ได้อยู่กันแบบอบอุ่นในครอบครัวของเนเน่เลย
0: แล้วรางวัลเธอก็ได้30กว่าล้านน่ะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้เธอจะเอาก้อนเดียวก็ได้ประมาณสักได้ประมาณไม่กี่ล้านเนี่ยนะไม่เท่าไหร่ละแต่ว่า
1: เสียภาษีด้วย
0: เสียภาษีด้วยแต่ถ้าเอารางวัลของเขาเนี่ยกี่ล้านน่ะผมจำไม่ได้แล้วรางวัลที่เขาได้10ล้านหรือไงเน
1: ี่
0: ย10ล้านดอลลาร์หรือไงเนี่ยเนาะ1ล้านดอลลาร์หรือ101ล้านดอลลาร์
1: เท่ากับ30ล้านบาทกว่าไทยเนี่ย
0: 30ตอนเนี้ยนะวันเนี้ยมัน33บาทกว่า

0: โ
1: อ้เธอจะเอาเป็นเงินก้อนเลยก็ได้แต่ว่าได้แค่ประมาณไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับได้ประมาณสักกี่แสนนี่แหละไม่ถึงล้านดอลลาร์นะ
0: ไม่เยอะไง
1: แต่ถ้าเธอจะผ่อนให้โครงการประกวดเนี่ยผ่อนให้ก็40ปีนะ
0: โหมันก็เยอะอ่ะนะ40 ปีนี่นานเหมือนกันนะ
1: ใช่อาย
0: ุ16อีก40ปีก็56เออ50 56
1: ก็เหมือนมีเงินเดือนกินทุกวันท
0: ุกเ
1: ด
0: ือ
1: น
0: ก็ดีอ่ะแล้วแต่เขาก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เน่เน
1: ่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกจะเอาแบบไหนนะ
0: เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตเกี่ยวกับนักแสดงอีกก็เยอะอ่ะนะ
1: แต่ที่สำคัญที่สุดมันเราต้องเข้าสัญญาผูกนัดหน่อยสิต้องมีสัญญาเหมือนนางงามจักรวาลที่มาได
0: ้
1: ต้องเซ็นสัญญาเป็นระยะทางระยะเวลากี่วันกี่เดือนนะเก่งก็อย่างนี้แล้วก็ไปส่งเสริมกันไป
0: เด็กฉลาดเนี่ยมีความสามารถเน
1: ี่
0: ยเก่ง
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ก
0: ็เอาอย่างเด็กบ้าง
1: ครับ
0: ไม่ต้องอย่างอื่นนะนะ
1: ผู้ใหญ่ในประเทศไทยเราก็ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาชื่นชมโดยเฉพาะนายหัวชวนเนี่ยนะก็ยินดีที่คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรัง
0: โอ้คนตรังบ้านในหัวเนี่ย
1: แม่อยู่นคร
0: ศรีธรรมราชนะ
1: ไม่ใช่นครปฐมนะ
0: ไม่ใช่
1: แล้วลูกก็อยู่ภูเก็ต
0: เขา
1: จะเป็นคนที่ไหนก็ช่างเขาคือคนไทย
0: คนไทยนะ
1: ไม่ใช่กัมพูชานะ
0: อ้าวเขากัมพูชาเขาบอกก่อนภูเก็ตเป็นของเขาอ่ะ
1: มันไปทั่วเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ได้ข่าวว่ามีอะไรนะอรินและอรินนะ
0: จะมาแข่งกันเด็กๆ
1: จะไปฟ้องฐานโลก
0: สบายเจ้านักร้องร่างสวยอ่ะนะ
1: เออบอกเน่ๆไปเอาท่าทางเรียนแบบเขา
0: ปัดโทษเดี๋ยวตบบ้องหูเลยแหม
1: ตบบ้องหูแบบน้องเจ้าวาดที่ลาดบุรีใช่ไหม
0: นั่นแหละพูดไปได้เลย
1: เอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับอย่างพระนครศรีอยุธยาที่ผักไห่ก็ทางสสก็ยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแต่เมื่อคืนนี้ก็ท่วมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: อ้าวแล้วท่วมไปแล้วไง
1: ครับ
0: ยืนยันยังไงอ่ะนะ
1: ปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วม อะไรที่ไม่รู้อย่าไปรับปากกับชาวบ้านเขาไอ้หนู
0: เอาเรียกนายกแต่เช้า
1: โอ้ขอโทษไม่ได้เรียกติดปาก
0: เห็นเขามีเอาปงกับปี๊บมาพูดอะไรกันน่ะยุทธยาน่ะ
1: พวกช่างติ่งเขาอะดิ
0: อ๋อพวกติ่งอะน่ะ
1: พวกติ่งเสนาก็นั่นแหละ
0: บอกไม่ท่วมใช่ไหม
1: ติ่งเจ้าเจ็ดอะ
0: เอา
1: ภาคเหนือวันนี้ฝนตกร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70ภาคกลางครับ
0: ร้อยละ80ของพื้นที่นะ
1: อุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับ
0: แล้วมันจะมีตกหนักที่จังหวัดไหนอะนะ
1: นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรี
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
1: และจังหวัดนครปฐมครับ
0: เมืองหมูเนี่ยนะ
1: ครับส่วนภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่855ณเวลานี
0: ้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
1: หลายพื้นที่ที่ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้พวกผมอยู่บ้านนาบอกมันตกทั้งคืนเลย
0: ลพบุรีก็ทั้งคืนเหมือนกันนะ
1: ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยมีตกกันที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70และสาวเขาย้อย
0: ตกที่ไหนบ้างอะนะ
1: เพชรบุรีสิ
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
1: และสุราษฎร์ธานีเมื่อเช้าน้องปลาบอกวันนี้อากาศแจ่มใสนะ
0: น้องปลา
1: น้องปลาอยู่เจ้าหน้าที่1449เรา
0: ฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกไม่ตกแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ตก
0: อ๋อนึกว่าจะไปตามน้ำซะแล้วปลาเนี่ย
1: ยังไม่ไปเอ้าสาวเขาย้อยวันนี้ฟังสาวเพชรบุรีนะชั่วโมงตอนเที่ยงอ่ะ
0: โอ้
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกร้อยละ60ครับ
0: ก็มีตกที่จังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงา
1: อ้าวสตูลไม่ตกแน
0: ่
1: กรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
0: 80ของพื้นที่นะ
1: คนกรุงเทพก็ทำนากันนะ
0: น้ำท่วมอ่ะนะ
1: น้ำรอการระบายครับดื่มยังในโกโก้
0: โกโก้ดีเนี่ยนะกล่องหนึ่งก็300บาทซื้อ2กล่อง500บาทเนี่ย
1: ครับจริงๆผมตั้งใจจะขาย2กล่อง500แหละ
0: ก็2กล่อง500อ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่กล่องเดียวมันก็ต้องเสียค่าจัดส่งอ่ะนะ
1: ใช่
0: ก็เอา2กล่อง500
1: เอา2กล่องสิเป็นไรไปแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะพวกกันเองเนี่ยนะครับวันนี้ทีมงานเราน่าจะอยู่ที่เขื่อนป่าสักนะถ้าตอนเย็นฝนไม่ตกอ่ะเนาะ
0: โอ้จะไปเหลือหรือ
1: ไม่น่าจะเหลือแล้วยังมีส่งข่าวสงสัยนอนเสียตัวกันละมั้ง
0: ไม่ได้แช่งนะ ผลอย่างเงี้ย
1: วันนี้ไม่ยอมส่งข่าวเลย
0: สบายใจไปแล้วละมั้ง
1: เด็กแปลงเรียนหมดนะไอ้ผมไม่ห้าวมึงเบิกไปด้วยนี
0: ่โอ้เอามันเป็นโอกาสของเรายามนี้แล้วก็จัดการกัน
1: แหมไม่อยากถึงสามอาทิตย์เลย
0: ของกัน
1: คราวนี้เขาบอกว่าประหารชีวิต4ผู้ต้องหาคดีวางระเบิดสายบุรีปี65ครับ
0: ชาวบ้านเสียชีวิต1ราย
1: EOD สาหัสไป3นายครับช่วงนี้
0: ผู้ต้องหาไง
1: ครับ4ผู้ต้องหาเนี่ยโดนคดีเนี้ยประหารชีวิตครับจำนนด้วยหลักฐานนะเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าไม่ตายเดี๋ยวก็ออกมาได
1: ้ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: ยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ต้องดีแคร์นะ
1: ถ้าจะเป็นยาย่าบิงมันจะเป็นแคปซูลนะ
0: อันนี้ก็ดูแลเรื่องของดวงตานี
1: ่ทั้ง2สูตรครับ
0: รับประทานกัน
1: ได้บอกอะไรดีกว่ากันดีด้วยกันทั้งคู่แหละครับ
0: ถ้าชอบแบบซอฟต์เจลก็ดีแคร
1: ์ถ้าชอบแบบแคปซูลก
0: ็ดันยาย่าบิง
1: 800บาทครับ
0: 2กระปุกก็ 1,500
1: ถ้าเป็นดีแคร์ก็2กระปุกเลย
0: สองกระปุกก็650บาท
1: ครับผมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษา
0: คดีหมายเลขดำเนี่ย
1: จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
0: ตั้งแต่วันที่15เมษายนปี65
1: ส่งผลให้นายวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระบายระเบิดหรือว่า EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสไป3นาย
0: มีเจ็บ3นายสำหรับคดีนี้
1: มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดในการก่อการร้ายซ่องโจร
0: ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: ร่วมกับพยานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: ได้แก่
1: นายมือลีครับจำเลยที่1
0: คนที่2
1: นายสุไลมานนี่จำเลยที่2
0: คนที่3
1: นายอัชมิงครับจำเลยที่3
0: คนที่4
1: นายอาแวอายุครับ
0: คนที่4
1: นะครับก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า
0: จำเลยทั้ง4รายเนี่ย
1: ได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษ
0: ประหารชีวิตจำเลยทั้ง4ราย
1: แต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพครับ
0: เอาแล้ว
1: ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงเหลือ
0: จำคุกตลอดชีวิตเนี่ย
1: จำเลยทั้ง4รายสถานเดียวเลยครับแต่ประหารชีวิตเป็นตลอดชีวิตนะและอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว
0: ้
1: ในระหว่างอุทธรณ
0: ์
1: เขายังมีอุทธรณ์
0: อ
1: ีกนะยังมีอุทธรณ์นะยังไม่ได้ฟันธงนะ
0: ประหารชีวิตก
1: ็
0: ติดคุกตลอดชีวิต
1: ครับ
0: ตลอดชีวิตก็50ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ออกอ่ะนะ
1: ก็มีอีกคนนึงเนี่ยอุทธรณ์นี
0: ่อุทธรณ์นี่ภาคตะวันออกเนี่ย
1: ที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี
0: ้นายอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนใช่ไหม
1: ครับที่คดียิงสจ.โต้งอ
0: ่
1: ะ
0: ในบ้านเลยเนี่ย
1: ยิงในบ้านเนี่ยพิพากษาประหารชีวิตเหมือนกัน
0: โอ้ประหารเหมือนกันเนี่ย
1: พร้อมพวกพร้อมพวกเลยนะ
0: โอ้
1: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษห้องพิจารณาที่914
0: ร่วมกันพิจารณา
1: ท่านนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่
0: าน
1: ายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าอดีตสจ.โต้งครับที่พนักงานอัยการคดีอาญา5
0: เป็นโจทฟ้อง
1: ในธนสรัญกรนะครับจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนที่2
0: จำเลยที่2
1: นายธนพัฒน์หรือว่าแนวนี่ครับจำเลยที่3นะครับ
0: อันนี้เป็นจำเลยที่3แล้วก็
1: นายอภิสิทธิ์หรือว่าบาสจำเลยที่4ครับ
0: คนต่อไป
1: นายสิทธิชัยหรือว่าจิ้มหรือว่าจิ้นเนี่ยเป็นจำเลยที่5
0: คนต่อไป
1: นายพัทรนนท์หรือว่าออฟจำเลยที่6
0: และอีกคนนึงอ่ะ
1: นายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับ
0: ส่วนผู้หญิงอ่ะ
1: นางสาวมินชยารัตน์หรือว่าเมย์เป็นจำเลยที่8นะครับ
0: รวมกันเป็นจำเลย
1: 1ถึง8ตามลำดับความฐานความผิด
0: รวมกันฆ่าผู้อื่นและก็พรบ.อาวุธปืนเนี่ยนะ
1: ครับพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่า
0: วันที่11ธันวาคมเนี่ยผู้ตายเนี่ย
1: หรือสจ.โต้งเนี่ยพร้อมพวกอีกประมาณ20คน
0: ได้เดินทางไปที่บ้านของจำเลยที่7น่ะ
1: หรือว่านายสุนทรเนี่ย
0: โกธรเนี่ยนะ
1: โกธรเนี่ยที่ จีนปราจีนบุรีนะครับ
0: เพื่อจะพูดคุยกันเนี่ยนะ
1: เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายก
0: องค์
1: การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับ
0: แล้วก็มีพยานเบิกความว่า
1: ผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้าน
0: แล้วก็ลงมาพูดมาคุยกับผู้ตาย
1: ในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ครับก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่ผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านครับ
0: ระหว่างนั้นเป็นยังไง
1: รถรออยู่ประตูรั้วเปิดผู้ตายเนี่ยเปลี่ยนใจครับตัดสินใจเดินกลับไปในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปได้นานกว่า20นาที
0: ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณ10นัด
1: มีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงก็มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาลครับแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นกับการกระทำความผิด
0: แต่ก็ได้มีการนำพยานแวดล้อม
1: จากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืน
0: ซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มของผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
1: และการที่จำเลยเนี่ยนะการที่มีการจำลองการยิงในที่เกิดเหตุ
0: หลายแบบเนี่ย
1: เพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิง
0: จากผลการจำลองอ่ะ
1: มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1กับ2เนี่ย
0: ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง
1: ศาลบอกสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ครับ
0: ประกอบกับทางด้านของ
1: ร่างของผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ในห้องเก็บของ
0: แต่ทางด้านของการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
1: รวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4เชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกัน
0: แล้วก็จำเลยที่4เนี่ย
1: ก็เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าหากผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลย
0: ฟาดมันเลย
1: ทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกระทำความผิดครับ
0: เป็นตัวการร่วมการกระทำความผิด
1: จากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7
0: เป็นไง
1: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวยิงไป3นัด
0: และทำให้เชื่อได้ว่า
1: ตัวการร่วมกระทำความผิดใช้อาวุธปืนมีจริง
0: และ
1: เจตนาฆ่าผู้ตาย
0: มีเจตนาฆ่าผู้ตายเนี่ย
1: และการกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
0: เนื่องจาก
1: ไม่ได้มีการประชุมการวางแผน
0: แล้วก็ผู้ตายเนี่ย
1: เป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเอง
0: ประกอบกับ
1: จำเลยที่1ที่2ที่4เนี่ยเป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7
0: แล้วก็ก่อนแล้ว
1: ไม่ได้เรียกมารวมตัวกันไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่ได้บ่งบอกชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้า
0: ส่วนจำเลยที่7ที่อ้างบอกว่า
1: ตนได้ใช้วุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่ไป3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลัง
0: เพื่อสอดคล้องเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนเนี่ย
1: จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการรับฟังครับโอ้ยาวครับยาวยาวยาว
0: และสรุปก
1: ็สรุปแล้วก็ประหารชีวิต
0: ประหารชีวิตเนี่ยนะ
1: ครับผมก็ยังไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาอีกนะ
0: ก็ยังอีกยาวนะ
1: นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องปราจีนบุรีนะครับ อย่างนี้ผิดปราจีนบุรีเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะ
0: เรื่องของสินค้าของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็สนใจก็ต้องสั่งซื้อกันนะ
1: รักไตบำรุงไตห่วงใยไตก็ดูแลไตกัน
0: ด้วยโปรมิกออยนะดูแลเรื่องของไตเนี่ยว
1: ่
0: าจะเป็นไตเป็นตับเนี่ยนะ
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับ
0: โปรมิกออย
1: ย้ำว่าไม่ใช่ยาเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยมาเบาหน่อยความเค็มนะไม่ใช่นิสัยนะ
0: อ
1: ันนี้ใสเค็มไปคนหนึ่งนะลดความเค็มน้อยความเค็มไปทำร้ายไตบางคนจะกินก่อนนอนอย่างเงี้ยโอ้ยหิวคนนอนดึกกันพวกลิเกเราเนี่ยขับไปถึงบ้านแล้วต้มมาม่าแล้ว
0: หิวก็ต้องกินกันนะ
1: โฆษณามาม่าซะเลยนะ
0: บะหมี่สำเร็จรูป
1: นะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นดื่มโกโก้ร้อน
0: ๆสบายใจกว่ากันเยอะนะ
1: อุ่นสบายใจนะไอ้น้องที่ทุ่งสงได้รับหรือยังครับเนี่ยที่ว่าอยู่ในวัดอ่ะถ้าฟังรายการอยู่ช่วยบอกหน่อยเน
0: า
1: ะน้องไปขายของที่วัดในวัดที่อำเภอทุ่งสงอ่ะบอกบ้านหนูไม่ได้อยู่นี่แต่หนูนอนที่วัด
0: ไอ้ของอยู
1: ่ไม่รู้ไปสนีทุ่งสงเอาไปให้หรือเปล่า
0: ก็คงจะติดต่อกันแล้วละมั้ง
1: ยังไงช่วยโทรบอกหน่อยเนาะทุ่งสงทุ่งสง
0: แม่ค้าเนี่ยนะ
1: โอ้ฟังถึงสุราษฎร์ธานีเพื่อนผมอยู่บ้านซ่องสุราษฎร์ธานีฟังได้อ่ะน้องเนเน่ครับเปิดใจหลังคว้าแชมป์ AGT 2026ฉันมีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุน
0: แต่ตอนเขาบอกว่าเนเน่ชนะนี่ถึงกับ
1: ลม
0: ไปกับเวทีเลยนะ
1: ในหัวชวนบอก ที่น่ารักที่สุดแต่คนไทยซึ้งไม่สุดเธอยกมือไหว้ตลอดเวลาย กมือไหว้ขอบคุณตลอดเวลา
0: เขาคือคนไทยนะอยู่ภูเก็ตนะไม่ได้อยู่ลพบุรี
1: คนไทยภูมิใจเหลือเกินนะคอยลุ้นเธอตลอดนะไม่รู้จักกันด้วยนะเน่เน่เน่เน
0: ่แล้วก็มาเรียกง่ายเหมือนโชเล่งั้นเรียกง่ายน่ารัก
1: คนอะไรวินะไม่รู้จะให้ใครชมเน
0: า
1: ะ
0: หลานผมเน่เน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
1: ล่าสุดเธอเล่นกับวงผมเรียกเล่นผมแซวเขาจนติดปากกันเนี่ยอะไรนะผมเรียกเป็นลิงกินผักตลอดนะลิงกินผักวงดังของอเมริกาเขานะครับผมเคยแซวเรียกลิงกินผักลิงกินผักกันนะ
0: วงดังเลยนะ
1: วงดังเลยนักร้องนำนี่ยอมเลยนะครับยอมน้องเน่เน่เลย
0: นักดนตรีมาเล่นด้วย
1: ครับ
0: สนุกนะ
1: มืออาชีพเลยนะ
0: นั่น
1: สิคนไทยก็ภาคภูมิใจไปเน
0: า
1: ะ
0: นอกจากกีฬาเอเธนเกมแล้วก็ยังมีเน่เน่เนี่ยทำให้คนไทยมีความสุข
1: มีความสุขกันนะ
0: ที่มันมีความทุกข์กับฝนมันตกนี่แหละ
1: มันตกทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนระวังนะให้ดีนะ
0: เป็นไงค
1: ุณตีดาแล้วตอนเนี้ยไอ้ห้าวคุณหมดนะคุณไม่มาเบิกอ่ะใช่ไหมล่ะเบิกได้แล้วขายดีขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะดูแลสุขภาพกันนะวันนี้ผมแนะนำไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ไม่ได้มีขายเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะครับ
0: ก็ไปซื้อกันได้เนี่ย
1: ครับผม
0: ไปซื้อกัน
1: 4กระปุกแถม1กระปุกครับ
0: นั่นสิ
1: เป็นการสร้างโปรตีนกับร่างกาย
0: ไบโอดีนะ
1: สำหรับคนติดเตียงนะทานอะไรไม่ได้ก็ดื่มน้ำได้ดื่มนมได
0: ้
1: ก็เอาไปผสมกับโกโก้ร้อนๆโกโก้ลุงช้างนะโกโก้คนอื่นผมไม่รู้นะ
0: นั่น
1: ต้องโกโก้ลุงช้างนี่แหละ
0: แล้วก็ทางด้านของไบโอดีเขาลาวใส่ไปคนๆก้าว
1: มื้อละ3เม็ดครับเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะนะ
0: นาน
1: ครับโทรหาลุงช้าง081
0: 290 1691 0812901 2901 1691
1: ตอนนี้ปุ๋ยก็ยังส่งอยู่นะครับเราคุมผ้าไปอย่างดีตัวปุ๋ยน้ำก็ไม่ซึมเข้าหรอก
0: สั่งซื้อเราก็ไปส่งให้เนี่ย
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่แล้วก็มีของแถมมาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: คร
1: ับหรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได
0: ้081 924 4377
1: 081 924 4377
0: เนี่ยนะ
1: ส่วนท่านที่อยู่ในเขตของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งหนองบัวหรือจะเป็นที่ดอนปูยังไงโทรหาพี่บิดาเขาแล้วกันนะ
0: นาน
1: ก็จะไปได้หรือไม่ได้ที่
0: 0890815595
1: มือปืนรอบสังหารหมอบอยครับถือว่าอุกอาจเลย
0: เสียชีวิตคาโต๊ะอาหารเนี่ย
1: คาดว่าซุ่มยิงจากสวนยางนะครับ
0: อันนี้โดนยิงคาโต๊ะอาหาร
1: ครับเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มนะตำรวจจากสภ.ทะเลน้อยรับแจ้ง มีการยิงเสียชีวิตบริเวณลานหลังบ้านหมู่6บ้านสายกลิ้งตำบลพนาตุงอำเภอควนขนุน
0: จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
1: ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์เวรโรงพยาบาลควนขนุนครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไปพบร่างของใครนะ
1: นายจักริดสุวรรณรัตน์อายุ40ปีหรือว่าหมอบอย
0: หมอพื้นบ้านที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะ
1: เป็นหมอสมุนไพรนะ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
1: นอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะรับประทานอาหาร
0: โอ้นี่โต๊ะอาหารเลยไง
1: ถูกยิงบริเวณกกหูด้านขวา2แผล
0: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับ
0: คดีจากการสอบสวนก็ทราบว่า
1: ก่อนเกิดเหตุในจักริดได้ชักชวนกลุ่มของเพื่อนทั้งชายทั้งหญิง
0: มานั่งรับประทานอาหารกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำบุญอ่ะ
1: โดยจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายหญิง2โต๊ะ
0: 2โต๊ะด้วยกัน
1: ขณะเกิดเหตุจักริดก็นั่งร่วมรับประทานกับกลุ่มเพื่อนชายประมาณ5คน
0: ระหว่างนั้นเป็นไง
1: กำลังพูดคุยก็ได้ยินเสียงปืนดังกัน2นัด
0: ปังปัง
1: ก่อนที่กระสุนจะถูกนายจักริดจนล้มฟุบลงจากเก้าอี้
0: ทำกลางความตกใจของเพื่อนที่อยู่ในวงนะ
1: ซึ่งต่างพากันวิ่งหลบหนีไปคนละทางคนละทิศครับ
0: ปังแรกก็หลบแล้ว
1: ครับ
0: หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
1: บางส่วนก็มีกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ด้วยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจจากรายละเอียดของกล้องเนี่ย
1: เพื่อนำไปใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับ
0: โดยเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่า
1: คนร้ายอาจใช้วุฒิปืนติดลำกล้องนะครับซุ่มยิงจากบริเวณสวนยางพาราด้านข้างบ้าน
0: หลังจากนั้นก็หลบหนีออกจากพื้นที่
1: ทำเป็นสไนเปอร์เลยเน
0: า
1: ะ
0: เอออย่างไรก็ตามเนี่ย
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ
0: ์
1: รวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิต2รายมาสอบปากคำอย่างละเอียด
0: พร้อมกับตรวจจากกล้องวงจรปิด
1: พยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
0: ์เพื่อหาเบาะแสและก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอบอยด้วยนะ
0: วันนี้โดนยิงคาโต๊ะอาหารเลย
1: ครับผม
0: ไม่เหมือนกับ
1: หมอพื้นบ้าน
0: ไม่เหมือนยุทธยานะ
1: เป็นไงยุทธยา
0: โต๊ะอาหารเหมือนกันนี
1: ่อ๋อไอ้เนี่ยเขาทำอย่างอื่นคุณก็เนาะ
0: นี่ต้องเอาโต๊ะของกลางไปด้วยมั้งเนี่ย
1: ไม่ต้องแล้วครับ
0: โต๊ะอาหารเนี่ย
1: คนละเรื่อง
0: คนละเรื่องไง
1: แม่เดี๋ยวตีตาย
0: ว่ากันไปนะ
1: ครับผมดื่มกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้ดื่มโกโก้ก็ดีดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวัน
0: นั่น
1: และที่สำคัญไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนผส
0: ม
1: ความมันที่เกิดขึ้นในกาแฟลิต้าเอ็มเกิดจากถั่วขาวครับ
0: ถั่วขาว
1: ความมันที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็คือมะพร้าวครับ
0: มะพร้าวเฮาเนี่ยนะ
1: สำหรับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะก็มีส่วนผสมของโส
0: ม
1: ทางเช่า
0: เกากี
1: ้เห็ดหลินจือ
0: แล้วก็กระชายดำ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดกันมาด้วย
0: อันนี้เราเพิ่มเข้าไป
1: เพื่อดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณดูแลกระดูกและข้อต่อนะครับ
0: ใช่เซ
1: กาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท
0: 490บาท1
1: ถุง2ถุง900บาท
0: ถูกต้อง
1: รับทันที
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้4ถุง 1,000 บาท
0: นั่น
1: ถุงเดียว380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: เมื่อวานพี่คนหนึ่งสั่ง8ถุงเลยบอกทำไมต้องสั่งเยอะจังอยากได้สบู่สองก้อน
0: ชอบสบู่กลิ่นมันหอม
1: กลิ่นมันหอมสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ครับผม
0: ชื่นใจ
1: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
0: ไปหาหมอหมอเขาตรวจเขาเช็คแล้วเอาคุณเป็นเบาหวานนะ
1: เอายามารับประทานซะ
0: ยาจากโรงพยาบาลน่ะ
1: ครับแล้วก็ทานคู่กับ
0: มะระขี้นกของเรานะ
1: ได้เลยครับ
0: ควบคู่กันไป
1: กระปุกหนึ่งก็มี60เม็ดทานได้เดือนหนึ่งนะทำมาละครั้งละ2เม็ดนะครับ
0: มาละขี้นก
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: 600บาทเน
1: ี่ย4กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
0: ซื้อ4แถม1นะ
1: ก็แถมเป็นน้ำมันงาดำก็ได
0: ้ราคาก็เดียวกันนี่แหละ
1: เพราะงาดำก็กระปุกละ300 2กระปุกไม่เสียค่าส่งเหมือนกัน
0: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บรับประทานน้ำมันงาดำนะ
1: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกึบกับกึบกับไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันรำคาญต้องกินงาดำนะครับ
0: มันงาดำนี่แหละ
1: สกัดเย็นเลยนะจะบอกให
0: ้บอกเนี่ย
1: 081
0: 290
1: 1691ครับหนุ่มคนนี้นะ
0: เป็นไง
1: ซิ่งกระบะเสียหลักชนรถที่เขาจอดอยู่2คัน
0: พังยับ
1: แล้วก็พุ่งไปทะลุไปชนกับร้านซักผ้า
0: อ้าว
1: จะผ้าไปซักหรือยังไงวะเนี่ย
0: โอ้นี่เข้าไปในร้านซักผ้าเลยหรือไง
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
0: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ทานสูตรไหนอ
0: ่
1: ะ
0: สูตรดั้งเดิมที่มันเป็นกล่องอ่ะกล่องสีเหลืองกล่องนึงก็200บาท
1: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะครับ
0: ท่านซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแล้วแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
0: อันนี้สูตรดั้งเดิมนะ
1: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานชนิดแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
1: ซื้อวันนี้2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ยนะ
1: แถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
0: ไอทิพย์โอสถนะ
1: ครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แคลพัดเนี่ย
1: สองกระปุก500บาททานวันละครั้งนะสองกระปุกได้เดือนนึง
0: ไทยแคลพัด
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 แถมฟรีให้1กระปุกนะครับ
0: ม
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ห้วยราชรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุมีรถเสียหลัก
0: พุ่งเข้าไปในร้านซักเสื้อผ้าหยอดเหรียญ
1: ริมถนนสายห้วยราดบ้านสนวนบริเวณบ้านสนวนนอกหมู่ที่2ตำบลสนวนอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับ
0: อันนี้ไปที่เกิดเหตุในร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
1: พบรถกระบะอีซูซู4ประตูจำนวน2คันแล้วก็รถเก๋งสีดำ1คัน
0: สภาพเป็นยังไง
1: เสียหายอย่างหนักจอดอยู่บริเวณหน้าร้านรับซักผ้านี่แหละ
0: ภายในร้านเป็นยังไง
1: พบหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ1รายมีอาการฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายประจักษ์แรงกระแทก
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลห้วยราดครับ
0: คดีจากการสอบถาม
1: นางธัญนันท์อายุ49ปีบอกช่วงเกิดเหตุฝนมันตก
0: ทำให้รถกระบะ Isuzu 4ประตูสีขาว
1: ขับมาจากอำเภอห้วยราดด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกับรถเก๋งสีดำของตน
0: ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายส้มตำ
1: จากนั้นรถกระบะคันดังกล่าวก็พุ่งไปชนกับรถกระบะ4ประตูอีกคันนึงของลูกค้า
0: ที่จอดอยู่เสื้อผ้าที่เอาเสื้อผ้ามาซักนี่แหละ
1: แล้วก็พุ่งชนกับร้านซักเสื้อผ้านั่นแหละครับแรงชนทำให้รถพุ่งกับไปกระแทกกับหญิงสาววัย24ปี
0: ซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะซึ่งนั่งอยู่ในร้านเนี่ย
1: จนได้รับบาดเจ็บโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได
0: ้นอกจากนี้ภายในร้านก็ยังพบเสาเนี
1: ่
0: ย
1: ได้รับความเสียหาย1ต้นนะ
0: เบื้องต้นหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นยังไง
1: มีบาดแผลบริเวณคางจนแพทย์ต้องเย็บนะ
0: แล้วก็
1: ขาก็มีรอยถลอกตามลำตัวฟกช้ำดำเขียวแพทย์ต้องนอนพักบอกว่านอนพักสังเกตอาการก่อนอย่าเพิ่งกลับ
0: อยู่ที่โรงพยาบาลห้วยราด
1: ทีนี้คนขับรถกระบะอายุ23ปีเนี่ย
0: บอกก่อนเกิดเหตุตนเนี่ย
1: พาตากับหลานไปเยี่ยมยายที่เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลห้วยราด
0: หลังจากเสร็จธุระแล้ว
1: จะกลับบ้านแต่เนื่องจากขณะนั้นมันฝนมันตก
0: ทำให้ขับมาได้ความเร็วด้วย
1: ไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทาง
0: แล้วก็ขับไปในร้านขายซักร้านซักเสื้อผ้าเนี่ยนะ
1: ร้านส้มตำก็เกือบสวยไปกับเขาด้วย
0: ผลสุดท้าย
1: เจ็บ
0: มีเจ็บ
1: พัง
0: ทรัพย์สินเสียหาย
1: เสียตังค
0: ์เบื้องต้นทำยังไงนะ
1: ฝนตกขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ
0: ตรวจสอบกันมาด้วยความเร็วเปล่า
1: ฝนตกนี่ขับรถเร็วอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะห่างด้วยนะ
0: เกือบถนนมันลื่นนะ
1: เปิดไฟหน้าด้วยครับเดี๋ยวไฟท้ายมันก็ติดเองแต่แนะนำอย่าว่าไปเปิดไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินไว้เวลาเราจอดดีกว่าเนาะถ้าเผื่อว่าเปิดไฟแบบปั๊บเขาไม่รู้ไงคันหน้าเกิดไฟท้ายเราไอ้ไฟกระพริบด้านหลังมันเสียไปข้างหนึ่ง
0: น่า
1: เขาคิดว่าเราจะเลี้ยวสิใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่สะดุดรถโอนในโป๊ะเท้ารับประทาน
0: โฟกัสนะแนะนำให้รับประทานโฟกัสกัน
1: กองเขียวๆกองเดียว
0: เดียวคลองนี่แหละ
1: ไม่ต้องกินทุกวันด้วยนะพ่อนะ
0: โฟกัสนะ
1: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึงเม็ดนึงคุ้มมันได้ตั้งหลายวัน
0: โฟกัสนะ
1: 390บาท2กล่อง700
0: 3กล่องก็ได
1: ้ 1,000 บาทครับ
0: กล่องพันนะ
1: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลนี่นะ
0: แนะนำให้รับประทานสายเลื่อมจอย
1: อันนี้เขาเป็นแคปซูลครับก่อนนอน2เม็ดเพื่อระบบการขับถ่ายนะ
0: สายเลื่อมจอย
1: แต่ถ้าต้องการแบบผงชงดื่มใจร้อน อยากให้มันจู๊ดจี๊ดจาดก็ต้องทานจอยมิกฟู้ดครับ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ขายราคาเดียวกันนะนี่ชงน้ำเย็นดื่มนะชงน้ำเย็นดื่ม350บาท2กล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ครับราคาเดียวกันห้าวนะ
0: ห้าวและราคาเดียวกันเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องบรรดาบรรยายสรรพคุณนะไม่งั้นไม่ขายดีที่ขนาดนั้นนะ
0: นาน
1: ขนาดไม่โฆษณานะเนี่ย คนยังห้าวกันนี่เยอะนะใครไปรีดที่ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของ
0: ไททิพย์โอสถนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
1: ครับ2เม็ดก่อนนอนนะ1กระปุกมี60เม็ด350บาทครับ3กระปุก 1,000 บาทนะ
0: 3กระปุก 1,000 นะ
1: นี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานะครับวันนี้ฝนตกใครสั่งปุ๋ยลุงช้างยินดีส่งถึงบ้านครับ
0: ส่งให้ถึงบ้าน
1: ครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันวันนี้เลยนะ
0: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แถมไม่ตันนึงเลย
1: วิทยุยังมีอยู่นะสั่งมาได้เลย
0: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกัน
1: หรือจะเป็นโกโก้
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกัน
1: อร่อยอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีครับมีกลิ่นหอมจากโกโก้จากอบเชยไม่ใช่อบเชยดิเขาเรียกชาเอมเนาะ
0: ชาเอม
1: อบเชยผงอบเชยแล้วก็ ความมันจากมะพร้าวนะมะพร้าวเราแล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นจากซูคาโลสครับ
0: มีซูคาโลสนะ
1: เดี๋ยวก่อนจะคืนเวลาให้สถานีไปประกาศงานกฐินในทางวัดเขาหน่อยเร็ว
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
1: จ้า
0: จะเป็นกองละ500พันหนึ่งและแต่กำลังศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัด
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอและจังหวัดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วัดคุณทองใบ
0: วันที่ทองใบเป็นเจ้าวาด
1: เจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้ง
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา14พฤศจิกายนนะส่วนวันที่15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพันทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ไปชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: การ
1: ร่วมอนุโมทนากันแล้วก็ท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของลุงช้างนะราคากระปุกละ300บาทเนี่ยเราจะถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา5บาท295บาทคืนวัดเราจะร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์กันนะครับ
0: ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์นะ
1: ก็มีหลายท่านนะโอนเงินเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวซื้อแล้วก็บวกไปโดย500
0: ม
1: ี300มี100มีขออภัยเนี่ยที่ผมไม่ได้อ่านชื่อทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านแล้วท่านละ500 500เนี่ยนะ
0: ขอบคุณนะ
1: ก็รวมแล้วก็นู่นนะผมตั้งเป้าไว้ประมาณ 10,000 นึงนะครับตอนนี้มันเกิน 10,000 แล้ว
0: ครับ
1: นะครับวันที่1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาขอเรียนเชิญนะเดี๋ยวทีมงานเราก็มีลงทานไปมีชงโกโก้ให้ดื่มชงกาแฟให้ดื่ม
0: มีโกโก้มีกาแฟ
1: แล้วก็ทีมงานของพี่บิดากับพี่เชล่ามก็จะมี
0: ออกโรงทานใช่ไหม
1: เป็นขนมจีนน้ำยาส่วนนี้ก็ทำน้ำยาถวายวัดบ่อยนะ
0: โอ้เข้าใจบุญนี่
1: เพราะว่าสามีแกไม่มีน้ำยาไง
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่น่าเลย
1: ใครเป็นแฟนรายการทางจอสอนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฟังสดๆกับคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ
0: ฟังกัน
1: มีการไลฟ์สดด้วยนะครับ
0: เ
1: พื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักร้องรุ่นใหม
0: ่
1: นักร้องหน้าใหม
0: ่
1: ที่จะได้มีเวทีในการร้องเพลงโชว์เสียงตัวเองถ้าเป็น MV ด้วยเราก็จะเปิด MV ให้ได้ชมกันทางมือถือเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ชื่อ Facebook ลุงช้างไทยทิพย์
0: เอาไปชมกัน
1: มันล่มไปแล้วนะผมก็พยายามไปกู้คืนกลับมาได
0: ้
1: นะครับชื่อลุงช้างเว้นวรรคแล้วก็ไทยทิพย์ยอยักษ์กาลันไม่
0: ม
1: ีหรือบางคนนี่ฟังทางแอปพลิเคชันGarden Radio ได้ถ้าโหลดไม่เป็นไม่เป็นไรไปที่ Google พิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยลุงช้างเรดิโอเท่านี้ก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับก็รายการเราเนี่ยมีตั้งแต่ตีห้าฟังได้ไปเลยนะ
0: ฟังกันไป
1: เรื่องไลฟ์สดไม่ค่อยได้ไลฟ์อ่ะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยจะไลฟ์สดช่วงกลางคืนนะครับ
0: ฟังกัน
1: เดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะไปฟังข่าวเพาะๆจากทางสถานีฟังสปอร์ตเพาะๆแล้วฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะรอด้วยนะจ๊ะ
2: รักไปห่วงใยไปดูแลร่างกายด้วยโปรมิออย
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15-27 กันยายน 2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25-27 กันยายน 2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับให้ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงของทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารอิตาลีบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
6: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 9.9 ส่วนวินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2-0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อนหลังแพ้มาเลเซีย0-2ทีมทำให้ตะกร้อเสือเหลืองคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนอีก1เหรียญเงินได้จากหงสุระสวัสดียอดสารจอมพลังสาวไทยในรุ่น57กิโลกรัมหญิงแม้เป็นตะคริวที่ขาทั้ง2แต่ยังคว้าเหรียญเงินมาได้หลังทำน้ำหนักรวมได้ที่219กิโลกรัมจากท่าสแนก97กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้ครั้งแรกผ่านที่222กิโลกรัมและไม่ขอยกต่อเนื่องจากเป็นตะคริวที่ขาขณะที่อีก1เหรียญทองแดงได้จากกีฬากาบัดดี้ทีมชายไทยแม้แพ้อินเดีย28-66คะแนนแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นครั้งแรกของทีมไทยในเอเชียนเกมทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มมา7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงขยับขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล่
1: มานั่งฟังกันต่อ
0: แล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ระบบ FM Stereo Multiplex นะครับ
1: ฟังกัน
0: ฉะนั้น A เป็นลำโพงด้านซ้าย
1: น่า
0: ฉะนั้น B เป็นลำโพงด้านขวาทุกบาทคุ้มค่าด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ เอาคำพูดของอาจารย์ไพบูลย์สุภวารีมาพูดนะ
1: นั่น
0: สิครับผมแล้วก็ปุ๋ยตอนนี้โอดควรกันมาเหลือเกินเลยฝนตกน้ำท่วมอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยในหน้าบ้านเราเนี่ย
1: น้ำท่วม
0: โอ้โหเช้านี้แยกนิคมแล้วก็หน้าระโบน้ำท่วมขังขับรถด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะขับเบาๆกันหน่อยสงสัยพวกรถเล็กๆสงสารแกพวกมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรพวกเนี้ย
1: โดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยสงสารเขาหน่อย
1: บางทีต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับลูกหลานเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำกระเด็นกระเปียกกันนะ
0: สำนักงานป้องกันภัยเตือนน้ำท่วมนะครับวันที่25เนี่ยนะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงไว้เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้ามันจะช็อตด้วยนะดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะฮะหัวหน้าปูก็ส่งข่าวมา
1: โดยเฉพาะน้ำปักที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยต้องระวังนะ
0: เดี๋ยวจัดรายการแล้วเราต้องออกไปสำรวจกันหน่อยเนี่ย
1: ไปสำรวจน้ำไง
0: เพราะตอนนี้ฝนมันก็เบาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็รอการระบายอยู่นะวันนี้ครับทีมงานเราถ้าช่วงเย็นถ้าไม่มีฝนนะก็จะไปที่ตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ครับ
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: จะไปซื้อปุ๋ยเนี่ยคงขายไม่ได้แน่วันนี้
1: เพราะว่าฝนมันตก
0: ฝนมันตกมันไปทำยังไงนะเอาที่ดอนนะที่ดอนก็สั่งซื้อได้ไม่ใช่ปัญหาสำคัญนะมีความคืบหน้าจากโรงงานปุ๋ยบอกให้ถ่ายรูปน้ำท่วมนาเขาไว้เดี๋ยวก็จะมีพิเศษอะไรให้ก็ไม่รู้นะขอให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็แล้วกัน
1: น้ำมันท่วมเนี่ยนะ
0: อาจจะมีการชดชมชดเชยอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่หน้าวัดธรรมมูลเนี่ยแพเหล็กลอยไปตั้ง13กิโลพักไฮท่วมแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะไปหลงขลมสสที่นั่นพอสสก็บอกว่าปีนี้ยังไงน้ำก็ไม่ท่วมยุทธยา
1: ว่าอย่างนั้น
0: เล่นซะแล้วเมื่อวานนี
1: ้โดยเฉพาะบางบานเนี่ยนะ
0: บางบานเสนาเนี่ย
1: น่าสงสารน่าเห็นใจเสนาบ้านแพนไง
0: สั่งซื้อสินค้าเราแล้วบอกต้องรีบสั่งเลยเดี๋ยวจะมาไม่ได้นะมันจะมากันเยอะอีกแล้ว
1: ลายสนีจะเข้าไปถึงบ้านนะ
0: ครับผมมาเนี่ยเขาว่าจะมาช่วงนี้อีกช่วงนึงแล้วจะหยุดไปยาวเลยนะแล้วจะมาอีกทีก็ถึงวันที่6ตุลาค
1: ม
0: เลยวันที่6ตุลาคมไปแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวแล้ว
1: นะ
0: ไม่เหมือนทางภาคใต้ฝน8แดด4เนี่ย
1: โอ
0: ้ฝน8เดือนแดด4เดือนเนี่ยนะในสสก็ในสภาก็ไปคิดเป็นอย่างอื่นไปได้
1: คิดมากก็เออว่ากันไป
0: แหมไม่รู้4รู้8เอาไปคิดอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ก็แล้วแต่เขาจะคิดกัน
0: เออคือไม่รู้4รู้8ก็คือหมายความว่าไม่รู้ดินฟ้าอากาศ
1: อ๋อเขาเรียกดินฟ้าอากาศเนี่ยนะ
0: ทางภาคใต้ก็มีฝนตกใน8เดือนมีแดดออก4เดือนเขาไม่มีหน้าหนาวนะไม่มีหน้าหนาวคนใต
1: ้มีแต่ฝนก็ร้อนใช่ไหม
0: คนใต้รักจริงนี่แหละครับอาจารย์โรมลิธรรมราชตอนนี้ก็อยู่นครศรีธรรมราชมั้งตั้งแผงพระขายอยู่ครับผ
1: ม
0: คนดังในอดีตเนี่ยมีเพลงฮิตเยอะ
1: ๆครับ
0: นะมาถึงชั่วโมงนี้ก็มาบอกเล่า90กันในเรื่องของข่าวๆกันซะหน่อย
1: มีเรื่องมีข่าวเนี่ย
0: เกิดเหตุพลุระเบิดบ้านพังทั้งหลังเสียหายอีกกว่า30หลัง
1: มีอาการบาดเจ็บสาหัส1รายด้วย
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับใครปวดเกาปวดรุมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดจากนิ้วล็อกปวดมากๆรับประทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: ครับซื้อสั่งซื้อกับทีมงานเราเนี่ย3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
0: ครับผมถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาน
1: ั่นสิ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ครับสำหรับท่านนี้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกก๊อบกระดูกแก๊บและกระปวดรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคลพลัส
1: ไอแคลพัดนี่2กระปุกก็500บาทเน
0: ี่ย4กระปุก 1,000 บาทแถมฟรี1กระปุกครับ
1: ดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: รับประทานพร้อมกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะ
1: นั่นสิ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและเป็นยาสามัญประจำบ้าน มีจำหน่ายมากว่า20ปีครับ
1: ใช
0: ่เมื่อคืนนี้ตอนทักทุ่มครึ่งนะครับท่านนายอำเภอชุมพวงท่านเพทายจอนกระโทกครับรับแจ้งเหตุเกิดระเบิดในพื้นที่บ้านท่า
1: ที่หมู่8บ้านชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
0: ท่านก็เดินทางไปตรวจสอบครับพร้อมกับรถดับเพลิงจากเทศบาลชุมพวงครับ
1: ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีด
0: เพื่อระงับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านต้นเหตุซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังนะ
1: แล้วก็บ้านข้างเคียงก็ได้รับความเสียหายไป30หลังคา
0: โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายทราบชื่อก็นายหทัยพัฒน์อายุอนาม47ปี
1: พลเมืองดีก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชุมพวงเนี่ย
0: ทางนี้พนักงานสอบสวนสภ.ชุมพวงอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: เข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รวมทั้งเทศบาลตำบลชุมพวงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสำรวจเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: เห็นหัวข่าวปุ๊บถึงนึกว่าสุพรรณนี่แล้ว
1: เป็นไง
0: ดีนะเมื่อก่อนสุพรรณทำพลุกันเยอะไงตอนนี้สุพรรณไม่มีแล้วเขาทำกันเรียบร้อยอย่างดีนะ
1: ก็ทำนี่มาต้องไปอยู่ที่ไม่มีชุมชนนะนู่น
0: ต้องไปอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าก
1: ลางทุ่ง
0: กลางทุ่งท่าด้วยนะ
1: นาน
0: คลาผ
1: ม
0: ที่สัตหีบครับอ่วมอรไทยเลย
1: เพราะอะไร
0: ฝนตกหนัก2ชั่วโมงทำให้หลายจุดน้ำท่วมสูงครับ
1: ตอนนี้ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ฝนตกนะ
0: แต่ตะหีบนี่ท่วมเลยถึงเอวนะนะ
1: ถึงเอวเลยหรือไงครับ
0: บนถนนหลวงเลยนะ
1: โอ
0: ้คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถครับ
1: ปลูกหนึ่งก็300บาทเนี่ยนะ
0: 60เม็ดเนี่ย
1: 10เม็ด
0: กินวันละครั้งก็ได้เดือนหนึ่งนะถ้าซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: 600บาทนะ
0: ถ้าซื้อ4กระปุก
1: แถมให้1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผมมีขายทั่วไปตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่เราประกาศไปแต่ละวันละวันแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองแน่นอนที่สุดครับ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% ก็ซื้อก็ได้อะนะ
0: ซื้อได้เลยตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะในภาคกลางนะ
1: ภาคกลางเนี่ย
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีนะ
1: ไม่มีก็สั่งซื้อกัน
0: ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราสตูลหรือว่าที่เป็นที่ทุ่งสงนครนายกไม่มี
1: กาญจนบุรีเงี้ย
0: ยังไม่มีครับไปสั่งซื้อเถอะดีที่สุด
1: ซื้อการสั่งซื้อการ
0: เราส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินไปทางอย่าโอนเงินมานะไม่เอานะไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
1: นั่นสิ
0: เมื่อคืนนี้สี่ทุ่มครับ
1: สี่ทุ่มไง
0: สี่ทุ่มมีรายงานว่าที่สัตหีบชลบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะครับส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนและก็บ้านเรือนประชาชนในซอยที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ
1: เนี่ย
0: ทำให้การจราจรติดขัดและก็ประชาชนได้รับผลกระทบครับ
1: ได้รับผลกระทบกัน
0: ครับนายอำเภอสัตหีบครับท่านณัฐวุฒิอนุโยธาพร้อมด้วย
1: นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเนี่ย
0: ท่านวสันเสี่ยงฉีครับ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0: สบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
1: ลงการช่วยเหลือ
0: ครับจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบ
1: แล้วก็แยกปลาหมึก
0: เขาเรียกแยกสัตหีบเขาเรียกแยกปลาหมึก
1: แยกปลาหมึกเนี่ยนะ
0: ไปจนถึงแยกกม.1ระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ย
1: มีน้ำท่วมขังระดับสูงด้วย
0: ส่งผลให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังครับ
1: โดยรถบางคันเป็นยังไง
0: ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้เครื่องยนต์นี่ดับ
1: ขณะที่ประชาชนในส่วน
0: บางส่วนนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
1: ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเนี่ยนะ
0: ทุกจังหวัดซะละมั้งตอนนี้เนาะ
1: ทั่วถึงมันตกเยอะ
0: ก็ลพบุรีก็ประกาศเตือนแล้วเนี่ย
1: เห็นว่าจะตกถึง27เนี่ย
0: ครับเห็นไหมที่วงเวียนจากแก้ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: หน้าสารประการตรงปางสามยอดใช่ไหม
1: โอ้มันหลายที่หลายจุดเนี่ย
0: น้ำรอการระบายหน้ามินิแบร
1: ์
0: หน้าบริษัทมินิแบร
1: ์นี่ถนนนิคมสร้างตนเองเนี่ยนะ
0: แยกนิคมสร้างตนเอง
1: แถวนั้นนะ
0: ครับนั้นท่วมเรียกว่าท่วมซ้ำซากอ่ะจราจรนี่เหนื่อยเลยนะเอ้า
1: เหนื่อยยังไง
0: ต้องมาความสะดวกเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยนะ
1: อ้าวถึงเวลาทำงานก็ทำบ้างเ
0: ด้ท่น่าจะมีผู้ช่วยด้วยแหละครับ
1: ผู้ช่วยไหนอ่ะ
0: ผู้ช่วยจราจรไงผู้ช่วยจราจรเนี่ยก็อาสาสมัครกันเนาะบ้านตัวเองก็ต้องดูแลโดนด้วยนะความปรารถนาดีจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนะ
0: คุณผู้ชายที่ฉี่สะดุดรถหัวไม่ท้าเป็นประจำนะจ๊ะ
1: นี่แหละปัญหาของลูกผู้ชาย
0: นะครับสะดุดนะปัญหาเนี่ยเยี่ยวบ่อย
1: ผู้สูงวัยทั้งหลายนี่แหละ
0: พระด้วยเนี่ย
1: พระด้วยไง
0: ครับมันเกิดจากต่อมลูกหมากเนี่ยที่มันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งผลิตแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันก็รวมตัวมันเยอะขึ้นมันก็น้ำหนักมันก็เยอะดิน
1: าน
0: เกิดการอักเสบกดทับท่อปัสสาวะ
1: นาน
0: ทำให้ปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่ง
1: ไม่พุ่งอะนะ
0: ไม่พุ่งไม่ว่าดิ
1: เป็นไง
0: รถหัวในโป้เท้าอีตาหากเนี่ย
1: เลอะเทอะเหม็นไปอีตาหาก
0: ฉี่ได้แป๊บเดียวพอเดินออกมาจากห้องน้ำอ้าวปวดฉี่แล้ว
1: ปวดอีกแล้ว
0: เอาโฟกัสไปจัดการซะ
1: รับประทานโฟกัสกันนะ
0: เม็ดหนึ่งนี่คุ้มไปได้ถึง4วัน5วันไม่ต้องกินทุกวันวันละ1ครั้งครั้งละ1แคปซูล390บาท2กล่อง700 3กล่อง
1: 1,000 บาทนะ
0: เท่านั้นเอง
1: โฟกัส
0: ตัวแทนจำหน่ายก็มีเยอะแยะ
1: ก็ไปซื้อกัน
0: ร้านสยามฟาร์มาซีสั่งมาผมยังไม่ได้เอาไปให้เลยเนี่ย
1: โฟกัสมีที่ไหนบ้างเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านนะมีแทบทุกร้าน
1: อ๋อไปซื้อกันดิ
0: ร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ลพบุรีเนี่ยไปซื้อกันเนี่ยนะครับเจ๊หมูป่าโมกอย่างเงี้ย
1: มีขาย
0: นำเวทโอสถน้องม่วงสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทหรือจะเป็นหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกหรือมันจะเป็นร้านสุภไม่ใช่สุภชัยประกาศไปแล้วร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทแล้วก็คลังยาเภสัชตลาดลำนารายณ์ลพบุรีนู่นแหละครับ
1: ก็ใกล้ไหนไปซื้อที่นั่น
0: ถ้าไม่มีก็โทรมา0892961691
1: 0892961691
0: เดี๋ยวส่งให้ถึงมือถึงบ้าน
1: ส่งให
0: ้เก็บเงินปลายทางนะครับ
1: ตามนั้นเลย
0: อย่าโอนเงินมาก่อนนะไม่เอานะ
1: นั่นสิ
0: ขนาดไม่โอนเงินมาก่อนยังเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้สักทีนะฮะนี่ครับรวบแล้วครับมือฟันหนุ่มใหญ่เสียชีวิตคาวงเล่า
1: แค้นแค้น
0: ผมแค้นเหลือเกินครับมันถูกท้าทาย
1: ไล่แทงก่อน
0: ไล่แทงผมก่อนนะผมก็ฟันที
1: ่ฟันกัน
0: ตายเลยนะครับความคืบหน้ากรณีนายบุญมีอายุ54ปีถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าจนเสียชีวิตคาที่
1: เหตุเกิดที่ห้องพักภายในซากกันนะซอยในซาก
0: ซอยในซากก็เรียกกันซอยในซาก
1: ที่ไหน
0: ตำบลซากบกอำเภอบ้านค่าย
1: โอ้จังหวัดระยองที
0: ่เมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี่แหละครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: ครับผมล่าสุดครับ
1: เป็นไง
0: 18นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานนี้
1: ก่อนทุ่มเนี่ยนะ
0: ผมกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยองครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังจับกุมตัว
1: ใครนะ
0: นายธนศักดิ์รั่วในเอิญ
1: อายุ38ปีผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เนี่ย
0: พร้อมเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับโดยสามารถรวบตัวได้ที่บ้านญาติในละแวกจุดที่เกิดเหตุ
1: พร้อมในของกลางก็อาวุธมีด หนึ่งเล่มนะมีดยาวเนี่ย
0: มียาวซะด้วยนะ
1: และจากการสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ย
0: จากการสอบสวนในธนศักดิ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่า
1: ก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์ผ่านมาเจอผู้ตายกำลังนั่งรำสุราอยู่หน้าห้องเขานั่นแหละ
1: ผู้ตายก็เรียกจอดรถหน่อยสิเล่า
0: อ้างว่าเคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
1: จากนั้น
0: ผู้ตายพยายามใช้มีดไล่แทงตน
1: แล้วไง
0: ตนก็ขี่รถหนีตัวรอดครับ
1: แต่ด้วยความแค้นเนี่ย
0: ด้วยความแค้นที่สุมอยู่ในอกสร้างท่าทรหดให้เขาสู้เลือดแลกเลือดชีวิตแลกเมื่อก่อนอยู่โรงหนังนะผมนะ
1: เคยภาคหนังไงแล้วถูกท้าทาย
0: พยายามจะทำร้ายตน
1: ตนก็ทำไง
0: ขับรถกลับไปหยิบมีดยาวที่บ้านมาสิครับ
1: หลังจากนั้น
0: สอนท้ายเพื่อนย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็ลงปลายปีก
0: ็ปีก็ไม่ได้ฝันในหัวเลยครับ
1: ฝันหัวผู้ตายไปหลายครั้ง
0: ไม่ได้นับ
1: ล้มฟุบตายคาที่
0: แม่แค่ฟันหัวไก่หัวใจตั้งเยอะไม่น่าใจสอบตายจะได้
1: ก็โดนฟันยังหนักกันนะ
0: ตอนตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักเลยทีเนี้ย
1: ควบคุมตัวในธนศักดิ์ไป
0: พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านค่าย
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ไปกินขนมนาต่อไปเนี่ยคนเก่งก็ต้องมาอยู่ในคุกกันแหละครับ
1: อยู่ในคุกกันนะ
0: สบายใจไห
1: ม
0: ตื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไตเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แคปซูลนะ
0: ถ้าอยากจะชงน้ำเย็นดื่มสบายสบายอร่อยอร่อยก็ต้องจอยมิกฟูด
1: จอยมิกฟูดแบบผงชงน้ำนะ
0: 350บาท2กล่อง700แถมเป็นกล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: นะครับราคาเดียวกันกับไอ้ห้าวไอ้ห้าวมันคืออะไรไม่บอกถ้าใครห้าวโทรมาน ะครับนี่ก็350เหมือนกันนะยาบรรเทาฤทธิ์ที่ดวงทวารน่ะ
1: 350บาท
0: แต่ซื้อ3กล่องถึงจะได้พันหนึ่งนะรับประทานเพื่อ
1: เนี่ยบรรเทาอาการฤทธิ์ที่ดวงทวารนี่แหละ
0: ครับกระปุกหนึ่งมี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได
0: ้ครับผ
1: ม
0: จับหนุ่มอายุ27ปีฆาตกรรมลุงวัย67ปี
1: โมโหโมโห
0: โมโหคนเสียชีวิตเนี่ยชอบขโมยฟักทองไปสามลูกแล้วเนี่ยขโมยฟักทองผมไปสามลูกอ่ะ
1: เอาปลูกเอาไว้แล้วขโมยของเขาไปสามลูก
0: นู่นนี่สภ.แม่แตงตำรวจได้รับแจ้ง
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
0: มีคนถูกฆาตกรรมบริเวณทุ่งนาใกล้กับป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตง
1: ไปเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุพบร่างของนายสมเกียรติเนี่ยอ
0: ายุอนาม67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งกระติดศีรษะ
1: แล้วก็ใบหน้าถูกของมีคมกรีด
0: ครับส่วนคนร้ายไม่อยู่แล้วครับไปแล้วตามระเบียบไปแล้ว
1: ปะแป้งลอยนวลไปแล้ว
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนนี้เกือบ2ทุ่มแล้ว
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบสวนจับกลุ่มฆาตกรได้ตำเร็จคือ
1: นายกฤษดาอายุ27ปี
0: กฤษดารับแต่รับภาพว่าที่ผ่านมาตนทำสวนฟักทองใกล้ที่เกิดเหตุของพ
1: ่ออ๋อทำสวนฟักทองอยู
0: ่ฟักทองออกลูกบ้างแล้ว
1: ปรากฏว่า
0: ขโมยฟักทองไปหลายครั้งมีคนขโมยไป
1: ทำให้ตนโมโหเนี่ย
0: ตัดสินใจ
1: ไปนอนเฝ้าสวนฟักทองเนี่ย
0: คนเหนือเขาไม่เรียกฟักทองนะ
1: เขาเรียกอะไร
0: เรียกอะไรนะปลาแก้ว
1: อ๋อ
0: ปากแก้ว
1: โอ้
0: คนอีสานเรียกปากอื
1: ้
0: อ
1: โอ
0: ้
1: เรียกกันแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: คนใต้เรียกอะไรคนใต
1: ้คนใต้ไม่หวานเด้
0: ใครก็ได้อยู่นอกมาลากเจ้าเล่ห์ไปหน่อย
1: คนใต้ไม่หวานเด้คนใต้ไม่หวาน
0: เอาใครฟังอยู่ทางใต้บอกหน่อยฟักทองเรียกว่าอะไร
1: สงครามมาบ้าง
0: ครับดั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงนั้นเห็นลุงคนหนึ่งกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนของตน
1: ตนก็ถามไปว่า
0: เฮ้ขโมยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: ลุงไม่ยอมตอบเนี่ย
0: ลุงไม่ตอบไงแต่ในมือลุงฟักทองเต็มมือเลยนะ
1: ถือไว้3ลูกเ
0: นี่ยโมโหตัดสินเข้าไปแย่งมีดแล้วก็เอามีดที่พกมาเนี่ยฟันเข้าไปเลย
1: ฟันไป3ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ลุงนี่ล้มลงไปสลบแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ตายซะแล้ว
1: ฟันลุงก็ตายเลย
0: ใครจะโทรมาบอกผมเนี่ยโทรมาสิโทร
1: ม
0: าแล้วก็บอกสิว่ามันคืออะไร
1: ฟักทองเนี่ยนะ
0: ช่วยบอกหน่อยสิ
1: คนใต้เนี่ยเขาเรียกอะไรฟักทองเนี่ยนะ
0: คนใต้ไม่หวานจะตีตายคุณเนี่ยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็รับประทานเลยยาหญ้าบิง2เม็ด
1: บำรุงเส้นตาดวงตารับประทานยาหญ้าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจรับประทานดีแคร์
0: ครับดีและดีและดูแลสายตาได้ทั้งสองแบบอะไรจะเอาแบบไหนก็ว่ากันไป
1: ชอบแบบแคปซูลก็ต้องดีต้องทางด้านของยาหญ้าบิง
0: ชอบดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยล
0: ใครที่สั่งไว้แล้วไม่ได้สักทีเนี่ยส่งไปแล้วนะเมื่อวานนี้รู้สึกจะส่งไปแล้วดีไอยาหญ้าบิงนะมาเมื่อวานมาไม่เยอะนะครับมาไม่เยอะมาแค่30 ก็กระปุกแค่นั้นเอง
1: ต่างมาก็ส่งกันไป
0: ครับเดี๋ยวนี้เขาจะเสริมมาให้โฟกัสก็เช่นเดียวกันนะโฟกัสก็เช่นเดียวกันวิทยุนี่มีอยู่แล้วว
1: ิทยุ
0: แล้วก็โกโก้มาแล้วจ้ะ
1: โกโก้ชู
0: คุณแม่จากสามชุกหิวแล้วเนี่ยอยากกินเนี่ยแกฟังแกคุยโกโก้อร่อยเมื่อไรจะส่งมาทักทีแกสั่งนี่ตอนหมดไง
1: ได้ยินพูดก็อยากรับประทานนะดีเดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับผม
1: ส่งไปแล้วใช่ไหมเล่า
0: ส่งไปแล้วหลายคนบอกมาดื่มโกโก้ลุงช้างแล้วมันสดชื่นกลางคืนก่อนนอนนี่จวบไปเลยยิ่งร้อนยิ่งดีเป่าไปอะไรไปเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อร่อยนะสองซื้อสองกล่องเลย500บาทกินได้เดือนหนึ่งอะ
1: สองกล่อง500
0: ครับผม
1: ไม
0: ่ได้ใส่น้ำตาลนะคนเป็นเบาหวานกินได
1: ้รับประทานได้
0: ใช้สูงกระโลดกันเป็นไขมันดื่มได้เพราะเขาใช้มะพร้าวนะครับสร้างความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของโกโก้ผงโกโก้ 100% มีโคจิเบอรี่ด้วยนะมีเห็ดลิ้นจือ
1: มี
0: คนที่แพ้เห็ดกินไม่ได้คนไม่แพ้กินได้บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงกระดูกนะครับแต่ไม่ได้รักษาอะไรนะ
1: นาน
0: แต่ความจำดีเลิศประเสริฐศรีอร่อยแบบนี้ต้องโกโก้สู
1: ้โกโก้ชูนะ
0: ครับผมถ้าจะดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งไตโปรมิกออยครับ
1: โปรมิกออย
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออย
0: 650บาทได้2กระปุกครับ
1: เหมือนกันกับดีแคร์นี่แหละ
0: ใช่4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะจ๊ะสุดรันทดครับพี่ชายเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีมาแต่ตกงาน
1: และพาน้องชายเพิ่งจบม.6เนี่ย
0: ไปคุยถังขยะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หาอาหารประทังชีวิตสามแม่ลูกครับ
1: เอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: จบปริญญาตรีแล้วไปหางานทำ
0: ไปหางานทำที่ลูกเอ้ยงานมีเยอะแยะถ้าไม่เลือกงานนะ
1: เลือกทำนี่
0: ป่ะงานบริสุทธิ์งานงานที่เรียกว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปจี้ไปปล้นไปก็มีเยอะแยะเนี่ยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาก็อาจจะได้เอาของเก่าไปขายแล้วบ้าง
0: ก็ได้แต่นี่ไปคุยขยะมันก็ได้มันก็เป็นอาชีพสุจริตอีกอาชีพหนึ่งนะแต่นี่ก็ไปหาอาหารเนี่ยสิ
1: ประทังชีวิตสามแม่ลูกเนี่ยและเป็นยังไง
0: ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบครอบครัวสามชีวิตที่น่ารันทดพี่ชายซึ่งจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ด้วย
1: โอ้ตกงาน
0: โอ้เนี่ยไปหาสำนักงานทนายความสิไปทำงานอยู่กับเขาน
1: ิติศาสตร์เนี่ยนะ
0: หางานใหม่ไม่ได้พาน้องชายวัย19น้องชายเพิ่งเรียนจบม.6
1: ไปไหนกันล่ะ
0: ตะเวนหาคุยถังขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
1: แล้วก็หาอาหารเอาไว้
0: กลับไปประทังชีวิตสามแม่ลูก
1: เนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีรายได้และยังถูกตัดน้ำตัดไฟมาประมาณ2เดือนแล้ว
1: ยังมีแบบนี้
0: ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากครับ
1: และล่าสุดเมื่อวานเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้นี่แถวนนบุรีนี่เอง
0: ไงไปพบในบี
1: ในบีอายุ19ปี
0: เป็นนักเรียนชั้นม.6ผู้เป็นน้องชายเปิดเผยเรื่องราวสุดรันทดวันที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ตนอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย3คนแม่
0: พี่แล้วก็ตน
1: 3คน
0: สาเหตุที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาเนื่องจากพี่ชายเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวเกิดตกงานครับ
1: ตกงานแล้วก็หางานใหม่ยังไม่ได
0: ้ส่วนแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุครับถูกรถชนนะไปทำงานไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดมา2เดือนแล้ว
1: น่าสงสาร
0: แถมครอบครัวก็ไม่มีรายได
1: ้และทำไง
0: พี่ชายต้องตัดสินใจพาตนไปช่วยกันคุยถังขยะตามร้านอาหาร
1: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
0: ซึ่งก็พอได้อาหารมาบรรทังชีวิตอยู่รอดไปแต่ภาวะที่เนี่ยครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตอย่างนี
1: ้โอ้น่าเห็นใจนะ
0: นะครับแม้ชีวิตครอบครัวจะยากแค้นแบบนี
1: ้เป็นยังไง
0: แต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได
1: ้แล้วไง
0: มันเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวพอดี
1: อ๋อจังหวะพอดีเนี่ยนะ
0: ทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุยขยะกันซึ่ง
1: มัน
0: เพิ่งจะทำกันได้ไม่หนึ่งไม่เกิน
1: ทำกัน
0: เพิ่งในอาทิตย์นึงอ่ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้ล่ะ
0: ก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้นะ
1: อ้าว
0: ที่ทำไปก็เพื่อหาอาหารยังชีพเพื่อรอให้มีงานทำ
1: ตอนนี้ยังไม่มีงานทำ
0: ซึ่งตนกับพี่ชายก็พยายามหางานทำอยู่นะ
1: เออเอา
0: สู้นะ
1: ดีแล้วไปเก็บขยะดีกว่าไปทำอย่าง
0: อื่นดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะอ้าวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
1: ก็ดูแลกัน
0: ครับนายกมาใหม่นี่ไม่ใช่เหร
1: อ
0: นายกข
1: ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะ
0: ได้แล้วเนี่ย
1: เก่าอ่ะนะ
0: ไปดูหน่อยสิ
1: อ้าวดูกัน
0: นี่คือคำสั่ง
1: คำสั่งของใคร
0: นั่นน่ะสิ
1: าน
0: ายกสิน
1: ายกกันนะ
0: นายกสมาคมลิเกลพบุรีเนี่ย เดี๋ยวให้พงศักดิ์สวนศรีไปคนนึง
1: พงศักดิ์ไง
0: นายกอ่างทองนั่นน่ะ น้ำจะท่วมฟ้าอยู่แล้วน่ะ
1: ราจะกินดาวแล้วนะ
0: ไบโอดีนะแม่นะรับประทานไป
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: นี่เอามาผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋วเลย
1: โดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนี่ยนะ
0: ครับผมกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงดึงร่วงดึงเร็ว
1: แล้วก็จะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: เม็ดฟู่เราก็มีนะ
0: มาตรฐานลิเกไทยพระเอกยิ้มเก
1: ๋โอเล่ชาติลักษณ์พงษ์นรินทร์โชคดีมีสุขไปเลย
0: ติดต่อกันที่081 290 1691
1: ถ
0: ูกแล้วโทรหาลิเกโทรหาผมนี่แหละ
1: ด้าน
0: เหลือเวลาอีกน้อยนิดนะก่อนที่จะจบรายการแล้วจะย้ายสถานีจากวสป.ไปจทล.นี่งานกฐินก็ซะหน่อยนึง
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: จ้า
1: แล้วก็จะออกลงทานติดต่อทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดบ้านคอยวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกาตัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตามบนและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองวัดปากเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีสิบห้าพฤศจิกายนวัดตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสิบห้าพฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่อยุธยาสิบห้าพฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจงอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสิบห้าพฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีวันที่สิบห้าพฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสิบห้าพฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเทียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน29-30 ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพ บุรี
0: เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลจาก

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริง
6: ๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: มบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูลวงมีทุกคนมาดูโอ้โหลวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิกกี้
0: โคเล่ไทยทิพย์โอสด
1: ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เราย้ายฐานจากวสป.711มาที่
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: ชส.1กรุงเทพยังอยู่ด้วยกันตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ฟังกัน
1: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ที่จังหวัด
0: นครนายกเนี่ยนะ
1: ด้วยกันตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: รับฟังกัน
1: ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีตำรวจภูธรภาค5อุตรดิตถ
0: ์
1: ครับใครที่นอนไม่หลับกลางคืน 20:30 ถึงตีห้าเลยจอสอหนึ่งนะ AM 657ในลุงช้างจัดรายการและไลฟ์สดไลฟ์สตรีมมิ่งสดสดเห็นหน้ากันจะจะเลยก็ช่วง 20:00 ถึงเที่ยงคืน
0: รับชมก็ได
1: ้จะเป็น
0: ฟังได้
1: จะเป็นแนวเพลงที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นนักร้องใหม่ๆที่เขาอยากจะเกิดอะเวทีเขาไม่มีให้ร้องอะนะไปขอไปรายการไหนเขาก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
0: อ
1: ีกงานนี้เราจะเปิดให้ตะลันแตนไปเลย
0: นาน
1: ให้ฟังสองเพลงในเพลงแรกกันต้อนรับเนเน
0: ่เนเน
1: ่ครับให้เนเน่เขานะตอนนี้เป็นขวัญใจเป็นลูกสาวแห่งชาติแล
0: ้
1: วเพราะตอนก่อนเรามีน้องต้นข้าวใช่ไหม
0: ใช่
1: ลูกสาวแห่งชาติตอนนี้เรามีน้องเนเน่มาอีกคนหนึ่ง
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์หลานของโชเล่สองบุรีไทยและสองพันบุรีไทยแลนด
0: ์อย่างนั้นเลยไ
1: งอย่าไปพูดย้ำบ่อยเขาจะว่าเอา
0: พอภูเก็ตนี่คนก็พอบอกภูเก็ตคนไปเที่ยวภูเก็ตเลย
1: ครับ
0: พอบอกลพบุรีสองพันบุรีนี
1: ่ไม่มากันเลย
0: ออกใบพัดกันหมดแล้ว
1: ใบพัดกันน้ำท่วมอีกแล้วนะมีข่าวเรื่องน้ำท่วมหน่อย
0: น้ำท่วมไง
1: ครับบ้านเราเยอะนะลพบุรีเนี่ยนะครับนี่แจ้งมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์นะ
0: เขาว่าไงแล้วนะ
1: น้ำท่วมถนนเส้นทางโคกสำโรงลพบุรีแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางพหลโยธินขาเข้าลพบุรีขณะนี้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร2จุดหลักโปรดใช้ความระมัดระวังการเดินทางจุดที่1บริเวณเซเว่นวังขอนขว้างสุดหมู่บ้านจุดที่2บริเวณร้านก้องระดาการยางถึงอบต.ห้วยโป่งผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดชะลอความเร็วเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับผ่านจุดที่มีน้ำลึกเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะรถเล็กและรถจักรยานยนต์โปรดเพิ่มความระมัดระวังขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับได้ข้อมูลมาจากสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ครับ
0: ส่งข่าวกันมา

0: แล้วก็ของประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
1: ว่าไงเ
0: อ่ะประชาสัมพันธ์ก็มีมาเรื่องนึงก็คือแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลป้องกันภัยเตือนน้ำท่วม25วันนี้นะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะโคกสำโรงโคกเจริญสะโบดหนองม่วงลำสนธิชัยบดานอำเภอเมืองลพบุรีให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าช็อตและดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อสักตอนสักก่อนเราเข้ารายการเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มีคำเตือนสัญญาณเตือนมาจากโซเชียลอะเน
1: า
0: ะ
1: มา
0: ไม่ทันได้อ่านเลยกดปุ๊บหายไปเลย
1: ครับมันอยู่โทรศัพท์มานะ
0: ผมว่าน่าจะได้กันทุกคนเนี่ยข้อความเนี่ยเป็นคำเตือนนะสวัสดีครับ
2: โอ้ยงานทอดกฐินวัดห้วยหอมไม่หน่อยครับ
0: อ้าววัดห้วยหอมจดที่วัดห้วยหอมมันที่เท่าไหร่อ่ะ
2: วันที่22ครับ
0: 22วัดห้วยหอมตำบล
2: ห้วยหอมครับ
0: อำเภอตาคลี
2: ครับ
0: จังหวัดนครสวรรค์
2: ครับวันที่22นะครับ
0: 22ทอด21ตั้งองค์กฐินนะ
2: ครับ
0: แล้วก็โอนตังค่าโฆษณามาด้วย20บาท
2: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวโฆษณาให้นะจ๊ะ
2: ครับฟังอยู่ครับ
0: ครับผมวัดห้วยหอมตาคลีกันนะครับ
2: ครับ
0: มีวัดไหนก็โทรมานะ
1: ครับ
0: แล้วใครเป็นคนส่งข่าวแล้วเนี่ย
2: พระสุรัตน์พิมพาพรครับ
0: โอ้พระนมัสการครับ
1: พูดกับพระลึง
0: ผู้พูดกับพระเนี่ยอ่านนมัสการครับพระอาจารย
2: ์ครับ
0: ครับผมให้ได้สัก 4-5 แสนนะจะเอาอย่างวัดอารามหลวงก็ไม่ได้
1: นะ
0: ครับมาบ้านเราดีกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยพระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พุทธประหังตำบลยางหักอำเภออะไรนะ
1: ยางหักเนี่ยนะ
0: อำเภอ
1: นู่นนะลาดบุรีอ่ะ
0: ปากท่อลาดบุรีท่านบอกว่าวัดไหนที่ยากจนแล้วไม่มีค่าน้ำค่าไฟประสานไปยังท่านได้เลยครับท่านจะให้ค่าน้ำค่าไฟรวมกันทั้งสองอย่างเนี่ย 2,000 บาทแต่ก็ไม่รู้ว่าให้กี่วัดนะแต่ลองประสานไปสำนักสงฆ์ผู้ประหารนะครับ
1: ที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
0: นี่ก็จะทอดกฐิน1พฤศจิกาเหมือนกันตรงกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาซึ่งเราไปออกโรงทานครับไม่ได้ไปกับเขา
1: สิสามยอดเนี่ยนะ
0: ครับผมปราจีนบุรีเรียบร้อยละ
1: เรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับผมมาเรื่องข่าวนี้หน่อยนี
1: ่
0: กวาดล้างยาเสพติดยึดยาบ้า23ล้านเม็ดยาไอ2ตันนะ
1: ผู้ต้องหาเป็นยังไง
0: โดดน้ำหนีเป็นที่เรียบร้อย
1: ทิ้งแต่ของกลางเอาไว
0: ้ข่าวมาเมื่อมากู้นี่มาตอน8โมงเนี่ย
1: ตอน8โมงวันนี้
0: ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
1: ในฐานะผู้อำนวยการ
0: ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพครับ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ย
0: พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฮะแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรภักดีหลายคนลงพื้นที่ไปชุมชนวัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพหลังจากมีเบาะแสในเรื่องของมีผู้เสพยาเสพติดและขายยาเสพติดด้วย
1: มีผู้เสพผู้ขายเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็มีการแถลงผลปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัย
1: จับ
0: เซฟแบงคอกเนี่ยนะเผยจับกลุ่มคดียาเสพติดทั้งหมด
1: 3,644 ราย
0: ของกลางคือยาบ้า
1: ต่อยาบ้า23,500,000กว่าเม็ดเนี่ย
0: ยาไอซ
1: ์2ตันเน
0: ี่ยยึดเป็นเรียกว่าทรัพย์สินมูลค่า
1: 253ล้านบาทนู่นน่ะ
0: ซึ่งมีการลงพื้นที่ท่ามกลางสายฝนกำลังตกลงมาอย่างกระหน่ำเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: เดินไปเยี่ยมในชุมชนและบ้านต้องสงสัย2หลัง
1: โดยสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
0: 7รายครับ
1: พร้อมกับของกลาง
0: เป็นยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอ
1: แล้วก็มอบไปกับทางด้านตำรวจเนี่ย
0: ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่อไปครับ
1: นี่เรื่องของยาเสพติดเนี่ย
0: ครับผม
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.เนี่ย
0: ครับ
1: รวมกับสำนักงานกรรมการป้องกัน
0: เอาไว้ไม่ได้หรอกพวกเนี้ยเอาไว้ไม่ได้ตอนนี้เขามีโครงการเซฟบางกอกปี90 90วันอยู่ สวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับวันนี้เราแม่ทอดกระถิ่นพันสองพันกับพันหนึ่งมีราคาเรื่องทอดกระถิ่น
0: อะไรอะนะอะไรละงง
3: ที่เขาบอกว่าทอดกระถิ่นวันนี้สองพันพันหนึ่ง
0: ไม่ใช่โอ้ยอย่ามั่วสิเขาบอกว่าวัดเขาจะช่วยค่าน้ำค่าไฟให้วัดละ 2,000 ผู้ประหารนุ่นเขาไม่ได้เรียกกฐิน 1,000-2,000 ฟังไม่ได้จับมากระเบียดอะไรนะเรียกกระเดียดจะตีตายเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
3: คร
0: ับผม
1: โทรมาทำไม
0: โทรมาให้รู้ไงกูก็มีโทรศัพท์ไงเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูมีโทรศัพท์ด้วยอ่ะมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งนะครับ
1: อัน
0: นี้เป็นข่าวในกรุงเทพนะ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: เมื่อสักครู่นี้กรมอุตุนิยมวิทยานี่ส่งข่าวมานะ
1: ฉบับที่8เตือน
0: ฝนตกหนักถึงวันที่27เลยนะครับ
1: วันนี้25นะ
0: แล้วทีมงานเราจะไปขายของได้ไหมเนี่ยวันนี้เกินภาษา
1: แกอยู่บ้านไปกันแล้วกันอ
0: ยู่บ้านเนอะโอ้ยฝนตกลูกหลานไปโรงเรียนด้วยเชื่อผมสิน
1: ั่นสิ
0: อะไรมันจะดีขนาดนั้นอากาศบรรยากาศมันให้นะ
1: อ
0: ยู่บ้านไม่ต้องไปไหนหรอกนะ
1: ทำให้สบายใจ
0: ทำให้สบายใจไม่มีใครมากวนด้วย
1: ถูบ้านกวาดบ้านอะไรก็ทำกันไป
0: ทั่วประเทศเลยนะลุงโชเล่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที
1: ่
0: ฝนตกหนักหลายแห่งครับ
1: นาน
0: ครับต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นๆ
1: น้ำรอการระบาย
0: ก็เรียกว่ารอการระบายนะครับ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนี่เป็นคำเตือนนะ
1: ถึงวันที่27นะ
0: ครับส่วนจิสต้าเปิดภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังหลายจังหวัดครับมีจังหวัดอะไรบ้างเขาบอกป่ะ
1: นั่นสิ
0: จิสต้าเป็นดาวเทียมไงส่องมาประเทศไทยวาดแผนที่เลยนี่ไง
1: มี
0: นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์
1: ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี
0: ปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพครับ
1: กรุงเทพมหานครบางส่วน
0: นอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจุดน้ำขังบนผิวจราจรทั่วในเส้นทางสำคัญหลายจุดนะครับ
1: หลายจุดด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับผมก็มีที่หนาแน่นครับสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะ
1: อันนี้ภาคอีสานเนอะ
0: ครับในจุดแดงๆนี่ไงไม่รู้หน่วยงานไหนที่ส่งข้อความมาให้เราเนาะ
1: เขาแม่นซะด้วยนะ
0: ผมว่าน่าจะทุกคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ย
1: นั่น
0: ติ้งปังเรียบร้อย
1: อ่านยังไม่ทันหมดเลยหายไปแล้ว
0: แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะครับ
1: ตกมาทำไม
0: นี่ครับข่าวนี้น่าเสียใจมากเลยนะครับ
1: เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร
0: ตำรวจยศเพิ่ง10ตำรวจโทรนำปืนมาทำความสะอาดมาสไลด์ลำกล้องปืนลั่นปั้งใส่หัวแม่ตัวเองครับ
1: โอ้
0: เสียชีวิตอนาถเรื่องเศร้านะเนี่ย
1: น่าสงสารแม่เนาะ
0: ครับเมื่อเวลา3 ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ภูเก็ตครับ
1: ที่จังหวัดภูเก็ตบ้านของเนเน่เนี่ย
0: เออ
1: เป็นไง
0: ไอ้เนเน่ดังคนเดียวไม่ได้นี่มันดังในตำรวจภูเก็ตเอง
1: มัน
0: ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตรับแจ้งเหตุปืนลั่นมีคนได้รับบาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่ง
1: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุกัน
0: พบผู้บาดเจ็บชื่อว่านางเออายุอนาม49ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้ากลางศีรษะ1นัดไม่รู้สึกตัวครับ
1: แล้วก็ไม่มีชีพขจร
0: เจ้าหน้าที่ถึงได้ช่วยกันทำ CPR นำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะ
1: และจากการสอบถาม
0: 10ตำรวจโทรนายนึงกล่าวว่าตนเองเนี่ยนำอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติกล็อก19
1: เป็นอาวุธปืนทางราชการ
0: ขึ้นมาสไลด์ลำกล้องปืนปรากฏว่ากระสุนปืน9มิลลิเมตร
1: ยังค้างอยู่ในรังเพลิง1นัด
0: ก็จึงเกิดทำให้อาวุธปืนนี่ลั่น
1: ปังเนี่ยนะ
0: หัวกระสุนปืนนี่กระเด็นไปถูกศีรษะของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นแม่ของตนเอง
1: น่าสงสารแม่เนาะ
0: หน่วยกู้ชีพก็นำตัวรักษาไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะ
0: เสียใจด้วยนะคุณแม
1: ่แม่ต้องมาตายเพราะปืนลงลูกเนี่ยนะ
0: เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งเรียนจนมาเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจฝึกมายังไงเนี่ยฝึกมาก็มีการเซฟเนี่ยปืนผาหน้าไม้เนี่ยต้องตรวจอาวุธ
1: โอ้อันตราย
0: หนึ่งนำซองกระสุนปืนออกสองชักลูกเลื่อนหลายๆครั้งสามนิ้วมือต้องมาอยู่ในกรงไกปฏิบัติ
1: น่าสงสารคุณแม่เขาเนาะ
0: ทีหลังอ่ะมาฝึกกับลุงช้างนี
1: ่ลุงช้างยังฝึกไหวยังไง
0: โอ้สบาย โอ้โหผมหนังกระติกยิงแม่นด้วยนะ
1: ยิงแม่นเลยหรือไง
0: ลิงลพบุรีกลัวใคร
1: กลัวทหาร
0: โอ้หนังกระติกเลยนะก็โอ้โหสุดยอดเลยคราวนี
1: ้นาน
0: ขอไม่อ่านต่อแล้วกันนะผมเสียใจมาก
1: แม่
0: ซึ่งเป็นแม่ของตัวเอง
1: ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ต้องมาตายเพราะลูกเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แล้วครับบกพร่องเลยแหละฝึกมาแล้วนะครับฝึกก็ฝึกมาแล้วการใช้อาวุธจะเป็นอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยใช้แล้วทั้งนั้นฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วไม่น่าพลาด
1: สงสารแม่แก
0: แต่ยังว่ากันเนี่ยสองตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
1: ว่ากันไปนะ
0: เ
1: ออ
0: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะ
1: เสียใจด้วย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออย
1: ล์ดูแลเรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: กินโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะ
1: โปรมิกซ์ออยล์เนี่ยนะ
0: แล้วตามด้วยอะไรรู้ไหม
1: โ
0: กโก้ร้อนๆจุ๊ว่ากระไป
1: โกโก้นะ
0: อิ่มมันจะได้ไม่หิวจะได้ไม่ต้องไปกินของเค็มไง
1: ม
0: ันอร่อยได้จัดรายการเสร็จก็อีกหนึ่งแก้วนะผมเนี่ย
1: นาน
0: เช้าแก้วกลางวันแก้วก่อนนอนแก้วหนึ่ง
1: ก็รับประทานกันได้
0: ครับสองกล่อง500บาทรีบด่วนเลยนะ
1: กล่องเดียว300นะ
0: เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะขึ้นราคาดีผมไม่รู้นะทางโรงงานบอกว่าปุ๋ยลุงช้างเนี่ยบอกให้ชาวนาถ่ายรูปน้ำท่วมไว้ด้วยแล้วเวลาสั่งปุ๋ยเอารูปน้ำท่วมมาให้ดูด้วย
1: นาน
0: เขาจะมีพิเศษอะไรให้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้น้ำท่วมนานะจะมีลดราคาหรือว่าจะเพิ่มอะไรให
1: ้มีอาจจะมีของแจกของแถมอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับรอให้น้ำลดซะก่อนค่อยสั่งถ้าน้าดอนสั่งได้เลย
1: นาน
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ดึงรวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวย
1: เราก็มีดึงรวงด้วย
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: ของเราก็มีนะ
0: ยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ดูแลสายตา
1: ทั้งสองอย่างเลย
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: สมุนไพรไทยทิปโอสดทั้งสองสูตร
1: นานใช้กันได้ทั้งรับประทานกัน
0: ไทยแคลพัดสำหรับคนที่กระดูกผุกระดูกเสื่อม
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000 แถมกระปุก1
1: ไทยแคลพัดนะ
0: มรักคินกสกัดเย็นและน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ราคาเดียวกันกับปุกกระ300เนี่ยนะ
0: ใครที่ฉี่ไม่พ่วงไม่ชวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหัวนิ้วเท้าเนี่ย
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: 3กล่องพันกล่องเดียว390
1: ฟอกัสนะ
0: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
1: รับประทานทรายเลื่อมจอย
0: เป็นแคปซูลนะหรือจะทานแบบชงน้ำดื่มนั่นคือจอยมิกฟรุตก็ได
1: ้เป็นผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
0: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ไอ้ห้าวไม่ต้องโฆษณาทำไมขายดีจังก็ไม่รู้
1: ขายดีย
0: าบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไทยทิพย์โอสดนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
0: ตราไทยทิพย์โอสดนะครับนี่ชนกันสนั่นหวั่นไหวหมด
1: เป็นยังไงเนี่ย
0: ชนกันสนั่นซ้ำซ้อนรถนางแบบสาวเสยท้ายรถ BMW ของวาสนานานุ่มโอ้คุณวาสนานี่นักข่าวสายบู๊นะเนี่ย
1: นั่นนะสาย
0: ทหารน่ะ
1: สายทหารเนี่ยนะ
0: เออ
1: ไม่น่าไปชนกันเลย
0: โอ้วาสนาขี่ BMW โดนนางงามชนท้ายก็แล้ว
1: นั่นสิ
0: เรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
1: ก่อน5ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ย
0: ตอนในตำรวจสภ.บางสีเมือง
1: ได้รับแจ้งเหตุมีรถเฉี่ยวชนก็ตั้งหลายคัน
0: บนถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกสีทองตำบลบางกลาง
1: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิผู้กองโชเล่
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นผู้กองหรือไงผมเนี่ย
0: เห็นหน้าฟาร์มแมมเห็นกองอยู่กับพื้นดีใจเหมือนเน่เน่กองอยู่กับพื้นไง
1: เป็นไงดีใจ
0: ดีใจที่เกิดเหตุพบรถเฉียวชนซ้ำซ้อนกันหลายคันคุณผู้ฟัง
1: กีดขวางการจราจรในช่องทางหลักเนี่ย
0: พบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวได้รับความเสียหายยับเยินทั้งคัน
1: แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าร
0: ุ่นจีออโน่มีนายธนพัฒน์นายพีรพัฒน์ได้รับความเสียหายอีกคันหนึ่ง
1: รถมอเตอร์ไซค์ด้วย
0: ถัดไปพบรถเก๋งยี่ห้อ BMW X1 สีดำ
1: ถูกเฉี่ยวชนด้านหน้าแล้วก็ดันถลัง
0: คนขับชื่อนางสาววาสนานานุ่มอายุ57ปี
1: คนดังสายข่าวเนี่ยนะ
0: สื่อข่าวอาวุโสสายทหารไง
1: นี่แหละ
0: อยู่ในการปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บหรอก
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: แต่เก่งนะก็รู้หมดเลยนะ5เสือทอบอ5เสือทออทอรอ เนี่ยเขาวางแผนยุทธวิธีไงก็รู้หมด
1: สายทหารเนี่ย
0: สายทหารพบรถเก๋งโตโยต้าอีกรุ่นนึง
1: เป็นรุ่นไหนอ
0: ่ะเป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสสีขาวของคุณประพัฒน์สอนอายุ29ปีคนนี้เป็นนางแบบ
1: นางสาวประพัฒน์สอนอายุ29ปี
0: นางแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคนดังว่างั้นเถอะ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
0: สอบถามคุณวาสนาให้ข้อมูลว่าขณะที่ตนขับรถตามหลังรถเก๋งคันหน้าจู่ๆรถคันหลังมาเบรกรถอย่างกระทันหันครับ
1: พอเบรกกระทันหันเนี่ย
0: รถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วคันที่ขับตามกันมาก็เบรกกันเป็นต่อซึ่งตนขับรถตามหลังมาก็ต้องเบรกตามแล้วครับ
1: เบรกเป็นช่วงๆเนี่ยนะ
0: ปรากฏว่าหลังที่จากรถของตนหยุดนิ่งแล้วมีรถเก๋งมาพุ่งชนท้ายซะอีก
1: ชนท้ายรถของตนเองเนี่ย
0: นะตนได้รับความเสียหายโชคดีนะตนไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่รถถูกชนเนี่ยนะ
0: ทำไมไม่โอนไปป้าแช่มวิสวัสดีครับ
4: โหลครับ
0: ครับ
4: สั่งไอ้กาแฟหน่อยครับ
0: เดี๋ยวผมจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: คร
0: ับ เดี๋ยวผมโทรกลับที่ไหนแล้วเนี่ย
4: ด่านช้างครับ
0: ด่านช้างแม่กำลังฟังรายการอยู่แป๊บเดียวนะ
1: โดพาย
4: ครับครับ
0: ครับผม
1: เนี่ยนะ
0: ด่านช้างไงคุณบ้านอาจารย์มัชระไง
1: โอ้
0: แถวๆเขาอะไรนะอ่างเก็บน้ำกระเสียวอ่ะ
1: โอ้ก็อยู่ด่านช้างเนี่ยอาจารย์วัชระเนี่ย
0: คนที่อำเภอกระเสียวเขาไอ้ที่กระเสียวเขาว่าไงไม่รู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: แม่
1: เป็นไง
0: ลพบุรีไม่ทำเขื่อนป่าสักนะเขื่อนกระเสียวผมมันดับหนึ่งของประเทศเลยนะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้มีเขื่อนป่าสักแล้ว
0: กลายเป็นที่สองเลย
1: อ
0: ้าพัฒนานิคมแซงหน้าไปแล้วถ้าฝนไม่ตกเจอกันนะเย็นเนี้ยนะ
1: ที่ตลาดนัดนะบ้านหนองบัวนะ
0: ครับ
1: เกิดป่าสักนั่นแหละ
0: มัน 80% มาเราอ่ะจะเหลือไปเรา
1: ถึง27นะตกกันนะ
0: อ้าวก็ฝนฟ้าตกอย่างนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับขับรถอ่ะนะ
1: ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกัน
0: ครับเพราะมันชนกันมามันก็เกิดความเสียหายถึงแม้มีประกันก็จริงแต่มันซ่อมมาแล้วมันก็ไม่ได้
1: มันเสียเวลาด้วย
0: ดีเหมือนเดิมเราอ่ะเนาะอ้าวศิลปินโนราชื่อดังครับไฟไหม้บ้านเขาแล้ว
1: อ้าว
0: เผาวอดเสียหาย 300,000 นะ
1: มโนราไง
0: ที่พัทลุงไง
1: พัทลุงนี่
0: ครับ
1: ขวดมะพร้าวเนี่ย
0: ที่บ้านตำบลขวดมะพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงนะครับ
1: ไฟไหม้บ้านเนี่ย
0: ครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวครับภายในบ้านเนี่ยแบ่งเป็นห้องโถงเช่าแล้วก็ห้องต่างๆประมาณ3ห้อง
1: เป็นห้องเทียมติดต่อกันห้องครัวเนี่ย
0: โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องตรงกลางซึ่งใช้เป็นห้องเก็บของโดยมีทั้งเครื่องหอมธูปเทียนเครื่องบูชากล่องกระดาษผ้าม่านและอุปกรณ์ต่าง
1: ๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได
1: ้เบื้องต้นพบว่าห้องเก็บของได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย
0: ฝ้าเพดานพังถล่มลงมาครับ
1: คอมพิวเตอร์
0: เครื่องปรับอากาศ
1: อุปกรณ์ต่างๆเน
0: ี่ยที่เก็บไว้ในบ้านนี่ถูกเผาเสียหายมากเลยครับ
1: ความเสียหายก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: จากการสอบถามนายพิญโยหรือว่าโนราพิญโยเนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ย
1: ว่าไง
0: ชื่อคณะครับโนราพิญโยสองหิง
1: สองหิง
0: เจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้านหรอก
1: เนื่องจากเดินทางไปทำธุระที่อำเภอ
0: ภายในบ้านมีญาติพักอาศัยอยู่คนเดียวแหละครับ
1: และญาติว่าไง
0: ได้กลิ่นควันไฟก็ออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
1: ที่บริเวณห้องตรงกลาง
0: ซึ่งเป็นห้องเก็บของก็รีบแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยเหลือครับ
1: เบื้องต้นเจ้าของบ้านสันนิษฐาน
0: สาเหตุอาจจะเกิดจาก
1: ไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะ
0: นี่จำเลยที่เท่าไหร่นะ
1: จำเลยที่หนึ่งนี่แหละ
0: แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ไปยังสิ่งของต่างๆ
1: อย่างไรก็ตาม
0: ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อ้าวเรื่องของไฟไหม้บ้านนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: นะตอนนี้โปรมิกออยล์นี่หลายคนสั่งแล้วยังไม่ถึงเลย
1: โปรมิกออยล์สั่งแล้วยังไม่ได้ไง
0: ผมกำลังเช็คอยู่นะผมบอกว่าส่งใหม่ไปเลยมันรับแล้ว2ครั้งครั้งที่2ก็ไม่ต้องรับก็ได
1: ้
0: ยาย่าบิงไปแล้วครับโกโก้ไปแล้วตามไปแล้วครับ
1: นาน
0: วิทยุมาอีกแล้วครับของเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่มาอีกแล้ว
1: ก็สั่งกันมาได้นะ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อเครื่องเดียวก็600อ่ะนะ
0: ซื้ออะไรอย่างอื่นไปด้วยดิ
1: ซื้อไทยทิปโอสดทั้ง2กระปุกก็600แล้วก็วิทยุเหลือ500
0: แต่สบู่หอมฟุ้งนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ต้องซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกจิตรงนี้แม่ว่าจะมีเกียรติใครเพิ่มนะแต่ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมไห
1: ม
0: ล่ะ2ถุง900นี่ให้ไปคอนหนึ่งมัน
1: ให้เขาไป
0: อดีตข้าราชการเกษียณเสียชีวิตปริศนานานกว่า2สัปดาห
1: ์ศพไม่เน่าอ่ะ
0: เน่าสิโอ้2สัปดาห์ไม่เน่าได้ไงอ่ะ
1: ศพเน่าเปื่อยเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ที่บางจักวิเศษชัยชาญเนี่ย
1: อ้าวคนวิเศษชัยชาญไปดูสิเล่า
0: เมื่อเวลา 15:00 น.เมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
1: จังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: แต่ไปอยู่ดูน้ำท่วมเหรอนะ
1: เขาไปก่อนแล้วล่ะ
0: ต้องเก็บศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลวิเศษนะ
1: แล้วก็มูลที่ปอเจ็กตึงไป
0: ที่หัวบันไดภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเจ้าของบ้านชื่อบดุษฎี
1: อายุ81ปีเนี่ยนะ
0: อดีตข้าราชการเกษียณแล้วล่ะ
1: โอ้อายุแกก็เยอะแล้วนะ
0: อะไรเรียกกันโชเล่เลยนะ
1: ผมเพิ่ง55นี
0: ่นั่นพูดไปทั่ว
1: สภาพศพเน่าแล้วเปื่อยแล้ว
0: นอนหงายศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนใกล้กันพบร่มหนึ่งคัน
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการรื้อค้น
1: คาดว่าเสียชีวิตมา2สัปดาห
0: ์แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน
1: ก็ต้องนำร่างส่งไปที่
0: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
1: เพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุ
0: การเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คดีจากการสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ย
0: ทราบว่าไม่พบผู้ตายมานานกว่า2สัปดาห์แล้วล่ะ
1: จึงได้เดินมาตรวจมาสอบดู
0: ก่อนจะพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหัวบันไดบ้านดังกล่าวทั้งนี้ผู้ตายพักอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าลำพังเพียงคนเดียว
1: แล้วก็มีญาติแวะมาหาเป็นบางครั้งบางคราวนะ
0: นะครับอ้าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย
1: น่า
0: ตกใจเกษียณมา19 20ปีแล้วนะอ
1: ายุก็80กว่าเลยน
0: ี่ก็ประมาณ20ปี19ปีนะ
1: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะ
0: 80เนี่ยถึงยังขับรถเองได
1: ้
0: นุ่งกางเกงเองได
1: ้
0: นะทำอะไรเองได้ไม่ต้องมีคนมาช่วยดูช่วยทำอะไรเนี่ยถือว่ายังแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงอะนะ
0: ความจำยังพอใช้ได
1: ้
0: ถือว่าจำได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นอย่าอยู่เฉยครับพ่อแม่นะครับดูแลร่างกายรับประทานไบโอดีนะเป็นประจำแล้วก็ดื่มโกโก้นี่ช่วยบำรุงร่างกาย
1: ช่วยกัน
0: ครับแล้วก็บำรุงสมองด้วย
1: บำรุงสมองได
0: ้ครับโทรหาลุงช้างครับ0812901
1: 91081 290 1691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้ที่081 924 4377 0819244377
1: นะ
0: ใครจะโทรหาลิเกโทรหาลุงช้างนะอย่าไปโทรหาโชเล
1: ่
0: พอโทรหาโชเล่ในต่อเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับ เพราะว่าแกต้องยักประแหม่มไว้ด้วยไงเพราะนั้นโทรหาลุงช้างไม่ผิดหวังแล้วครับ
1: น่าโทรไปได
0: ้เดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองเลยนะ
1: ทำให้ใ
0: ช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ้าวข่าวงานกฐินหน่อยเร็ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัคคี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดขอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาป่าพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คือ2วัน
0: ฝากบอกคณะกรรมการวัดทุกวัดนะครับต้องการอยากจะส่งเสริมวัฒนธรรมอยากจะส่งเสริมเด็กๆให้มีความรู้ความสามารถในเชิงของลิเกวันนี้เรามีลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขนะครับท่านไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดี๋ยวญาติโยมเขาออกให้เองไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับไม่ถึงไม่อย่าพูดราคาเลยไม่พูดดีกว่าอยากให้เด็กมาได้เล่นน่ะ
1: ก็มีงานหากัน
0: โดยเฉพาะจะออกกัดเนี่ยมันควรอ้อยที่สุดแหละ
1: ออกกัดน้องคุณน้องเธอ
0: น้องเธอยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่ร้องแม่แจ๋วเลย
1: เออ
0: ใครอยู่หน้าเวทีระวังเถอะ
1: เป็นไง
0: เขมรคว้างขวาน
1: เ
0: น
1: ี่ยโอ้โหเลย
0: มันพม่ามันลำด้วยนะพม่าลำขวานเลยนะ
1: อ๋อมันโมโหไม่ลำนะ
0: คว้างขวานทิ้งเลยเป็นอย่างนั้นเนาะว่าไงจ๊ะ9355เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
5: อะไรนะครับ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับครับกำลังออกอากาศอยู
5: ่ครับครับ
0: ครับผมไม่ได้ฟังเราอ่ะสิ
1: จะสั่งซื้อโกโก้บ้างนะ
0: ใช่เสียงอย่างจะกินโกโก้มันอร่อย
1: อ
0: วิทยุกับโกโก้เนี่ยวิทยุ500บาทเนี่ยซื้อโกโก้2กล่องอ่ะกล่องนึงก็ได้
1: ใช่
0: แ
1: ล้วต้องอย่างงั้นเนี่ย
0: ผัวกับเมียเนี่ยทำไมชอบทะเลาะกันจังถามมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลย
1: แต่ทะเลาะกันประจำ
0: ไอ้นี่มันพอเมาแล้วก็เอาแล้ว
1: ทะเลาะกัน
0: เขาเรียกว่าผัวเมียสายบูเมาทีไรทะเลาะกันประจำ
1: แล้วเมียเป็นยังไง
0: แขนหักนอนซมเลยส่วนผัวเป็นไง
1: ทำนายเสียชีวิต
0: โอ้โหเมียโคตรเก่งเลยทีเนี้ยนะ
1: ใครเก่งกว่าใคร
0: สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้ตำรวจจากจันทบุรี
1: อ๋อเมืองจันเนี่ย
0: รับแจ้งมีคนตายปริศนาในห้องแถวหมู่สองตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็ไปตำรวจตรวจสอบที
1: ่ที่เกิดเหตุพบศพใครอะน่ะ
0: อยู่ในห้องน้ำนะ
1: ชื่ออะไร
0: นายกิติศักดิ์อายุ64ปีนอนเสียชีวิต
1: ใบหน้า
0: ศีรษะบวมปูดเชียว
1: คล้ายกับถูกของแข็งตี
0: พบรอยแผลเก่าถูกแทงที่หน้าท้องส่วนบนเตียงพบภรรยาคือนางบีอายุ60ปี
1: เป็นยังไงคนนี
0: ้บาดเจ็บแขนหักตรวจสอบในห้องพบรอยเลือดกระจายเต็มไปหมด
1: มีท่อนเหล็กยาว2ฟุต
0: วางพิงข้างฝาไว้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานก็ถ่ายรูปบันทึกร่องรอยเข้าไว
1: ้แล้วก็ทำเครื่องหมายยึดของวัดกลางของกลางไว้ทั้งหมดนะ
0: เอาไว้เป็นวัตถุพยานไงสอบสวนน้องสาวผู้ตายบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมา3 4เดือนแล้ว
1: เพิ่งคบกัน
0: โอ้60กว่านี่ยังคบกันอีกเนาะ
1: เพิ่งคบกัน
0: ก่อนหน้านี้มา2เดือนที่แล้วบีเคยใช้อาวุธแทงหน้าท้องนายกิติศักดิ
1: ์
0: พอดีเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันพอดีกันปั๊บนะ
1: ดูอยู่ด้วยกัน
0: ส่วนเหตุมาจากเมาสุรา
1: เมาแล้วทะเลาะกันเนี่ยนะ
0: เสียง
1: น
0: ั้นออกตังแล้วมั้ง
1: เออ
0: นะ
1: แทงกัน
0: ด้านเพื่อนบ้านบอกแม่ทั้งคู่นิสัยมันชอบดื่ม
1: ดื่มเหล้ามีปากมีเสียงทะเลาะกันเป็นประจำเนี่ย
0: หัวกักหนึ่งเมียแบนหนึ่งเนี่ยนะ
1: หลังจากนั้นก็มีแม่ไม้มวยไทยใช่ไหม
0: ก็มีองค์บากเข้าสิงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: สายกันจนหน้าบวมปูดแท้ทุกวันนะล่าสุดเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเมาตีกันหนัก
1: ตีกันอีกแล้ว
0: ผู้ชายใช้ท่อนเหล็กตีภรรยาจนแขนหักอ่ะ
1: เมียแขนหัก
0: ส่วนใบชาก็บอบช้ำไม่แพ้กัน
1: สู้กันได้เนี่ย
0: กระทั่งช่วงบ่าย มาเดินมาเยี่ยมก็เอาเข้ามาให
1: ้แล้วเป็นไง
0: ไม่เจอคนผู้ตายนางมีบอกมันไปดูนั่น
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: มันนอนในห้องน้ำมันน่ะเพราะมันคืนยันตีมันน่ะ
1: ดังโครมมันน่ะ
0: เออลุกไม่ได้เลยนะ
1: อ๋อ
0: พอดีเดินไปดูอ้าว
1: เป็นไงกิติศักดิ
0: ์ตัวแข็งทื่อเดสตมอเล่ตายไปแล้ว
1: แกน่าสงสารเนาะไม่นาน
0: ต้องต้นเจ้าหน้าที่คาดสาเหตุเกิดจากอาการบาดเจ็บสะสมนะ
1: นั่นสิ
0: อ่าแล้วท้องต้องก็ผ่าศพพิสูจน์อีกทีนึง
1: ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยนะ
0: เตรียม
1: ส
0: อบครับผ่าคำภรรยามือไม้แป๊บนี่นะ
1: ดำเ
0: นินไม่ใช่มือมีด
1: เออ
0: มือมีดผัวใช้ไม้แป๊บ
1: โอ้ไม่น่าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าจะตั้งชื่อเรื่องนะจะได้สังเกตได้ว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไร
1: ก็คงจะเรื่องทะเลาะกันนี่แหละ
0: ครับ
1: กินเหล้าเข้าไป
0: ครับผม
1: เหล้าเข้าปากความยากหายไป
0: ครับ
1: ถูกมาเมาเศร้ามาตายเ
0: นี่
1: ยไม่น่าเลย
0: ไม่น่าเลยพี่น้องอีรุณนะบันบึงชนบุรีน้ำท่วมขนาดหนักพระอุโบสถสุดเลยครับกำแพงวัดยาวเป็นแนวได้รับความเสียหายนะรอการซ่อมเนาะ
1: ทั่วถึงนะ
0: มันทั่วถึงกันหมดเอ้าเวลาหมดแล้วนี
1: ่ล่ำลานะ
0: ลากันไปก่อนนะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แจ้งแล้วปมรถซุปเปอร์คาร์10คันจอดจุดอ้ามเผยโรงพยาบาลเตือนแล้วแต่กลับไม่สนใจไปจอดตรงนี้จุดอ้ามไปจอดที่โรงพยาบาลไปกันรถที่เขาจอดไว้หมดเลยนะนะครับอย่างนั้นเราติดตามข่าวจากช่องทางอื่นๆเนาะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: โชคดี
0: มีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบคเซซามีน
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีว่าอยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นผู้สนับสนุนรายการครับเมื่อวานลุงดอนติดภารกิจไปงานสีดำนะครับก็รุ่นพี่นะครับเสียชีวิตไม่ไปก็ไม่ได้นะต้องไปก็เลยไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็ต้องบอกแฟนเพลงไว้ก่อนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณลุงดอน
0: ครับผม
1: วันนั้นหนูขอโทษทีหนูลืม
0: เอ้านี่แหละธรรมดาอายุเยอะก็อย่างนี้แหละ
1: แก่แล้วแก่เลยจริง
0: ๆยังเพิ่งแก่
1: แก่ใช่ไหมแล้วคุณแก่เน
0: ี่
1: ยอาย
0: ุ
1: เท่าไหร่
0: แ
1: ล้วเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้หนอเพิ่งจะแก่เนี่ยเพิ่งจะ50ต้นๆเป็นอย่างนี้แหละ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ทีนี้พอหนูโทรแล้วหนูก็มันนึกขึ้นได้โอ้โหลืมสนิทเลยเตร
0: ีย
1: ม
0: แก่
1: เตร
0: ีย
1: ม
0: จะ
1: ตาย
0: ดีไหมเนี่ยใช่ครับไม่ใช่สิทธิ์ถามลงไม่เป็นไรแล้วลืมนิดเดียวหน่อยลืมสนิทสิทธิ์ถามลง
1: ลืมสนิทเขาบางทีมันลืมสนิทจริงๆ
0: ครับลืมสนิทดีกว่าหลับสนิทนะ
1: หลับสนิทไปเลยก็ดีเหมือนกันไม่ต้องทรมานดิ
0: ครับผม
1: ตอนนี้หนูฟังเพลงของวิเศษเวนิกาจ้า
0: วิเศษเวนิกา
1: ชื่อเพลงหนุ่มนาคอยวันนั้นตอนไปของสอดเพชรเนาะ
0: ครับ
1: หนูจะฟังของวิเศษเวนิกา
0: ครับผม
1: ตุ่มนาคอยและเพลงหนึ่งแม่จ๋าช่วยที
0: แม่จ๋า
1: จ๋าแม่จ๋าช่วยทีของวิเศษเหมือนกัน
0: ครับ
1: จ๋า
0: ครับผม
1: ขอสุขยกขึ้นเลยทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ลุงดอนด้วยจ๋าสวัสดีจ๋า
0: สวัสดีครับ พี่ประชุมสาวสวยครับเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับมาเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนเพื่อนนะครับขอมาขอดนตรีที่มีครุยไม่ใช่มีระนาดมีเพลงอะไรมั่งมีระนาดนะใครการบ้านมาผมก็นึกได้น้องนางเมืองใต้นี่นะของทุนทองใจและอีกเพลงหนึ่งก็น่าจะเป็นเพลงของทุนเหมือนกันแต่วันนี้ผมจัดให้ท้องปองปรีดาด้วยนะกุหลาบเวียงจันทร์นี่มีระนาดแน่นอนสมัยก่อนเขาดนตรีก็มีการเรียบเรียงเสียงประสานมีนักดนตรีไทยดนตรีสากลอะไรต่างๆมาร้องด้วยกันนะครับก็ไพเราะมากนะเดี๋ยวนี้หาฟังยากนะผมเวลาไปงานบางทีไปงานศพเนี่ยนะเขามีปีพาดอะไรโหนั่งฟังแล้วมันยิ่งนะผมว่าสุดยอดเลยนะเอาน้องนางเมืองใต้ครับทูลทองใจและปองปรีดาครับกุหลาบเวียงจันทร์มอบไปกับเพื่อนทบรุ่น3และแฟนเพลงทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับเสียงร้องของทูลทองใจน้องนางเมืองใต้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางอีสานเลย กุหลาบเวียงจันทร์ครับเสียงร้องของปองปรีดานะมอบให้กับเพื่อนทบรุ่น3และแฟนเพลงทุกท่านก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับยาหญ้าบลิงบำรุงสายตาครับตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อลมเป็นต้อเนื้อเป็นต้อกระจกแสบตาน้ำตาไหลนะฮะนึกถึงยาหญ้าบลิงเลยวันละ2แคปซูลก่อนนอนงาดำสกัดเย็นนะครับบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านใดที่รู้ตัวเองว่ากระดูกมันพรุนนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ไวหมดประจำเดือนกระดูกจะพรุนครับซื้อมารับประทานเลยครับ

ร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงนะครับร้านขายยาทุกร้านอำเภอตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่อ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะครับมาไปทางสิงห์บุรีก็ร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีวกมาทางสระบุรีก็ร้านสุขิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทนะร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงนะครับร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีก็เลือกซื้อเลือกหากันนะครับถ้าไม่อยากไปก็โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงน้องทองหล่อครับน้องทองหล่อขอเพลงไว้นะเสียงร้องของศักชัยวันชัยและละอองดาวโสธรบุญนะสิทธิ์สุรพลทั้งสองท่านนะลาไปชายแดนและขวัญใจชายแดนมอบให้กับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกาป้าสายทองน้องจุ๋มยายออดยกคลื่นไปเลยครับเซิร์นแซบปานลาบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับน้องทองหล่อขอมานะครับลาไปชายแดนสักชัยวันชัยนะครับและก็ขวัญใจชายแดนนะครับเสียงร้องของละอองดาวโสธรบุญนะครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเอาอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับทานเค็มกินยาเยอะเนี่ยนะอย่าลืมโปรมิกออยนะครับมะระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายทุกอย่างมีอย.นะครับไม่ใช่ยานะครับเป็นอาหารเสริมทุกอย่างดีมากๆเลยนะซื้อมาติดตู้ยาประจำบ้านไว้รับประทานทุกวันนะครับจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพี่ประชุมครับขอเพลงวิเศษเวนิกาหนุ่มนาคอยและแม่จ๋าช่วยทีบอกไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับหนุ่มนาคอยและแม่จ๋าช่วยทีเสียงร้องของวิเศษเวนิกานะครับเป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีของเพชรพินทองอยู่หลายปีแล้วก็มาอยู่กับวงดนตรีของเสียงอีสานนะอยู่หลายปีเหมือนกันตอนนี้เห็นบอกว่าเขามาอยู่กรุงเทพมานะเนื่องจากอายุเยอะนะวงดนตรีเพชรพินทองก็ยุบวงไปเนื่องจากนพดลดวงพรก็เสียชีวิตตลกไม่ว่าจะเป็นนิ้งหน่องนิ้งหน่องเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วครับจ่อยจุกจิกก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันก็จะเหลืออยู่ใหญ่หน้ายานแท็กซี่หรืออะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะครับก็ทยอยจากกันไปเรื่องธรรมดาชีวิตเนาะเอาอย่าลืมมารวยคลีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นปุ๋ยที่ฟื้นฟูดินรักษาดินให้สารอาหารในดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจมาฟังเพลงครับคุณยายเพชรสาวสวยจากหนองเขวันนี้ขอสุรพลสมบัติเจริญครับเศรษฐีเงินกีบแล้วผมจัดให้อีกหนึ่งเพลงนะครับมอบไปกับยายอมพรยายจิ๋มยายอ่อนยายทองรอแฟนเพลงทางลพบุรีทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับเอาเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
11: จริงๆฮะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อปขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าวสป. 711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะและสำหรับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะอากาศก็นะตื่นเช้ามานะคะฝนฟ้าสนั่นวันไหวก็มีความสดชื่นชุ่มฉ่ำใจแต่ว่ายังไม่ได้ดูรอบๆบ้านนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนนะคะฝนก็ตกทั้งจะถามว่าทั้งคืนไหมไม่แน่ใจแต่ก็ตกแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะกลางดึกในขณะที่หลับไปแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกนะตื่นมาค่อยว่ากันเนาะน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเอ่ยในลำธารน้อยเอ่ยก็มาท่วมเต็มปริบเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะฝนฟ้ามันก็คือค่อนข้างหนักนะคะในหลายๆพื้นที่มีแต่ข่าวน้ำท่วมทั้งนั้นเลยค่ะก็ต้องส่งกำลังใจกันไปนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันเนาะใครไม่ท่วมก็ดีใจด้วยนะคะใครท่วมก็ขออธิษฐานให้เนาะให้มีพลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกันไปขอให้ยุบไวๆก็แล้วกันค่ะแล้วก็ย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสอันนี้เป็นโปรที่1นะคะโปรที่2ก็คือซื้อรวมกันนะคะยอดสั่งถึง 2,500 นะคะส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสคู่กันกับคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1เนาะซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1โปรที่1ที่2เนี่ยสามารถ

ค่ะมาที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันค่ะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนนะคะในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะก็สถานการณ์น้ำท่วมล้วนๆเลยนะคะไม่ปนอย่างอื่นเลยค่ะของหน้าเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะน้ำท่วมจากหลายๆที่เนาะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งข่าวความคืบหน้าต่างๆค่ะมาลองดูกันนิดนึงกับสองพี่น้องที่คุยขยะหาอาหารเนี่ยนะคะเป็นข่าวความคืบหน้าเนาะก็สามชีวิตที่น่ารนทดนะคะคือพี่ชายจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ไม่แน่ใจเมื่อวานก็บอกมีนิติศาสตร์นะคะจะรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาตกงานก็เลยพาน้องชายซึ่งเพิ่งจะเรียนจบม.6 สองคนพี่น้องตระเวนคุ้ยถังขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหาอาหารกลับบ้านเอาไว้ประทังชีวิตสามแม่ลูกเนื่องจากว่าแม่ป่วยไม่มีรายได้นะคะแม่ถูกรถเฉี่ยวรถชนแล้วก็ป่วยนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟมา2เดือนแล้วความเป็นอยู่เขาก็มีความยากลำบากนะคะจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจกลางดึกนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเขา2คนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะตามที่เราได้เห็นกันคือปกติเขาไปตอนกลางคืนเขาก็คงไม่ได้อยากให้ใครเห็นแต่ว่าตำรวจไปเจอผู้ชาย2คนคุ้ยถังขยะก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องสอบถามจนได้รับทราบว่าน้องเขามาคุ้ยถังขยะเพื่อหาอาหารนะคะทีนี้เมื่อวานล่าสุดนะคะตอน 9:30 เนี่ยนางสาวปิยรัตน์ปริธนาพรผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครบางบัวทองแล้วก็นายเฉลิมชัยสท.เทศบาลนครบางบัวทองเจ้าหน้าที่พมจ.นนทบุรีได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมามอบให้กับนายเซนนะคะเซนอายุ28และซันอายุ19 2พี่น้องนะคะแล้วก็มีการต่อน้ำต่อไฟให้ใช้ซึ่งเบื้องต้นก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาไปก่อนพอถามถึงแม่เซนน่ะได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยแม่ได้ย้ายไปอยู่กับลุงที่บ้านในอำเภอปากเกร็ดจากการตรวจสอบในบ้านพบว่าข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์มีเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากน้องทั้งสองคนอ้างว่าเอาขายแลกเงินมาใช้จ่ายส่วนน้ำประปาและไฟฟ้าตรวจสอบพบว่าวาล์วน้ำถูกปิดเจ้าหน้าที่จึงได้เปิดน้ำให้ใช้ส่วนไฟฟ้าหลังเปิดไฟกลางบ้านพบว่าสามารถเปิดไฟกลางบ้านได้แต่เขาไม่อยากให้ทุกคนขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าแม่จะอยู่บนชั้น2หรือเปล่านางสาวปัทมาวันอายุ49เพื่อนบ้านบอกว่าเด็ก2คนเป็นเด็กน่ารักนะพ่อแม่ให้ไปส่งสินค้ากับพ่อแม่นะคะแล้วก็น้องเนี่ยไม่ค่อยสูงสิงกับชาวบ้านเท่าไหร่พ่อเป็นแพทย์แผนโบราณและตัวเราเองก็รักษากับพ่อเขาเป็นประจำก็เลยสนิทสนมกันจนมาเกิดเรื่องวันเนี้ยก็ไม่ได้เจอน้องมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าน้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่รังสิตส่วนแม่เขาเจอกัน2เดือนก่อนตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเนื่องจากเขาปิดบ้านบางครั้งเจอก็ถามว่าแม่เป็นไงบ้างหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะบอกว่าลุงรับไปดูแลแล้วส่วนพี่ชายก็จะไม่ค่อยพูดคุยกับใครนอกจากที่บ้านเพราะว่าสนิทสนมกันส่วนพ่อเขาเนี่ยเสียไปหลายปีแล้วนะคะส่วนบ้านหลังเนี่ยก็เป็นบ้านของเขาเองหลังจากรู้ว่าเขาต้องไปคุ้ยขยะหาอาหารกินก็ตกใจมากเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาออกไปตอนไหนนะคะเขาออกไปตอนกลางคืนบางทีถามเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรนะคะไม่มีบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เด็ก2คนก็ไม่เคยมาหยิบยืมหรือว่ามาขอของกินอะไรเลยไม่เคยมารบกวนใครและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะซึ่งเบื้องต้นทางหน่วยงานเทศบาลนครบางบัวทองก็ให้การช่วยเหลือเรื่องการหางานทำแล้วก็ให้การช่วยเหลือเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้าในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนเรื่องแม่ของเด็กตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อหาข้อมูล
นายรัฐกรอายุ55ปีเพื่อนบ้านเอาหม้อหุงข้าวเอาพัดลมของที่บ้านมาให้น้องทั้งสองคนได้ใช้ส่วนแม่เขาก็คงจะอยู่โรงพยาบาลละมั้งตนเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันเพิ่งทราบข่าวก็เลย

0: มาดูส่วนผู้ที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือน้องทั้งสองคนก็ติดต่อไปที่นางสาวปิยรัตน์ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครบางบัวทองได้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะน้องก็เป็นเด็กดีแล้วก็สู้ชีวิตเนาะความเดือดร้อนใดๆพยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องการไปรบกวนใครอะไรใดๆทั้งสิ้นจากเมื่อวันที่น้องให้สัมภาษณ์บอกเขาอยู่ได้นะคะอาหารที่เขาหามาก็เป็นอาหารที่คนอาจจะกินไม่หมดแล้วทิ้งไปแต่ว่าเขาก็เลือกที่คัดสรรกินได้แล้วก็มากินกัน3คนนะคะแม่น้องแล้วก็ตัวเขาเนาะเขาก็อยู่ได้จนกว่าเขาจะหางานทำที่เขาคิดว่าเขาลำบากก็คือจะเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟซึ่งเขาก็ติดค่าน้ำค่าไฟเบ็ดเสร็จรวมแล้วก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะคะก็หวังว่าน้องจะได้งานทำที่ดีนะคะพี่ชายพี่เซนจะได้งานทำที่ดีเนาะจะได้ดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลน้องชายไปด้วยจากนี้ไปขอให้เจอแต่อะไรดีๆนะคะสำหรับ2พี่น้องคู่นี้นะคะเขาก็คิดดีพยายามทำดีเนาะไม่สร้างปัญหาให้กับใครไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับ2พี่น้องเนาะมีข่าวความคืบหน้าไปจากนี้ก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆอย่างที่บอกแล้วค่ะก็มีแต่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะอ่ะลองไล่เรียงกันดูแล้วกันเนาะที่ไหนยังไงกันบ้างมีแต่น้ำล้วนๆนะคะไม่ปนอย่างอื่นเลยทีเดียวค่ะก็นี่ก็ฝนตกต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาที่โคราชน้ำล้นสปินเวย์แล้วนะคะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเลยเนาะก็ที่โคราชนะคะระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาเพิ่มขึ้นจนล้นสปินเวย์แล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างที่อำเภอพิมายทางเบี่ยงข้ามลำน้ำเค็มก็ทรุดตัวดินก็สไลด์หายไปกับมวลน้ำค่ะเนื่องจากว่าฝนฟ้าก็ตกหลายวันตอนนี้ก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำน้ำเชียงสาก็เกินระดับไปแล้วจนล้นสปินเวย์แล้วก็ไหลลงสู่ด้านล่างนะคะก็ไหลไปตามลำน้ำธรรมชาติผ่านน้ำตกทานท่าลี่ทำให้ปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ล้นตลิ่งนะคะยังไม่ล้นตลิ่งขณะเดียวกันฝนที่ตกมาในช่วงนี้ก็ส่งผลดีทำให้มีน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะข้าวนาปีในพื้นที่อุดมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของโคราชอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวล่าสุดฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชนประธานเขาก็รายงานผ่านเฟซบุ๊กว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงสามีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติแล้วนะแต่ยังไงก็ตามผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำว่าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายโคราชนี่ก็ตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะคะสะพานข้ามทางสายบ้านกล้วยตำบลดงใหญ่ซึ่งเขากำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเค็มขึ้นใหม่เป็นลำสาขาของลำน้ำมูลเพิ่งจะเริ่มก่อสร้างสะพานเมื่อเดือนมีนาคมยังไม่แล้วเสร็จเลยผู้รับเหมาเขาก็เอาดินมาถมทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถราสัญจรได้ชั่วคราวแต่เนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องทางเบี่ยงก็ทรุดตัวดินก็สไลด์หายไปกับมวลน้ำหมดแล้วก็เลยทำให้เหมือนกับเส้นทางขาดเนาะชาวบ้านก็ผ่านไม่ได้ในหมื่นอายุ73ปีค่ะใช้เป็นประจำเส้นทางนี้บอกว่ามันมีระยะทาง6กิโลเชื่อมระหว่างบ้านหนองปรือนะคะไปตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายนะคะเขาทำทางเบี่ยงเอาไว้ให้แต่ตอนนี้ดินทรุดนะคะทางเบี่ยงหายไปแล้วเนี่ยสัญจรไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนเพราะว่าจะต้องไปทางอ้อมนะคะจะต้องใช้ทางอ้อมทางอื่นระยะทางก็ไกลมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีชาวบ้านบางรายนะคะก็ฝืนที่จะเดินลุยไปทั้งที่ถนนมันคือดินทรุดหายน้ำขังนะคะกลายเป็นดินเละๆเทะๆนะคะรถราขับไปก็ลำบาก เห็นสภาพถนนแล้วเกิดนะคะทรงไม่ทรงตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะแหมถลายลงข้างทางซึ่งมีแต่น้ำก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือว่าเดินไปเนี่ยก็พอได้อยู่นะคะเวลาที่ฝนฟ้าตกลงมามันก็แฉะเละๆพอมันจะเริ่มแห้งสักหน่อยมันก็แข็งๆก็สำหรับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานไปได้แต่ว่ารถยนต์ก็ดูแล้วน่ากลัวทีเดียวค่ะอาจจะเสียหลักลื่นไหลลงข้างทางเพราะว่าถนนก็เหมือนกับเป็นแค่ถนนเลนเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จากโคราชเนาะที่จังหวัดสระแก้วก็ท่วมไปแล้ว7อำเภอด้วยกันนะคะปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มต่อเนื่องเฝ้าระวังอ่างพระสะทึงค่ะว่าน้ำมันจะเกินความจุหรือเปล่านะคะตกหนักมากทั่วไทยจริงๆค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกฝนถล่มเหมือนฟ้ารั่วเลยนะคะระดับน้ำก็ทำให้น้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมหลายจังหวัดบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายกันเป็นวงกว้างอย่างเมื่อวานเนี่ยที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยค่ะ7อำเภอด้วยกันนะอำเภอเมืองเนาะแล้วก็ขออภัยนะคะ7อำเภออ่ะนะคะที่จังหวัดสระแก้วเจอน้ำท่วมเนี่ย7อำเภอถูกแล้ว22ตำบลนะคะแล้วก็2พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะคะมีอำเภอเมืองอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศตำแล้วก็อำเภอคลองหาดอำเภอโคกสูงอำเภอเขาชะกันนะคะ7อำเภอ22ตำบลค่ะก็อ่วมอรไทยเลยแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็ปาเข้าไป 65% แล้วนะคะกำลังเฝ้าระวังอ่างพระสะทึงว่าน้ำมันจะเกินความจุหรือเปล่าก็มีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะจังหวัดสระแก้วเขาก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนก็ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ใครมีโปรแกรมที่จะไปไหนนะคะก็ตั้งท่าดีๆด้วยเนาะไปแล้วไปเจอฝนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ายังไงถนนหนทางไปแบบไหนนะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพข่าวของศรีราชาก็อ่วมนะเมื่อวานนะฝนถล่มมืดฟ้ามัวดินน้ำท่วมถนนทางหลวง331นะคะแล้วก็รถเล็กเนี่ยห้ามผ่านเลยทีเดียวขนาดว่ารถเก๋งนี่ก็ปาเข้าไปในภาพเนี่ยก็ครึ่งล้อแล้วนะคะรถเล็กเนี่ยเขาบอกว่าห้ามผ่านเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเสียงเครื่องดับนะเมื่อวานนี้ศรีราชาชลบุรีตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำเอ่อผิวถนนผิวการจราจรหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะถนนสายสำคัญแล้วจุดที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เสมอระยะทางท่วมเนี่ยประมาณ400เมตรอย่างเงี้ยนะคะสะพานแล้วก็รถเล็กก็เสี่ยงที่จะเครื่องดับกลางทางตอนบ่ายโมงค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอนะคะรวมทั้งนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามก็ลงพื้นที่ตรวจสอบทางหลวง331มาบเอียงแหลมฉบังมวลน้ำเอ่อล้นแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงทำให้การจราจรติดขัดสะสมเป็นทางยาวหลายกิโลก็เตือนภัยนะคะใครที่ขับรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าห้ามสัญจรนะมันเสี่ยงที่จะจมน้ำแล้วก็เครื่องดับกลางทางด้วยนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าหลายจุดนะคะที่รถมอเตอร์ไซค์กับรถคันเล็กไม่ควรสัญจรหลายจุดเลยทีเดียวค่ะจะไปไหนมาไหนก็ดูสถานการณ์กันก่อนนะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายระหว่างทางเนาะ แล้วก็ทางด้านพันตำรวจโทจิรพัฒน์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.หนองขามก็บอกว่ามวลน้ำไหลมารวมกันที่จุดใต้ถนนสาย7ตอนที่2ตรงนี้เป็นจุดรับน้ำจากทุกทิศทุกทางทำให้พื้นผิวการจราจรเนี่ยน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงตำรวจจราจรแล้วก็ชุดสายตรวจนะคะก็แล้วก็รถยกเนี่ยก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรในจุดนี้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังก็อยู่ระหว่างการรอระบายซึ่งฝนที่ตกลงมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในปริมาณที่สูงเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถึงเช้าวันนี้แล้วได้ระบายกันไปขนาดไหนเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกกระหน่ำซ้ำกันลงมาตลอดเลยนะคะในทุกทุกที่แล้วนี่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยลุงนะคะบ้านน้ำป่าพัดบ้านพังทั้งหลังเลยค่ะเรียกว่าบ้านถล่มเลยก็แล้วกันลุงก็พาเมียว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งนะคะลุงวัย64ปีค่ะแต่ว่าลุงก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เหตุเกิดที่ตำบลวังท่าช้างนะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนน้ำป่าหลากเข้าท่วมไร่อ้อยของเกษตรกรหลายพันไร่ค่ะมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยล้นถนนสายปจ2006เมตรกว่าส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่แถวนั้นน่ะถูกน้ำป่าซัดจนพังนายปริญญาแสงเอมวัย64ปีเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่ที่บ้านกับนางลำไยนะคะเมียวัย41ปีอยู่กันมา20กว่าปีช่วงเกิดเหตุมีมวลน้ำจำนวนมากไหลข้ามถนนสายปจ2006ไหลมาเนี่ยความสูงของน้ำ3เมตรกว่าพัดบ้านตนพังไปกับสายน้ำเลยขณะที่ตนกับเมียกำลังหลับอยู่พอได้สติรีบเอาเชือกไปผูกมอเตอร์ไซค์ไว้กับต้นไม้ใหญ่เสร็จแล้วก็พาเมียว่ายน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้อย่างปลอดภัยโอ้โหนะฟังลุงแกเล่าแล้วก็หน้าหวาดเสียวนะคะมวลน้ำสูง3เมตรพัดทีเดียวบ้านพังดีว่าลุงตั้งสติได้ก่อนหน้านั้นเนาะผูกลงผูกรถเอาไว้แล้วก็พากันขึ้นฝั่งปลอดภัยทั้งคู่นะคะแล้วนอกจากนี้หมู่6ที่ตำบลวังท่าช้างก็ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรผิวการจราจรเนี่ยน้ำเซาะพังหมดชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ต้องรอจนกว่าน้ำป่าจะไหลไปที่บ้านวังมะกรูดแล้วก็บ้านวังกวางหลังจากนั้นมันก็จะลงสู่คลองวังท่าช้างสำหรับปราจีนบุรีเมื่อวานนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย2อำเภอ11ตำบลนะ601ครัวเรือนสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าพื้นที่บ้านคลอง12หมู่6บ้านเขาถ้ำหมู่10ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะส่วนเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีเนี่ยก็น้ำก็ล้นตลิ่งเข้าไปที่บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบ2ตำบลเช่นเดียวกันค่ะก็แล้วก็ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าก็เหมือนกันนะคะหลายจุดค่ะสำหรับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนที่ในเขตอำเภอกบินบุรีนะคะแล้วก็ที่อำเภอศรีมหาโพธินี่ก็เหมือนกันนะเดือดร้อนกันไป7ตำบลนะ459ครัวเรือนนะคะก็กบินบุรีกับศรีมหาโพธิ์เนาะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะจันทบุรีซะหน่อยค่ะเห็นแต่หลังคาบ้านนะคะเห็นหลังคาบ้านหลังคาล้วนๆเลยแม้กระทั่งขื่อหลังคานี่ก็ยังมองไม่เห็นนะคะฝนถล่มน้ำป่าหลากโอ้โหไม่เฉพาะน้ำค่ะโคลนก็ถล่มทับสำนักสงฆ์ทำให้พระมรณภาพไปหนึ่งรูปนะคะจันทบุรีก็ฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแก่งหางแมวน้ำป่าไหลหลากท่วมขังหลายจุดค่ะดินโคลนถล่มทับกุฏิแล้วภายในสำนักสงฆ์หุบบอนหวานนะคะอยู่ที่หมู่8ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวมีรายงานว่าพระสงฆ์มรณภาพ1รูปเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งดินโคลนถล่มทับกุฏิภายในสำนักสงฆ์นะคะมีพระสงฆ์บาดเจ็บ แล้วก็ติดอยู่ภายในก่อนจะมีรายงานว่าพบพระมรณภาพ1รูปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางฝนฟ้าที่ตกอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานมากนะคะก็ขณะเดียวกันทีมอาสากู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีก็พายเรือเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุคนป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอะค่ะแล้วก็ยังช่วยขนสิ่งของขึ้นที่สูงสนับสนุนเรื่องการลำเลียงอาหารสิ่งของจากหน่วยงานราชการเข้าไปให้ประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านส่วนผู้ที่ต้องการอพยพเนี่ยก็ช่วยเคลื่อนย้ายกันแบบทันทีเลยทีเดียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องเนาะทำให้น้ำท่วมฉับพลันคือให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาพื้นที่แจ้งเตือนก็ครอบคลุมไป3อำเภอแก่งหางแมวนะคะแล้วก็อำเภอท่าใหม่แล้วก็อำเภอนายแยอามด้วย3ตำบลนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญรวมถึงระวังอันตรายจากไฟฟ้าก็สถานการณ์ในอำเภอแก่งหางแมวก็น่าเป็นห่วงนะคะน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนอย่างรวดเร็วประชาชนบางส่วนเนี่ยติดอยู่ในบ้านด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออพยพออกมาแล้วก็บริเวณตลาดนะคะถนนหลังตลาดวังพงอำเภอแก่งหางแมวน้ำเนี่ยไหลแรงมากเข้าท่วมผิวการจราจรเส้นทางนี้ก็ไม่ควรผ่านนะคะคือดูจากในภาพน้ำก็ท่วมไปทั่วนะคะรถราที่ขับผ่านไปนี่ก็อย่างน้อยก็ครึ่งล้อนะคะอย่างรถกระบะรถปิกอัพเนี่ยน้ำก็ท่วมครึ่งล้อเลยกรมอุตุบอกว่าจนถึงวันที่27นะคะภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะยังตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายธวัชชัยเขาก็ลงพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวเพื่อไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็บัญชาการด้วยตนเองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่มสำนักสงฆ์หุบบอนหวานอย่างใกล้ชิดค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะคะคนเจ็บแล้วก็การมรณภาพของพระสงฆ์รวมถึงพื้นที่ที่มีฝนตกและความเสี่ยงดินสไลด์ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านั้นติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปกติเขาก็แจ้งเตือนกันอย่างที่แอนอ่านข่าวเนี่ยเขาก็เตือนล่วงหน้ากันเป็นสัปดาห์เลยนะคะเนาะเพียงแต่ว่าบางแห่งบางที่ไม่เคยตกไม่เคยท่วมมาก่อนแล้วก็ไม่เคยท่วมแบบหวบหาบนะคะคือค่อยๆขึ้นอะไรแบบนี้แต่เนี่ยมันมาแบบพรึบเลยทีเดียวล่าสุดนี่ก็น้ำตกเจ็ดสาวน้อยกับน้ำตกมวกเหล็กก็ปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่น้ำป่าเขาใหญ่หลากเข้ามาค่ะกลัวจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะคะก็เห็นลักษณะนี้ก็ยังใครจะมีใจไปเที่ยวก็ไม่ควรนะแอนว่าบางอย่างเราก็ควรจะรับรู้ด้วยเซนส์ของตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวเนาะอะไรที่มันน่ากลัวก็อย่าเพิ่งไปเลยค่ะไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวไม่รอดก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาอีกเอาให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะลักษณะแบบนี้ก็ไม่เห็นจะน่าเที่ยวเนาะน้ำท่าเยอะแยะแล้วก็แหมเป็นสีแบบกาแฟเย็นเลยอะไรเงี้ยนะที่จังหวัดสระบุรีนะคะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่เขาใหญ่ก็มีมวลน้ำป่าหลากจากเขาใหญ่ลงสู่คลองด้านล่างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำตกเจ็ดสาวน้อยของอำเภอมวกเหล็กสระบุรีทางอุทยานสั่งปิดแล้วนะคะเดี๋ยวอันตรายจะได้รับอันตรายจากมวลน้ำป่านายสมรักผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยบอกว่าฝนตกหนักตลอดวันแล้วก็น้ำในคลองน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสูงขึ้นแล้วก็ขุ่นแดงเป็นผลมาจากมวลน้ำป่าตามเขาเนี่ยไหลมาบรรจบสมทบกันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงทำให้มีสีแดงขุ่นและเชี่ยวเดี๋ยวจะได้รับอันตรายขอปิดทำการสัก3วันจนกว่าจะถึงวันที่27ในส่วนนี้นะคะตอนนี้น้ำตกมวกเหล็กก็ปิดแล้วเช่นกันนะคะ อ่ะก็ปิด3วันนะคะหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่เนาะพอหลังวันที่27ไปจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะส่วนทางกรุงเทพกันบ้างนี่ก็โอ้โหนะคะเห็นอ่วมอรไทยเลยนะเมื่อวานนี้ก็แอนดูในรายการอะไรอะตอนเย็นน่ะนะมดดำอ่ะโอ้ติดอยู่ในรถชั่วโมงหนึ่งคือสติหลุดเลย โอ้ยน่าเห็นใจนะคะเขาจะรีบไปทำงานเขาบอกชั่วโมงหนึ่งแล้วที่จอดอยู่อย่างเงี้ยคือแบบไม่ขยับอะไรเลยโอ้โหคนกรุงนะคะพลังกายพลังใจพลังทุกอย่างนะต้องมั่นคงจริงๆนะคะคือน่าเห็นใจอ่ะเนาะไปอยู่ในสถานการณ์ติดแงกอยู่ในรถเป็นชั่วโมงไม่ขยับขยื่นใดๆนะห่วงบ้านห่วงงานอยากถึงที่พักอะไรใดๆมันเนาะหลายอย่างก็เล่นเอาแบบสติหลุดกันเลยทีเดียวกรี๊ดลั่นรถเลยนะคะคุณมดดำนะฝนถล่มกรุงทั้งวันหลายพื้นที่น้ำท่วมขังกระทบการสัญจรจากในภาพนี่ก็นะคะน้ำท่วมกันไปครึ่งล้อแล้วล่ะค่ะเนาะก็นี่ถนนแล้วก็ฝนตกแช่ทั้งวันน้ำเอ่อท่วมถนนเลียบคลองรังสิตเขาก็ขึ้นธงแดงเตือนเอาไว้แล้วนะคะในภาพนี้แยกแครายบอกไม่ขยับเลยฝนถล่มนนทบุรีตั้งแต่เช้าท่วมขังรอการระบายกันหลายพื้นที่นะคะแต่ละที่แต่ละแห่งสถานการณ์น้ำอันนี้ก็ไล่เลียงกันไปนะคะก็น่าจะมีอีกทั่วๆไปท่วมมากท่วมน้อยก็คือท่วมหมดอะนะแต่ว่าจะมากจะน้อยจะพอไปได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอย่างที่ลพบุรีนี่ก็เห็นหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะบางจุดก็ท่วมเฉพาะในซอยบางจุดก็เออแถวถนนบางจุดก็เข้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกแห่งทุกที่นะคะขอให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แบบโดยเร็วเนาะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมวันนี้คือวันเสาร์ที่26นะคะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอประกาศแจ้งเรียนออนไลน์ในวันนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้อ่ะเนี่ยอย่างกทม.เนี่ยปัญหาของเขานะน้ำท่วมแล้วจะเอารถราไปจอดที่ไหนนะต้องหาที่จอดรถกันอีกโอ้วุ่นวายเลยทีเดียวนะคะเขาก็มีจุดเช็คพิกัดจอดรถฟรีช่วงน้ำท่วมจะต้องใช้เอกสารอะไรยังไงดูได้จากหน้าเว็บของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกทม.ด้วยค่ะไปกันที่คอลัมน์ข่าวอาชญากรรมกันสักหน่อยนะคะก็มีข่าวความคืบหน้านะคะข่าวความคืบหน้าศาลอุทธรพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตหนุ่มสเปนที่ฆ่าหันศพหมอชาวโคลอมเบียนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยอ่านคำพิพากษาฟ้องนายแดเนียลซานโชบรอนชาโลเป็นชาวสเปนเป็นเชฟปรุงอาหารเป็นจำเลยนะคะฆาตกรรมหั่นแยกชิ้นส่วนศพในแพทย์เอ็ดวินอาเรียต้าอาเตอาก้าศัลยแพทย์ความงามชาวโคลอมเบียโดยจำเลยเนี่ยนะคะนายแดเนียลเนี่ยวางแผนฆ่าผู้ตายจับหัวคุณหมอเนี่ยนะคะหมอเอ็ดวินเนี่ยกระแทกขอบอ่างจนได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ถึงแก่ความตายจากนั้นชำแหละศพออกเป็นชิ้นๆเอาหัวมือแล้วก็แขนไปทิ้งทะเลที่หาดสลัดส่วนที่เหลือเอาไปทิ้งถังขยะของเทศบาลเกาะพงันเพื่อปิดบังการตายแล้วก็ทำลายหนังสือเดินทางคือตัวเองเป็นเชฟนะคะแล่บ้างหั่นบ้างด้วยความชำนิชำนาญเนาะก็ให้การรับสารภาพนะคะข้อหาซ่อนเร้นย้ายทำลายศพหรือชิ้นส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายแต่ให้การปฏิเสธในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองฐานทำให้เสียหายทำลายเอาไปหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารใดของผู้ตายพ่อแม่ของผู้ตายเป็นโจทย์ร่วม ทั้งสองคนแล้วก็ขอให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทน30 ล้านศาลเกาะสมุยซึ่งเป็นศาลชั้นต้นน่ะพิพากษาประหารชีวิตนะคะแล้วก็ลดโทษให้1/3เหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้ชดใช้เงิน4,424,000 บาทแก่โจทก์ร่วมทั้งสองเมื่อศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วจึงไม่อาจนำโทษกระทงอื่นมาบวกได้อีกโจทก์ร่วมทั้งสองอุทธรณ์ในประเด็นไม่มีเหตุลดโทษฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขอให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวขณะที่ศาลอุทธรณ์ว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่เป็นเหตุจากการทะเลาะวิวาทศาลอุทธรณ์ภาค 8เห็นว่าจำเลยเบิกความต่อศาลในชั้นพิจารณาทำนองว่าผู้ตายเนี่ยมาขอมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะแฉความลับแล้วพยายามจะบีบคอก็เลยทะเลาะกันต่อสู้กันผู้ตายเนี่ยกัดแขนเขาแล้วพยายามจะกัดคอนะคะเขาก็เลยผลักแล้วก็ผู้ตายก็เลยล้มลงเขาก็เลยผลักแล้วก็ล้มลงทับตัวผู้ตายทำให้หัวผู้ตายเนี่ยไปกระแทกอ่างล้างหน้าแตกนะคะต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวนที่บอกว่าถูกผู้ตายเนี่ยกระชากแล้วก็กัดแขนจำเลยก็เลยจับผู้ตายยกขึ้นกระแทกขอบอ่างอย่างแรงจนหมดสติคือคำให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยไม่มีเวลาปรุงแต่งข้อเท็จจริงนะคะเป็นอย่างอื่นหากจำเลยไม่ประสงค์ต่อชีวิตก็สามารถนำผู้ตายที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้หรือขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมได้แต่ก็ไม่ได้ทำกลับนั่งอยู่ในห้องชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ชำแหละศพผู้ตายเฉยนะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ก็เชื่อว่าประสงค์ต่อชีวิตของผู้ตายก็มีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาแล้วจำเลยเนี่ยมีการจัดเตรียมซื้อมีดเลื่อยปังตอถุงขยะถุงมือยางอุปกรณ์ทำความสะอาดมาเก็บไว้ที่ห้องพักที่โรงแรมที่จำเลยจองไว้เมื่อผู้ตายมาถึงเกาะพังงานจำเลยก็ไปรับผู้ตายมาที่โรงแรมนะคะแล้วไม่ได้พาไปที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งตามที่ผู้ตายเนี่ยเขาจองเอาไว้นะพฤติการเนี่ยมันส่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยวางแผนเรื่องสถานที่จัดเตรียมอุปกรณ์ในการหั่นศพแล้วก็อุปกรณ์เก็บชิ้นส่วนศพและอุปกรณ์ที่จะเตรียมทำความสะอาดคราบเลือดเพื่อปกปิดความผิดก็เลยเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนที่โจทร่วมทั้งสองอุทธรณ์ว่าไม่มีเหตุผลที่จะลดโทษขอให้ประหารชีวิตสถานเดียวศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าเหตุเกิดในห้องพักไม่มีประจักษ์พยานการที่จำเลยให้การว่าฆ่าผู้ตายแม้จะอ้างว่าป้องกันตัวหรือบันดาลโทสะก็ถือเป็นคำให้การที่เป็นประโยชน์ศาลเกาะสมุยซึ่งเป็นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้วก็ให้จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ร่วมชอบแล้วอุทธรณ์โจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะคะก็คือให้จำคุกตลอดชีวิตค่ะขออภัยนะคะคุณผู้ฟังกระแอมกระไอนิดหนึ่ง5:53 นค่ะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลุกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ครับสำหรับประการบอกเข้าดีดยังแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วอย่าตีเทือกนะคะก็ติดต่อประการได้นะคะหมัก10วันเท่านั้นดินดีนะคะดินดีเข้าดีดยุบไป 80-90% ดินดีประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% นะคะต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มโทรหาประการครั้งเดียวก็พอนะคะ0806264419และ0879934626ค่ะ ยังมีอีกหลายข่าวเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะตอนนี้ฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโนลาย07 07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทั้ง
7: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
8: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาป ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา 6:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
17: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จะ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรัตนกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้

เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลบบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะทักทายกันซะหน่อยเนาะก็แต่ที่หายไปแล้วก็เป็นห่วงไม่รู้ว่าฟังรายการอยู่หรือเปล่านะคะคุณวัชรินนะคะคุณวัชรินคนดีค่ะเพราะว่ารายงานมาล่าสุดเมื่อวันพุธนะบอกว่าน้ำขึ้นจากเคยขึ้นทีละ10-20เซนเป็นทีละเมตร2เมตรเลยเผลอป๊อบแป๊บตอนนี้น่าจะกำลังง่วนอยู่กับการดูแลบ้านนะคะขอให้ผ่านฉลุยนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปโดยไวนะคะคุณวัชรินแล้วก็ทุกท่านนะที่กำลังเจอความหนักใจจากผลกระทบของฝนฟ้าตอนนี้เนาะคุณสิริพรสวัสดีค่ะวันเสาร์สีม่วงดอกไม้สีม่วงสวยๆคุณธนโชตด้วยนะคะคุณธนโชตบ้านหมี่เป็นไงบ้างคะบอกว่าปีนี้คงไม่รอดแต่ว่าไม่มีรายชื่อที่น่าเป็นห่วงนะกลายเป็นอำเภออื่นนะคุณธนโชตเนาะแล้วก็ลุงทับสวัสดีค่ะลุงคุณขุนเป็นไงบ้างคะบอกฝนตกทั้งวันค่อนข้างหนักน้ำก็เริ่มจะเข้าบ้านแล้วแต่ฝนเขาพักยกไปตอนทุ่มสองทุ่มค่อยหายใจหายคอได้บ้างไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าน้ำในคลองกับบ้านเราเท่ากันแล้วล่ะค่ะโอ้ยเนาะก็ส่งกำลังใจให้นะคะคุณขุนจะว่าไปบ้านคุณขุนก็แทบทุกปีเหมือนกันละมั้งเนาะแต่ว่าพอเอาอยู่นะคะทุกปีเหมือนกันเท่าที่แอนจำได้นะใช่ไหมเนาะแล้วคุณขุนแข็งแรงดีหรือยังคะขอให้แข็งแรงมากๆนะคะคุณกนกวันค่ะคุณออนอนงด้วยนะคะบอกพี่แอนนอนฟังฝนทั้งคืนเลยวันนี้ก็คงจะน่าจะทั้งวันที่นครนายกเนาะสถานการณ์น้ำท่าท่วมกันอย่างทั่วถึงค่ะพี่แอนเอาใจช่วยนะคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรวันนี้คุณสุภาพรก็อ้าวที่ไหนล่ะคะเนี่ยนี่ตรงเสาธงเหรอคะเนี่ยบอกคุณแอนเช้าวันเสาร์วันหน้ากังวลค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยที่รามอินทรานะคะพาแฟนมาหาคุณหมอตามนัดบอกหนีลพบุรีมาเมื่อวานเกือบออกไม่ได้ที่เสาธงโอ้โหเสาธงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยนี่ก็เลยหัวเข่าของคุณสุภาพรเลยนะขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ดูนะคะแอนก็ได้อ่านข่าวตามหน้าเพจของทางลพบุรีเขาที่เขาแจ้งมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพเนาะแล้วก็พาลูกมาด้วยนะคะสองหนอนหนีน้ำมากับคุณแม่ด้วยใช่ไหมโอเคเลยนะคะอันนี้แล้วก็ที่เสาธงเนาะเสาธงก็อยู่ไม่ไกลจากวสป.เท่าไหร่นะคะเนี่ยนะน้ำเยอะน้ำแยะเลยไม่รู้จุดไหนของเสาธงนะคะอ้าวเป็นกำลังใจให้กับชาวเสาธงแล้วก็มาพาคุณพ่อบ้านมาพบคุณหมอตานะคะมาไม่ใช่คุณหมอตานะพบคุณหมอตามนัดนะคะไม่ทราบว่าเกี่ยวเนื่องกับอะไรเนาะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะสองหนอน จำมั่มหน้ากอดจังเลยนะคะแล้วดูสิโอ้ยเป็นนอนกลมอยู่ในตะกร้านะคะน่ารักจริงๆขอบคุณมากนะคะที่ส่งข่าวกันคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณแอนเช้านี้สดใสฝนตก ฝนตกอย่างกับฟ้ารั่วที่วังคอไหเสียงดังฟังชัดเจนเหมือนเดิมค่ะบ้านแอนตอนนี้โล่งอยู่นะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเปียกหมดไม่รู้ว่าฝนหยุดไปตอนไหนแอนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตกกลางดึกแล้วล่ะตื่นมาเสียงดังมากฝนตกดังมากได้ยินเสียงฝนตกดังๆเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีเนาะเมื่อวานก็ทำการปรับปรุงที่นอนให้กับนานาค่ะเพราะว่านานาเขาตัวหนาเนี่ยเขาขี้ร้อนนะคะแต่ว่าฝนตกช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหทั้งฝนทั้งลมเมื่อวานก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะคะทำฝาให้นานานิดนึงปกติจะโล่งๆทำฝาเอาไว้ด้านเดียวตอนนี้ก็ล้อมนานาไว้นิดนึง
เพราะว่าฝนฟ้าเยอะเดี๋ยวจะไม่สบายซะก่อนนานาก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะคะ9ขวบ10ขวบแล้วค่ะอายุของแรคคูนก็พอๆกับหมานะคะ9ขวบ10ขวบก็ถือว่าเป็นสาวใหญ่นะขอบคุณนะคะคุณประยูนคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณพันนิตาด้วยนะคะแล้วก็คุณภาวนาบอกว่าคุณแอนวันนี้วันเสาร์ตรงกับวันพระเตรียมตัวจะไปวัดก่อนนะคะเดี๋ยวเอาบุญมาฝากโอ้ขอบคุณมากค่ะฝากสาธุไปด้วยนะคะฝากสาธุไปด้วยเนาะของแอนไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแบบนี้ละค่ะนอกจากนานๆทีอย่างมากก็เต็มที่ก็ไปถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ทำทานเอาเนาะทำบุญไม่ได้แล้วก็ทำทานอะไรก็ว่าไปคุณทวินนะคะคุณวิโรจน์ค่ะดอกไม้สีม่วงสวยๆทั้งนั้นเลยคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คุณประดิษฐ์ค่ะนะอ่ะอันนี้ก็อ๋อแล้วก็คุณสำเนียงนะคะบอก711ชัดเจนดีเสียงดีเจก็ดีขอบคุณค่ะเมื่อวานหลังจากแอนจัดรายการช่วงบ่ายจบฝนตกหนักแล้วเมื่อคืนตี3กว่าๆนี่ก็ตกหนักอีกนะคะที่ดงคอนสันคบุรีชัยนาทค่ะก็ตกกันเป็นระยะท่วมท้นคุณธนโชตบอกว่าน้ำเข้าใต้ถุนบ้านครับลุ้นกันว่าจะมาเยอะไหมอ้าวเอาจนได้เนาะบ้านคุณธนโชตเนาะเข้าใต้ถุนบ้านแล้วก็ขอให้อยู่แค่นั้นละกันนะคะแต่อย่างว่าวันนี้เพิ่ง26นะ เขาพยากรณ์ไปถึง27เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงเนาะคุณกนกวันก็บอกฝนตกทั้งคืนเลยค่ะที่ฉะเชิงเทราป่านนี้ก็ยังไม่หยุดเลยเนาะคุณประภาวรินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกครัวเรือนนะคะส่วนทาง LINE นะคะทาง LINE สวัสดีค่ะคุณเตี้ยสวัสดียามเช้านะคะแล้วก็คุณประดับค่ะลุงช้อยด้วยนะคะลุงเป็นไงบ้างอะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยแอนนะคะมีคลิปมาให้ดูด้วยอ่ะในแอนชมหน่อยสิโอ้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะลุงอื้อหือนะแหมบ้านลุงโล่งดีจังเลยนะคะมองไปทิศไหนก็นะคะสบายหูสบายตาฝนฟ้าก็ตกกระหน่ำอ่ะนะคะขอให้แค่ตกนะคะพอสดชื่นชุ่มฉ่ำเนาะไม่ถึงกระท่วมกับเขาคุณวิเชียนเป็นไงบ้างคุณวิเชียนฝนตกทั้งวันครับเรียบร้อยไหมไรนาสาโทเป็นยังไงเจิงกันหมดเลยนะคะอืมอ่ะก็เห็นภาพแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณวิเชียนนะส่วนคุณสนั่นนะคะบอกฝนตกเหมาทั้งกลางคืนกลางวันเลยครับบอกดีละตกให้สะใจตอนที่ฝนจะไปก็ขอให้น้ำเต็มสะเต็มคลองทุกตำบล นะครับปกติไม่ค่อยมีนะพอตกแล้วก็อยากให้ตกให้เต็มที่แต่บางที่เขามีจนล้นเนี่ยค่ะนะแต่ละที่แต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันอ่ะทางด้านของคุณสนั่นตกหนักๆแบบนี้ถูกใจก็ดีใจด้วยนะคะคุณชมสวัสดีค่ะพี่มานะบอกว่าให้สู้ๆกับเทวดาบอก711แจมเสียงแอนไม่แหบนะฟังชัดขอบคุณค่ะบอกว่าเมื่อวานเรื่องแพเหล็กนะคะแอนก็อ่านข่าวไปแล้วล่ะค่ะพี่นะอ่านข่าวแพเหล็กยังนึกถึงพี่มานะอยู่เลยว่าทราบข่าวนี้แล้วหรือยังบอกขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สู้กับเทวดาให้ชนะไปได้นะ จะไหวไม่สู้กับเทวดาแต่ว่าขอบคุณมากนะคะพี่นะเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณจิราพรนะคะคุณจิราพรสวัสดีค่ะนะคะแฮปปี้แซตเทอร์เดย์นะคะวันเสาร์สีม่วงเนาะแล้วก็คุณยุพินสวัสดียามเช้าจากเมื่อวานไม่ได้ฟังข่าวคุณแอนนะยุ่งกับเรื่องน้ำอยู่ โอ้ยไม่เป็นไรละค่ะดูแลตัวเองและบ้านช่องกันก่อนนะคะเข้าบ้านแล้วดีคุณยุพินใช่ไหมคะอืมเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเนาะนะคะเขาก็ไม่ถึงกับเยอะนะพอได้แต่ว่าถ้ายังไม่หยุดตกอีกก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เนาะแหมทั้งกะละมังทั้งโอ่งสารพัดรองน้ำเอาไว้เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสะดวกเมื่อไหร่เราค่อยเจอกันเนาะสะดวกเมื่อไหร่ค่อยเจอกันนะคะคุณนพดลนะคะ
เดี๋ยวนะคะคุณนพดลค่ะแล้วก็คุณมาลีด้วยนะคะคุณปัญญานะคะคุณสำอางค่ะแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณจำเป็นคุณเมธีด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันเนาะคุณภาวนานะคะแล้วก็คุณสำรวยบอกตกทั้งวันทั้งคืน นะน้องหมวยบอกฝนยังตกอยู่เลยค่ะนะตกข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันพี่แอนนะคะแล้วก็คุณแป้นนะคะคุณแป้นคุณพรทิพย์ค่ะคุณระเบียบด้วยนะคะแล้วก็คุณอ้อนค่ะอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านเนาะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะก็คุณวิเชียนบอกเช้านี้ก็ตกอีกแล้วครับน่าจะตกทั้งวันเดี๋ยวแอนดูให้นะว่าเขายังไง

วันนี้เขาก็ว่าจะตกอีกนะคะพี่ดูดีๆเนาะท่วมผักสวนครัวก็อ่ะทำใจเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่าปลูกกันใหม่ในบ้านในช่องยังไงก็ระวังด้วยนะคะพี่หน้าบ้านหลังบ้านแล้วใช่ไหมตอนนี้ภาพมันมืดๆเนี่ยแอนก็มองไม่ค่อยออกเห็นแต่น้ำนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าท่วมขนาดไหนแล้วเนาะถึงเข่าถึงแข้งอะไรแล้วหรือยังคะพี่เนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะสู้ๆนะคะสู้ๆกันคุณเบนจาสวัสดียามเช้าเช่นกันค่ะก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านเนาะบ้านไหนน้ำไม่ท่วมก็ดีใจด้วยนะคะแต่บ้านไหนท่วมก็ขอเสริมพลังใจเนาะให้ฝ่าฟันกันไปนะคะคุณกมลพันธ์บอกบ้านครกเรียบร้อยไปอีกแล้วจ้ะนะคะเข้าถึงในตัวบ้านแล้วใช่ไหมคะเนี่ยข้ามบันไดแล้วใช่ไหมโอ้เข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังพอไหวอยู่ณเวลานี้นะแต่เดี๋ยวดูวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะคะว่ามันจะหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันไหนเคลียร์ได้ยกได้รีบจัดการก่อนเลยนะคะเนาะส่งกำลังใจให้กับทุกครัวเรือนจริงๆค่ะของบ้านแอนก็คงจะไม่ท่วมนะคะคุณเบญจานะคะคุณเบญจามีรูปสวยๆมาฝากอ่ะขอบคุณมากนะคะทักทายกันเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะว่าแล้วดูพยากรณ์อากาศเลยดีไหมว่ายังไงนะคะวันนี้เขาพยากรณ์ดูหน้าจอก่อนดีกว่าอันดับแรกนะดูหน้าจอกันก่อนหน้าจอบ้านแอนตอนนี้เท่าไหร่ยังไง25องศาฝนตกบางเบานะคะแต่ว่าจะตกไปเยี่ยงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะตกไปเรื่อยโอ้ยตายแล้วนะคะโอ้ตกไปจนถึง 24ชั่วโมงนะคะในหน้าจอบอกตกไปถึงพรุ่งนี้จะ6โมงเช้านะคะคือ24ชั่วโมงนี่จะไม่มีหยุดเลยแต่เราก็นะคะมันก็ตกหยกตกหยุดหยุดนั่นแหละแต่แสดงว่าวันนี้น้ำท่าก็คงจะไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันนิดหนึ่งนะคะว่ายังไงแบบไหนเนาะมาหรือยังพยากรณ์อากาศวันนี้ลองดูที่เขาแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะเห็นเขาเตือนมาเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นฉบับที่เดี๋ยวนะคะสักครู่นะเห็นแวบๆข่าวเขาก็อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันหน้าดูเลยค่ะภาพข่าวแอนหายไปไหนแล้ว เดี๋ยวนะคะคุณผู้ฟังขอดูนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังจะบอกเอ๊ะเขาพยาเขาประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่เท่าไหร่ฉบับที่9น่าจะใช่นะแอนเห็นแวบๆอยู่หายไปเฉยเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเตือนฉบับที่เท่าไหร่แล้วอ้าวหาไม่เจออัปเดตน้ำท่วมกันไวเกินนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอแล้วค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวแอนแจ้งอีกทีก็แล้วกันนะคะมากันที่ภาพข่าวของข่าวสดนะคะในอัลบั้มทุกทิศทั่วไทยกันนิดหนึ่งค่ะทุกทิศทั่วไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพข่าวของสถานการณ์น้ำท่วมนะแต่ว่าเราขอเว้นวรรคเอาไว้นิดหนึ่งนะคะมาที่ภาพข่าวอื่นๆกันบ้างนะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเร่งช่วยแรงงาน252ชีวิตรับผลกระทบโรงงานปิดที่นครพนมหลังจากประสบปัญหาสภาพคล่องโรงงานต้องปิดกิจการนะคะก็นายพิพัฒน์ชัยโฆษกกระทรวงแรงงานนายจรัสนายสุเทพคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็เดินทางไปที่อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทไทยอี้หงเซรามิกจำกัดประกาศปิดกิจการค่ะลูกจ้าง252คนได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างนางนัทกฤตตาแรงงานจังหวัดนครพนมนายวิรศักดิ์ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะนายขันชัยประกันสังคมแล้วก็ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็รุดไปช่วยเหลือดูแลค่ะบอกว่าบริษัทเนี่ยเขาประกอบกิจการผลิตสินค้าเซรามิกมีสำนัก

0: งานใหญ่อยู่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการส่วนสถานประกอบการในอำเภอนาทมเนี่ยเป็นสาขาที่2โดยได้รับรายงานว่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วจนถึงวันที่เขาประกาศปิดกิจการคือวันที่18สิงหาบริษัทไม่มีคำสั่งซื้อของเลยตายตั้งแต่ต้นปีนะคะเขาก็อึดมาจนถึงเดือนสิงหานะตั้ง8เดือนนะบอกไม่มีคำสั่งซื้อเลยขณะที่สินค้าจากคำสั่งซื้อเดิมบางส่วนนะยังถูกส่งคืนอีกต่างหากทำให้บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและต้องปิดกิจการในที่สุดค่ะของใหม่ก็ไม่สั่งตั้ง 7-8 เดือนของเก่าก็เอาคืนจะอยู่ไหวยังไงเนาะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือเนี่ยกระทรวงแรงงานก็เร่งให้ลูกจ้างยื่นคำร้องตามแบบครอ7ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนะคะดำเนินสิทธิด้านสิทธิกรณีว่างงานแล้วก็เชิญนายจ้างมาชี้แจงดำเนินการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามขั้นตอนหากนายจ้างไม่มาพบก็จะดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยค่าจ้างและสิทธิ์อื่นๆที่ลูกจ้างพึงได้แล้วก็หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะเป็นอะไรที่เนาะน่าเห็นใจไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเองที่ต้องถูกเลิกจ้างเนี่ย200กว่าชีวิตนะคะไม่เฉพาะตัวเขาไงตัวเขา200กว่าคนเนี่ยแล้วครอบครัวของเขาอีกต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนเนาะเป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆโดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะบอกว่าเป็นการปลดแบบฟ้าผ่าบอกว่าสั่งซื้อยอดสั่งซื้อลดมันก็ลดจริงไม่มีออเดอร์เลยเนาะตั้งแต่ต้นปียื้อมาถึง7เดือน8เดือนก็คงจะไม่ไหวนะคะส่วนภาพข่าวนี้ค่ะที่ภูเก็ตเตรียมจัดรถแห่เนเน่รอบเมืองนะคะทางด้านรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็เตรียมสั่งตัดชุดไทยให้ใส่ค่ะแหมชาวภูเก็ตอย่าว่าแต่ชาวภูเก็ตเนาะที่อื่นเขาก็มีความสุขกันทั้งนั้นนะคะในข่าวดีที่น้องเนเน่จัดสรรมาให้นะมีแต่ข่าวร้ายมีแต่ข่าวเศร้าระทมทุกข์นะคะน้องเนเน่พอมีข่าวดีให้อมยิ้มใจฟูกันขึ้นมาบ้างโดยเฉพาะชาวภูเก็ตถึงขั้นเตรียมจัดรถแห่หรือเมื่อก่อนจะมีรถแห่แบบนางงามจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้แล้วก็นักกีฬาทีมชาติใดๆนะคะที่คว้าเหรียญทองมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้จัดรถแห่ให้น้องเนเน่นะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับน้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจกับความสำเร็จเนาะเยาวชนไทยวัย16ปีอะค่ะมันแบบโอ้นะคะเมื่อไหร่คือพูดถึงเมื่อไหร่นี่แหมมันสะใจจริงๆนะกับน้องเนเน่อายุ16ปีแล้วก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเมื่อได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่คุณพ่อเขาเคยเอามาลงไว้นะคลิปเก่าๆตั้งแต่สมัย7ขวบอย่างเงี้ย7ขวบนี่เล่นกีตาร์ร้องเพลงฝรั่งแล้วอะเออนะคะฟังยังแบบผิดๆถูกๆอยู่แต่จังหวะทำนองดนตรีลีลาเนี่ยได้เลยนะคะแล้วน้องก็เติบโตมากับเสียงเพลงและความเป็นร็อกจริงๆนะเขาฟังเพลงแนวนี้แล้วเขาก็เต้นกันกับน้องเขาอะไรเขาลีลาแอคติ้งอะไรเขาได้นะคะนะทำให้น้องดูเป็นแบบเป็นคนที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบนะทำแล้วก็เขามีความสุขนะคะแล้วสิ่งที่ชอบแล้วเขาทำด้วยความสุขทำอย่างดีอย่างตั้งใจแล้วก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จทั้งที่อายุยังน้อยมากๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะคะเนาะอ่ะเราก็รอติดตามข่าวความคืบหน้าของน้องกันต่อไปช่วงนี้ก็มีหลายคนลุ้นว่าเอ๊ะครอบครัวของน้องจะเลือกรับรางวัลกันแบบไหน จะรับทีละปีนะคะไม่เสียภาษีไม่โดนหักหรือว่าจะรับแบบรวดเดียวโดนหักหายไปเยอะเลยอะไรแบบนี้นะคะก็รอติดตามค่ะคุณพ่อของน้องก็เก่งนะสนับสนุนลูกมาแบบถูกทางนะคะอะไรต่อมีอะไรแหมมันลงตัวจริงๆอ่ะสำหรับน้องเนเน่ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งค่ะ เส้นเลือดในสมองแตกนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายให้กับลูกบริจาคหัวใจและอวัยวะช่วยเหลือได้อีกถึง5ชีวิตเลยทีเดียวนะคะที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสภาแพทย์พยาบาลสภากาชาดไทยแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลวิเชียรบุรีร่วมกันผ่าตัดหัวใจและไตจากร่างของนายสุรชัยเบี้ยชาดไทยวัย30ปีป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกมีอาการสมองตายญาติได้บริจาคอวัยวะคือหัวใจ1ดวงเป็นดวงที่191ที่บริจาคให้กับสภากาชาดไทยพร้อมกับไต2ข้างและกระจกตาอีก2ข้างสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยที่กำลังรอรับการช่วยเหลืออยู่ได้ถึง5ชีวิตก็มีการประกาศเกียรติคุณแล้วก็รีดเคารพศพมีแม่และญาติๆเป็นตัวแทนรับมอบนะคะซึ่งคณะแพทย์จากสภากาชาดไทยเข้าดำเนินการผ่าตัดหัวใจแล้วก็เร่งเอาไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชใน4ชั่วโมงนะคะใช้เส้นทางที่แบบแหมไปตามถนนหมายเลข21หมายเลข1ดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขไปที่วิภาวดีรังสิตไปลาดยาวกรุงเทพแล้วก็ใช้ทางออกไปรัชดาจากดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขนะคะถนนรัชดาพิเศษสะพานวงสวะโอ้โหไปถึงจนได้ใน4ชั่วโมงเก่งจังเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ฝนฟ้าน้ำท่วมเนาะไม่แน่ใจว่าเจออุปสรรคพวกนี้บ้างหรือเปล่าแต่ไปถึงนะคะท่ามกลางสายฝนเลยแหละเขาบอกไปถึงจนได้นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำรินำทางไปจนถึงศิริราชท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ได้ผ่าตัดเก็บหัวใจเสร็จทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และวิเชียรบุรีก็ผ่าตัดกันต่อนะคะคือทีมสภากาชาดไทยผ่าตัดหัวใจทีมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์กับวิเชียรบุรีผ่าตัดไตและกระจกตาเอาไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รออยู่นะคะสำหรับนางหน่อยสุขสำราญวัย52ค่ะเป็นคนตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีบอกว่ามีลูกชาย2คนคนตายเนี่ยเป็นคนโตสุรชัยปกติร่างกายแข็งแรงเขาเป็นคนไม่มีครอบครัวอยู่กับแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและนิสัยเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยแต่เมื่อวันที่21น่ะอยู่ๆลูกชายปวดหัวมากก็เลยเอาตัวมาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีตอนนั้นลูกหมดสติแล้วแพทย์เอาเข้าห้องเอ็กซเรย์พบว่าเส้นเลือดในสมองแตกถ้าผ่าตัดปั๊บเขาจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราตนก็เลยปรึกษากับญาตินะคะว่าจะทำบุญครั้งสุดท้ายให้ลูกบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นเชื่อว่าถ้าลูกรับรู้เขาก็จะทำอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วก็เลยแจ้งพยาบาลไปว่าต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยิ่งมารู้ว่าบริจาคได้หลายอย่างทั้งกระจกตาทั้งไตทั้งหัวใจทำให้ตนและญาติก็รู้สึกยินดีแม้ร่างกายของลูกจะถูกเผาไปแต่หัวใจและอวัยวะของลูกยังอยู่ตนก็ยังมีความรู้สึกว่าลูกยังอยู่ในโลกใบนี้และขอให้ผู้ที่ได้รับอวัยวะของลูกไปขอให้เขาได้ใช้รักษาให้ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้ามีโอกาสก็อยากให้เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายของตนบ้างและกุศลจากการบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ขอให้ดวงวิญญาณของลูกไปสู่ภูมิภพที่ดีด้วยเทอญอายุแค่30ปีเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะอายุยังน้อยมากๆเลยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วนะคะข่าวนี้ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เนาะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี30ปีคุณแม่บอกไม่เคยเจ็บป่วยอะไรหนักๆเลยอยู่ๆก็มาเส้นเลือดในสมองแตกซะอย่างนั้นนะคะเสียใจไปกับคุณแม่แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณแม่ทำให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้ลูกชายของคุณแม่นะคะนายสุรชัยไปสู่สุคติค่ะนอกจากนี้ก็มีภาพข่าวอะไรอีกคะเนี่ยเนี่ยนะคะไปลักตัดสายไฟก็พลาดถูกไฟช็อตตายกลางดงกล้วยค่ะ ก็แบบนี้กันบ่อยๆนะคะยิ่งฝนตกเอ่ยอะไรเอ่ยก็ยังนะคะยังไม่วายรนหาที่จริงๆนะคะตำรวจสอบสวนสภ.โพธารามได้รับศพได้รับแจ้งว่าพบศพคนตายในดงกล้วยข้างบ่อปลาริมถนนเลียบคลองชนประทานหมู่9บ้านดอนตำบลคลองตาคดโพธารามราชบุรีก็ไปตรวจสอบครับเส้นทางเนี่ยฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นดินเหนียวก็ไปพบกลุ่มควันนะคะกลุ่มควันเกิดจากร่างของผู้ตายสงสัยจะแบบนะเพิ่งจะหมาดๆเลยหรือเปล่าควันยังกลุ่นอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไฟรั่วก็กันคนอื่นให้ออกจากจุดนั้นแล้วประสานไปยังเจ้าของที่ดินให้ตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยผู้ตายชื่อว่านายเม้าไหนนะคะอายุ39เป็นคนมอญนะคะอยู่สังขละบุรีใส่เสื้อเชิ้ตลายตารางสีแดงน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำถูกถอดกองอยู่ที่ข้อเท้าใกล้กันก็มีหมวกแก๊ปมือซ้ายเนี่ยยังกำกันไกลตัดสายไฟด้ามสีเหลืองอยู่เลยแล้วก็มีสายไฟติดคามืออยู่นอกจากนี้เนื้อน่องข้างซ้ายเนี่ยหายไปเลยเห็นเป็นกระดูกน่าจะตัวเงินตัวทองงับไปกินแล้วแล้วก็คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันเอาแต่ยังไม่ทำไมยังมีควันอยู่คะเนี่ยโอ้เนาะเขาบอกมีกลุ่มควันอยู่ที่ร่างของผู้ตายก็ตายไปตั้ง5วันแล้วควันยังอยู่อีกเหรอคะงงเหมือนกันเนาะจากการตรวจสอบพบว่า5วันก่อนมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเฟรชนะคะสีฟ้าดำทะเบียนราชบุรีจอดทิ้งไว้ริมถนนห่างจากจุดพบศพ200เมตรเสียบกุญแจคาเอาไว้ด้วยแล้วก็มีค้อนกับถุงปุ๋ยนะคะอยู่ที่รถแล้วภายในถุงปุ๋ยเป็นเศษสายไฟจำนวนหนึ่งก็เลยนำภาพมาลงประกาศหาเจ้าของรถแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาเอารถไปเก็บรักษาที่โรงพักนะคะทีนี้ญาติเขาก็เลยเดินทางมาดูรถแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรถของพ่อตาตนที่ชื่อว่านายเม้าไหนนะอายุ39ปีแล้วก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วด้วยที่สภ.โพธารามนะคะพอเห็นว่าเป็นรถพ่อตาจากนั้นก็เลยพากันออกตามหาจนกระทั่งตอนเช้าในเจมส์ลูกเขยของผู้ตายก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบอกขอให้ตำรวจช่วยประสานกู้ภัยปูพรมค้นหาจุดที่พบรถทีระหว่างที่ร่วมพลก็มีคนไปพบศพอยู่ในดงกล้วยก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะไปลักตัดสายไฟแล้วก็พลาดถูกไฟฟ้าดูดจนตายพนักงานสอบสวนเขาก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดกันแล้วนะคะฝนก็ตกนะคะแล้วยังแอบมาขโมยตัดสายฟงสายไฟอุ้ยอันตรายเนาะมีข่าวศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครู2เดือนคดีที่เอาเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนะคะก็เมื่อวานเนี้ยนายชุมพลสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาคดีที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผอ.โรงเรียนกับครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีความผิดต่อพ.ร.บ.การชาปนกิจสงเคราะห์เอาเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าแล้วก็จ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 ที่สมาคมอนุมัติให้โดยเป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคนเท่านั้นเมื่อวันที่8กันยาศาลก็ตัดสินจำเลยทั้ง7คนที่เป็นกรรมการว่ามีความผิดลงโทษจำเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.ชาปนกิจสงเคราะห์จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 โทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีนายชุมพลบอกว่าคดีนี้แม้ว่าจำเลยทั้ง7จะไม่ได้ทุจริตเงินเยอะแต่ถือว่าทำผิดแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยแต่ก็เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกเขาจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทเนี่ยเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าเหล้าค่าคนขับรถของตัวเองคดีเนี่ยตรวจสอบพบว่า28ตุลาปี66นัดประชุมจัดทำแผนร่างงบประมาณรายจ่ายกันที่ร้านอาหารแล้วก็จัดอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เอาเงินไปซื้อเหล้ากินนะคะ3กล่มกับอีก2แบน ไปกัน7คนกินกัน3กลมกับ2แบนประชุมกันราบรื่นมากเงินที่จ่ายก็ไม่ใช่เป็นเบี้ยประชุมไปเอางบสัมมนาแต่ไปเอางบสัมมนาศึกษาดูงานก็แจ้งไปยังอดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ในขณะนั้นในฐานะนายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ก็แจ้งว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบนะคะแล้วต่อมาจำเลยเนี่ยจะจ่ายค่าเหล้าคืนให้ 2,450 แต่มันก็ถือว่าเป็นความผิดไปแล้วก็เลยแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนต่อมาอัยการเขาก็ส่งสำนวนฟ้องจำเลยทั้ง7แล้วก็ตัดสินไปเมื่อวันที่8กันยาที่ผ่านมาคือจำคุกคนละ2เดือนรอลงอาญา1ปีแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทบอกว่านอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่เนี่ยยังมีคดีที่สมาชิกมาร้องทุกกรรมการชุดต่างๆเอาไว้อีก4คดีเป็นคดีทุจริตเงินสหกรณ์รวมกันเนี่ยหลายร้อยล้านบาทโอ้โหและกำลังเข้าสู่กระบวนการของศาลที่ร่วมกันกระทำความผิดก็ร้อยกว่าคนเป็นกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วก็อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะคะทำงานกับเงินเยอะๆไม่ใช่เงินตัวเองอะแต่เห็นมันเยอะนะก็นั่นแหละค่ะจิตใจไม่เป็นปกติไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าเอามาใช้เอาแล้วก็นะไม่มีใครห้ามใครร่วมด้วยช่วยกันดูสิคนทำผิดตั้งร้อยกว่าคนอ้าวก็ขอให้ทุกคนได้รับผลจากสิ่งที่ตัวเองทำก็แล้วกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะเจอเฟกนิวเล่นงานนะคะพระพยอมค่ะบอกว่าพระพยอมเนี่ยต้มยารักษาหายทุกโรคชาวบ้านแห่มาขอกันที่วัดนะเพจหนึ่งเนี่ยเขานำภาพเจ้าหน้าที่คนแก่คนป่วยแล้วก็พระพยอมเนี่ยมาแปะในช่องโฆษณาบอกว่าพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนนทบุรีต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนที่กินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นชาวบ้านเลยมากันที่วัดจะมาขอรับยาสมุนไพรไปกินกันบ้างผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดนะคะไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อนะคะซึ่งก็ชี้แจงว่าวัดไม่มีทางผลิตยาได้ไม่ใช่เภสัชญาติโยมที่เดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนั้นหายโรคนี้หายมันเป็นการสร้างเรื่องแล้วก็ภาพขึ้นมาโดย AI ของพวกมิจฉาชีพต่อจากนี้ไปอย่ามาหาอย่ามาถามที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอไม่ใช่พระผลิตยาถ้าญาติโยมมาก็เท่ากับถูกหลอกให้เสียเวลาเสียเงินค่าเดินทางพระพยอมบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นในเรื่องนี้เพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาพระพยอมด้วยนะ นะคะหลวงพ่อนะคะพระพยอมท่านก็อย่างที่บอกเป็นพระนักเทศนะคะเป็นพระนักพัฒนานะคะแล้วก็พัฒนามาอย่างยาวนานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวค่ะก็โดนกันหมดนะคะเฟกนิวเล่นงานนะคะข้อมูลน้ำเสียงอะไรก็ไม่รู้ละ AI ทำให้ได้ทั้งหมดนะคะช่วงนี้แอนก็ยังนั่งเล่นสั่ง AI ให้ทำนั่นทำนี่ให้นะคะก็วันก่อนที่ทำฉากหลังให้ดอทอ่ะที่จริงอยู่ในบ้านบอกจัดฉากหลังเป็นดอกไม้ไม่ได้สั่งละเอียดนะสั่งแค่บอกเอาเป็นดอกไม้สวยๆอะไรเงี้ยก็คือออกมาสวยปิ้งเลยชนิดที่แบบเกินความจริงไปเลยแต่ว่าน้องตินก็ลองสั่งดูนะคะให้ทำไอ้นู่นอันนี้แบบรายละเอียดเยอะๆอ่ะเขาก็ทำได้ตามนั้นเหมือนกันนะคะก็ลองเล่นๆดูว่าเป็นยังไงนะคะทำวันก่อนก็เอารูปของน้องซันนี่นะคะที่เขานอนหลับอยู่ในมือแอนอ่ะก็เขียนสั่งบอกว่าให้แต่งตัวให้น้องซันนี่หน่อยปรากฏว่าโอ้ใส่หมวกให้นะคะใส่เสื้อให้ซะน่ารักเลยอ่ะนะก็ถ้าชอบเล่นก็เพลินดีเหมือนกันทำทรงผมผมนั้นทรงผมนี้นะคะจะเหมาะกับทรงผมไหนอะไรยังไงเอาก็เพลินๆกันดีเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกอันไหนจริงอันไหนเท็จนะคะคุมตัวหนุ่มทำแผนนะคะที่ว่าเอาด้ามมีดอิโต้ไปทุบหัวลุง67เสร็จแล้วก็ลากร่างลุงไปทิ้งทุ่งนาแล้วคิดว่าลุงสลบนะคะเอาอิโต้ทุบนะคะแล้วก็ลากเขาไปทิ้งแต่อ้างว่านึกว่าแค่สลบแล้วก็เสียใจนะคะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าค่ะไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่ว่าตายนะคะตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่ค่ะ คุมตัวนายกฤษดาวัย27ปีผู้ต้องหาทำร้ายชายวัย67ซึ่งเป็นคนงานเฝ้าสวนลำไยจนตายที่ทุ่งนาป่าช้าที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงเมื่อคืนวันที่23พาตัวไปทำแผนนะคะก็ที่สวนฟักทองในกฤษดาบอกว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาขโมยฟักทอง3ลูกก็เลยเอาสันมีดอิโต้ขนาดใหญ่ทุบเข้าไปที่หัวขณะที่ก้มเก็บฟักทองจนฟุบเลยแล้วก็ลากร่างมาตามร่องสวนก่อนนำขึ้นมาที่ท่อน้ำแล้วก็ลากไปตามถนนจนถึงหน้าสุสานก่อนทิ้งร่างลงทุ่งนาเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายชอบมาขโมยฟักทองที่สวนทุกวันโมโหเห็นผู้ตายก้มหยิบฟักทองนะคะแล้วก็มีมีดอิโต้อยู่ในฝักที่หลังผู้ตายเนี่ยเหน็บเอาไว้ที่เอวก็เลยดึงมาแล้วก็ฟาดหัวไปอีก3ครั้งคิดว่าแค่สลบไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าถ้าหากตั้งใจที่จะทำร้ายให้ตายจริงก็คงเอามีดฟันไปแล้วล่ะขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วยนะคะก็ความโมโหเนาะมาขโมยของเขาอย่างถี่เลยอะนะแล้วไปเจอเจ้าตัวก็ไม่มีทีท่าสลดเลยนะคะเขาถามว่ามาขโมยของเขากี่ครั้งแล้วล่ะยังก้มหยิบฟักทองอยู่เลยก็เลยโดนซะนะคะเนี่ยแหละค่ะอีกคนนึงก็ตายอีกคนนึงก็ไปเข้าคุกนะคะผลจากการกระทำของตัวเองล้วนๆเลยทีเดียวค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะเดี๋ยวลองไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งนอกนั้นก็เป็นสถานการณ์น้ำท่าล้วนๆเลยทีเดียวค่ะตำรวจแฝงตัวจับ LGBTQ หื่นนะคะโพสต์คลิปขายกลุ่มลับชวนดูฉบับเต็มไปตามจับได้ที่สระบุรีนี่เองค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะคะแอนขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะเรื่องเข้าดีดประกันบอกยังแน่นแน่นกันทุกที่นะคะตัวย่อยเข้าดีดของประกันค่ะจัดการให้นะคะแจ้งล่วงหน้าเลยก่อนเกี่ยวสัก7วันเดี๋ยวประกันส่งไปให้แบบเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องตีเทือกนะคะวิดน้ำเลยรอเลยแล้วก็หมักนะคะได้รับของแล้วก็หมักแค่10วันคุ้มค่ากับการรอคอยไม่ต้องรีบไปขัดทุนไม่เอาหมัก10วันนะคะเข้าดีดยุบไป 80-90% แล้วก็ทำให้ดินดีมากๆใครได้ใช้บอกโอ้โหไม่เคยเจอดินดีแบบนี้ดินดีนะคะทำให้ประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ต้นทุนก็ลดอะเด็กนะแต่ผลมันผลิตมันเพิ่มแน่นอนเพราะว่าดินดีมากนะคะคุ้มค่านะคะ10วันเท่านั้นอ่ะสั่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะโทรหาประกันได้เลย0806264419และ0879934626นะคะนอกนั้นก็ถ้ามีปัญหาอะไรในการทำนาทำไร่ก็ปรึกษาประกันได้นะคะครบจบที่นี่แล้วค่ะไหนล่ะดูสถานการณ์น้ำกันนิดหนึ่งนะคะสถานการณ์น้ำสภาพอากาศเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะมีแต่รายงานนะคะว่ามีแต่รายงานสถานการณ์น้ำท่าแต่ว่าพยากรณ์อากาศนี่ยังไงเดี๋ยวอ๋อเจอแหละเดี๋ยวนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้ไหนดูซิอ่ะมาแล้วนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะโดย Daily News นะคะบ้านแอนเอาละฝนมาแล้วค่ะปล่อยๆมาแล้วแหมจริงๆภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากที่เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะคะตกหนักบางแห่งจังหวัดเลยหนองบัวลำพู ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษส่วนจังหวัดที่ตกหนักมากก็คือชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะคะภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ค่ะตกหนักและหนักมากหลายพื้นที่นะคะเอาขอเป็นตกหนักและหนักมากหลายพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะคะส่วนภาคตะวันออกร้อยละ80เหมือนกันแล้วก็ตกหนักหลายที่นะคะฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะคะคลื่นสูง3เมตรกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีตกหนักมากที่เพชรบุรีนะคะวันนี้นะตกหนักมากวันนี้ที่เพชรบุรีคลื่นสูง3เมตรค่ะฝนฟ้าคะนองก็3เมตรกว่าเลยภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ40แถวระนองพังงาภูเก็ตนะคะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็ตกหนักแล้วก็ตกหนักมากหลายพื้นที่นะคะก็ตามนี้นะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วยเช่นกันนะคะที่ร้อยละ70 80เนาะภาคอีสานด้วยอ่ะตามนี้เลยตกหนักแล้วก็ตกหนักมากนะคะพร้อมนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ขอให้มีพลังใจอดทนฝ่าฟันไปจนถึงวันที่จบวันที่27เนาะวันนี้เขาก็บอกว่าหนักมากหลายพื้นที่ต้องพร้อมนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูข่าวที่โปรยหัวข้อเอาไว้สั้นๆเพราะว่าเวลาในรายการใกล้จะหมดนะตำรวจเขาไปจับกุมในมงคลอายุ28ปีสาว2ที่ตำบลห้วยแห้งแก่งคอยสระบุรีค่ะคือเขาได้รับเบาะแสจากองค์กรองค์กรหนึ่งว่ามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กผู้ชายเพื่อการค้าแล้วก็แปะโปรโมชั่นชวนเชิญให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร300ดึงจะดึงเข้ากลุ่มลับแอปพลิเคชันเพื่อดูคลิปฉบับเต็มตำรวจเขาก็วางแผนติดต่อสมัครรวมกลุ่มลับก่อนที่จะได้รับลิงก์เข้ากลุ่มพบว่าภายในมีคลิปลามกอนาจารเด็กชายเพียบเลยก็เลยสอบสวนขยายผลจนไปเจออีกบัญชีหนึ่งเชื่อมโยงกันก่อนจะนำรอยสักในคลิปเนี่ยมาเทียบแกะรอยยืนยันชัดเจนว่าเหยื่อที่ถูกผู้ต้องหากระทำอนาจารเป็นหนุ่มน้อยวัย16ปีเท่านั้นแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงมิถุนายนปีนี้ยอดเงินโอนเข้าสมัครสมาชิก134รายเป็นเงิน 40,000 กว่าบาทก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นก่อนจะคุมตัวพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือที่ใช้บันทึกและโพสต์คลิปอนาจารผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพก็เอาตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองและผู้อื่นค้าทำผลิตมีไว้นำเข้าเพื่อเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลลามกที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็ส่งดำเนินคดีกันไปนะคะก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งรายเวลาในรายการของเราก็เช่นเดียวกันนะคะพลอยสีทองโดราอิไบโออีพลัสนะคะคอลลาเจน Q10 คอลลาเจนเปปไทด์โดชิดีท็อกซีอีโควิดนะคะอาหารเสริมของเราชุดดูแลผิวหน้านะคะทั้ง4ตัวตินาชัวกาแฟแอนคอฟฟี่สนใจตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่คุณหน่อยสวัสดีค่ะ คุณไผ่บอกสงสัยโอ้คุณไผ่ห้องนอนยังไม่รอดเลยคงจะหายไปพักหนึ่งนะพี่แอนนะที่บ้านอาการหนักไม่เคยท่วมเลยตั้งแต่เกิดมาหมาอยู่บนบ้านครบค่ะบ้านไผ่บ้านไผ่ดอนที่สุดน้ำไม่เคยท่วมสงสัยจะจริงเนาะน้ำจะท่วมโลกโอ้อ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ตู้เสื้อพงเสื้อผ้าเนาะคุณไผ่เนาะอ่ะเอาเจอกันเมื่อเราสะดวกนะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้นะดูแลบ้านดูแลลูกๆกันก่อนเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันต่อไปในช่วงหน้าคุณวัชรินมาแล้วโอ้รายงานบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปทำบุญไม่สะดวกนะคะไม่สบายใจโอ้4วันที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำตึงเครียดน้ำขึ้นไม่หยุดฝนตกทั้งวันทั้งคืน3วันนะคะบ้านอยู่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาอยุธยาตามข่าวที่เป็นกระแสเสาบ้านตอนนี้เหลืออีก70เซนเหลือ2ไม้บรรดาเสือเหลือ2ไม้บรรทัดกว่าๆน้ำขึ้นท่วมบนพื้นกระดานบ้านที่อยู่แล้วค่ะขอบคุณที่ห่วงใยนะคะขอให้ผ่านไปนะคะให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่มันจะสามารถนะคุณวัชรินนะเป็นกำลังใจให้นะคะนะสู้ๆเนาะแล้วก็คุณพยาวอ้าวเราต้องลากันแล้วนะคะหมดเวลานะบ่ายโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดู
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ
10: กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญ